0: อ่อนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระปฏิพัฒน์ใจโพหรือพระอาจารย์หนึ่งอายุ46ปีพระลูกวัดเพชรเจริญอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปภาพและชื่อไปตั้งบัญชี Facebook ปลอมเพื่อหลอกเรียรายเงินโดยส่งข้อความทักแชทไปหาญาติโยมประมาณ10รายข้อความที่ส่งไปมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือขอยืมเงินหรือขอให้ช่วยซื้อบัตรเติมเงิน True Money ใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบอ้างว่าจะนำไปชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะถูกตัดสัญญาณมีญาติโยมหลงเชื่อและซื้อบัตรเติมเงินส่งรหัสไปแล้ว2รายซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นรู้ตัวเร็วและไปแจ้งความภายในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งมิจฉาชีพจึงรีบปิดเฟซบุ๊กหนีไปเองติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: คาร์ลอสอันคาราสนักเทนนิสมือ3ของโลกจากสเปนและอดีตแชมป์ US Open 2สมัยหลังปราบหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนในศึก US Open 2026จะสร้างสถิติไร้พ่ายสำหรับการแข่งระดับแกรนด์สแลมออกไปเป็น17แมตช์ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง139วันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรอบ16คนสุดท้ายหรือรอบที่4อันคาราสจะเข้าพบกับทอมมี่พอนักขวดหนุ่มขวัญใจเจ้าถิ่นมือ21ของโลกที่เบียดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกคู่แข่งมือ15ของรายการจากคาซัคสถานแบบพลิกความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนตี้ซิตี้ 1-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ 0-0 เฮาซิตี้เสมอแอตเทนวิลล่า 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะแอตเลติโกมาดริด 3-0 มีเยาเรอัลแพ้ราคอรุญญา 2-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 โรม่าชนะแอตแลนตาที่เหลือ10คน 2-1ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 และไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอูดิโอนเบอร์ลิน 4-0 ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คารินคาชนอฟนักเทนนิสมือ50ของโลกจากรัสเซียชนะเบจามินบงซีคู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ97ของโลก3เซตรวด6-3 6-2 และ6-4สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้ผมณัฐธาอัจฉันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงส่งกำลังใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ร่วมพูดคุยกันตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงจนถึง 7:30 นเลยนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะต้นเดือนกันยายนนะครับในปีนี้ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็บอกว่าใจหายนะครับเพราะว่าต้องอำลาชีวิตการทำงานแล้วเพื่อเข้าสู่ในช่วงทองของชีวิตนั่นก็คือในวัยเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนได้มีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งการเกษียณอายุราชการคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นไปตามกลไกของโลกนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวทุกสังคมไหนทุกการทำงานทั่วโลกเขาก็มีการเกษียณอายุเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าห่วงอายุอะไรก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปหรือว่าออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวเอาละคุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยความสุขต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งนอนๆก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนี่ยนะครับหากิจกรรมทำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงมีไฟแล้วก็มีสีสันกันอยู่เนี่ยนะครับคนเกษียณอายุราชการเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือว่าไม่แข็งแรงหรือสูงอายุนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะให้เราได้ออกไปทำก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนบรรยากาศการเกษียณอายุราชการของกองทัพบกนะครับการอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลรวมถึงข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ฟังไปที่พัทยากันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งได้มีการเทียบท่าไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตามกำหนดก็คือวันนี้แหละครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ในส่วนของทหารเนี่ยนะครับจะได้มีการอยู่แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยนะครับซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยก็รอนแรมอยู่ในท้องทะเลนะครับมานานกว่า200กว่าวันมีนักข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารอเมริกาเขาบอกว่าเขาดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่ได้เดินทางขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับหลังจากการที่ตรักตรำทำงานมาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือกว่า200วันไม่ได้เห็นชายฝั่งก็ไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการผ่อนคลายเรื่องของอริยบทต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันพัทยาเองเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของทหารอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับมีการจัดระเบียบจัดสรรพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงทหารสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนบอกแหมอยากจะไปเที่ยวพัทยาจังเลยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรก็นำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังให้กับทางทีมงานของเราได้รับรู้รับทราบกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Army Radio ส่ง Messenger กันเข้ามานะครับใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่มีทหารอเมริกานะครับมาเทียบท่าที่พัทยาก็สามารถที่จะนำเข้ามาพูดคุยกันได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องไปติดตามกันก็คือเรื่องของปภ.นะครับล่าสุดได้มีการประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดคุณผู้ฟังในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักนู่นมีการประกาศแจ้งเตือนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยปภ.เองเขาก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเสี่ยง54จังหวัดอย่างที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์รับมือต่างๆอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็ให้เตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยหลักคุณผู้ฟังที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันมากับช่วงของฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคยังคงระดมความร่วมมือนะครับบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเจอกับภัยพิบัติชนิดใดเนี่ยหน่วยทหารพร้อมนะครับที่จะเข้าให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฝากเบอร์สายด่วนปภ.ไว้กันสักหน่อยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุได้รับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดต่อปภ.ได้24ชั่วโมงนะครับ1784ประสานขอรับการช่วยเหลือได้นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์กันที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับกรณีที่มีหมอปากแซบนะครับที่มีการด่าทอต่อว่าคนไข้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าทอต่อว่าคนไข้โอ้ใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีเลยนะครับให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งของการที่ด่าทอคนไข้เนี่ยมีการพาดพิงไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์30บาทบอกว่าเป็นคนชั้นล่างด้วยอันนี้ก็สร้างความไม่พออกพอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเอาจริงๆคนไทยทั้งประเทศเราก็ใช้สิทธิ์30บาทกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลได้รับการบริการตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการมาดูถูกดูหมิ่นกันแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจซึ่งตามที่ปรากฏในข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ด้านเลขาธิการแพทยสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงนะครับตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับการที่หมอมาทำกับคนไข้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับข้อบังคับแพทยสภาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565เนี่ยเขาได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับแห่งวิชาชีพและข้อ23ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยความสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นนะครับ รัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาใดก็ตามแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีนะครับเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำตามที่หมอคนนี้ได้มีการกล่าวอ้างนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่ว่ามีการยกระดับให้การบริการที่เพิ่มเติมสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านก็ได้กล่าวออกมาเป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเป็นอย่างมากแล้วมันก็ต้องเรียนตามตรงแหละว่ามันก็สร้างความไม่พอใจเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่ก็รักษาเนี่ยนะครับสิทธิ30บาทเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการรักษากันมาอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับการที่จะมาลดทอนคุณค่าการที่จะมาดูหมิ่นกันแบบนี้มันก็ออกจะเกินไปสักหน่อยเนี่ยนะครับตามกันคุณผู้ฟังในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยหนึ่งฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

เอาล่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขามีกำหนดการ

ซ้อมย่อยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับครั้งที่5เนี่ยจะซ้อมกันอีกทีก็คือในวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6มีการซักซ้อมกันในวันที่17กันยายนแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยมีการซักซ้อมกันในวันพุธที่23กันยายนนี้นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้เขาก็มีการจัดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมรวมถึงในส่วนของพระราชพิธีในวันจริงด้วยนะครับบริเวณฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็มีที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็นอกจากนี้มีที่ฝั่งพระนครนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันจริงคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีทั้งการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการซ้อมใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดขบวนพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกมีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการร่วมกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปติดตามดูในพื้นที่นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมออกมาอย่างสมเกียรติที่สุดนะครับในส่วนของท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับท่านก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็คือไปที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็ไปตรวจความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ไปดูในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างออกมาอย่างสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของกองทัพบกกันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะวันที่10ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของพลทหารอาสาซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็มีการที่จะเปิดรับพลทหารอาสาทั้งหมดเนี่ย 18,784 อัตราภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพให้สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่และก็เป็นการเปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เขามุ่งคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนรวมถึงการพิทักษ์สถาบันหลักของชาตินะครับภายใต้กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ได้แก่ฐานกองเกินที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งห้วงอายุนะครับก็คือผู้ที่อายุระหว่าง 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าผู้ที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าข่ายในส่วนของคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวครับเขาถูกออกแบบเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความพร้อมและก็อยากจะสมัครใจเข้าสู่ระบบการประจำการนะครับลดการพึ่งพากำลังพลจากการเรียกเกณฑ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจาก4ปีที่มีการสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยนะครับเขามีโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกแล้วก็มีในส่วนของคะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่อยากจะต่อยอดในสายทหารนี้ให้นะครับซึ่งกองทัพบกก็ระบุว่าแนวคิดการรับสมัคร
ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิด

กาสให้กับผู้ที่มีใจรักนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่เพื่อดูแลประเทศชาตินะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกซึ่งการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกในการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่นอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่มีความสมัครใจแล้วยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงอดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายทหารได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในความสนใจเขาเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2569ทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้ไปบอกกับพี่ๆสัสดีว่าอยากจะสมัครเป็นพลทหารอาสาช่วยดำเนินการให้หน่อยได้ไหมครับแน่นอนคุณผู้ฟังเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ดำเนินการให้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปีนี้เปิดไหมจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเปิดแล้วนะฮะ10กันยายนเป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาคุณผู้ฟังก่อนที่จะร่ำลาการเวลายังพอมีอยู่เนาะพี่เอ็กซ์นะฮะก็เรื่องราวข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันออกมาเรื่องของโควิด -19 นะครับก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวเท็จบอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะครับนู่นยาวไปจนถึงปีใหม่พูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ใดๆก็ตามแต่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขามีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างดีและก็สามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาละครับหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: งานและลดความเครียดได้อีกด้วยสบู่สมุนไพรลุงช้างช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวกระจ่างใสช่วยลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้าลดรอยดำตามซอกคอซอกแขนข้อศอกข้อเข่าและรอยดำต่างๆถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
2: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยคลายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
1: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง081-290-1691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 081-290-1691 081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชร
10: อยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างทุกๆวันเราเจอกัน25นาทีโดยประมาณโดยมีสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับรวมไปถึงวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี AM 855ตอนนี้เหลือ2คลื่นเลยเนาะเพราะว่าที่1449ชุมพรตอนนี้ไม่มีละกสทช.เขาขอคืนความถี่ไปเอาไปใช้ที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือวันนี้คุณผู้ฟังฟังลุงช้างทางขึ้นวสป.711แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ความสนใจเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวที่ความมั่นใจเรื่องของดึงรวงดึงเร็วร่ำรวยเม็ดฟู่กรดอะมิโนวันนี้ถือว่าทุกท่านใช้แล้วโชคดีครับอย่าลืมนะบอกต่อๆกันไปโทรหาลุงช้างที่081-290-1691ครับ

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ใช้กันมานานแล้วเนี่ยไทยทิพย์โอสถพี่น้องใช้ดีแล้วบอกต่อถึงได้ขายดีอยู่ทุกวันนี้เนาะใครเป็นก้าววิรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากๆใช้สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นอินตึงธรรมดาธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทอย่าลืมนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายต้องดูครับรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% แล้วค่อยจ่ายตังค์เขานะใช่ไหม0812901691ครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: แม่เวลาหมดซะแล้วนะครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะไทยแคลพลัสเนี่ยใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะครับเอาไทยแคลพลัสไปรับประทาน2กระปุก500บาททานได้เดือนหนึ่ง4กระปุกครับ 1,000 บาทแถมฟรีทันที1กระปุกขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเร่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งจัดระเบียบ Data Center สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้า

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลทบทวนโครงการใหญ่วันกระทบสิทธิประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคร่วมสะท้อนปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยเปิดเผยถึงผลทดสอบแพลตฟอร์ม THAI Passport ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยพบข้อกังวล3ด้านหลักทั้งปัญหาคุณภาพเทคโนโลยีที่ยังเป็นโมเดลรุ่นเก่าล้าหลังความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความเป็นส่วนตัวรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องการสุ่มเสี่ยงล็อกประมูลในอนาคตจากการเกณฑ์คนลงทะเบียนให้ครบ5ล้านคนผ่านหน่วยงานรัฐโดยเตรียมยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยกลไกธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำระบบวัดผลความคุ้มค่าที่ชัดเจนขณะเดียวกันทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาคัดค้านในเรื่องของการอนุญาตสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9จำนวน 3-6 แห่งโดยชี้ว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพโดยตรงทั้งเรื่องการสะสมความร้อนมลพิษไอ้น้ำมันระเหยจากเครื่องปั่นไฟสำรองตลอด24ชั่วโมงและการจ้างงานคนไทยที่ได้ผลประโยชน์น้อยมากจึงขอให้เสนอย้ายไปเขตนอกเมืองพร้อมเสนอ6ข้อยุทธศาสตร์รองรับทุน Data Center ในเขตพื้นที่ EEC เช่นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นการตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนและการเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดตั้งอุตสาหกรรมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือเมื่อปี2567ที่นายสุพนัทเสนอถึงนายอนุทินชาญวีรกุลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดระเบียบ Data Center แต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงขอย้ำข้อเสนอเดิมให้แก้กฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารต้องกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดเก็บเชื้อเพลิงกฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทอาคาร Data Center ในผังเมืองให้ชัดเจนกำหนดโซนนิ่ง Data Center และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ Data Center ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามขนาดและระดับผลกระทบ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ครับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอะลองยกตัวอย่างดูนะถ้า เราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าว เดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้ง เป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขาเชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าต ามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกับคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้น

จะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมเรามาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออนาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนั่นเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการ

ในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพผู้เงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะวันแบบสบายๆแล้วก็วันของครอบครัวด้วยนะคะเช้านี้มีเรื่องดีๆมานำเสนอกันนะคะเพราะว่าก็ในเรื่องของผู้หญิงนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะผู้หญิงไทยมาแรงจริงๆบนเวทีโลกนะคะแล้วก็เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังกันจากเสียงของพี่สรัญญานะคะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2025แล้วก็ปี2026นี้ในปัจจุบันนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนดังคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็ความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงนะคะของไทยเนี่ยกำลังสร้างเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ในหลากหลายเวทีพร้อมกันด้วยตรงนี้นะคะอยากจะนำเสนอเขาบอกว่าเริ่มกันที่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของประเทศไทยค่ะจากนักบินสู่การฝึกเรือบินขับไล่กิปเพนนี่เองนะคะซึ่งพระองค์ก็เคยมีประสบการณ์ในด้านของการบินมาอย่างยาวนานทั้งการบินของทางทหารการบินพลเรือนแล้วก็ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินจากหน่วยงานการบินพลเรือนของเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็คนที่สองนะคะก็คือน้องโอปอสุชาตามิสเวอร์คนแรกของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะส่งตัวแทนเข้าไปประกวดมิสเวอร์หลากหลายศตวรรษแต่ว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็น้องโอปอสุชาตาช่วงสีได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามงกุฎมิสเวอร์2025เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ชนะการประกวดมิสเวอร์ตรงนี้นับว่าตั้งแต่ที่มีเวทีนี้ถือกำเนิดขึ้นเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สามารถที่จะทำได้กันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คือว่าลองนึกถึงนะคะว่าคนที่สามนี่จะเป็นใครก็คือน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าเธอเป็นศิลปินไทยในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งเวทีที่หลายคนจับตามองน้องลิซ่าขึ้นแสดงร่วมกับอานิตาแล้วก็พิมานะคะในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ที่ลอสแองเจลิสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2026นะคะโดยฟีฟ่ามีการเผยแพร่การแสดงอย่างเป็นทางการในชื่อของโกลตรงนี้ค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าใครที่มีความภาคภูมิใจใครบ้างนะคะก็ลองเสนอมาก็แล้วกันพี่อาจจะดูไม่หมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะเพิ่งจะสร้างสีสันไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือน้องเนเน่ค่ะนะคะเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปคว้าเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตโซตรงนี้จากการแข่งขันของอเมริกาก็อตทาเลนต์จากเด็กสาวนักร้องเพลงเขาบอกว่าที่เธอขึ้นไปประกวดด้วยเพลง Black Hole Sun ตรงนี้ในรอบของเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีการตัดสินไฟนอลตรงนี้แล้วก็เธอได้รับในด้านของเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตเซลตรงนี้จากเมลบีส่งผลให้เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบไฟนอลโดยที่ไม่ต้องไปรอตรงนี้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าผ่านไปแบบตรงๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมานะคะถ้าใครได้ดูเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาตรงนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งคนก็บอกว่าเป็นแรปเปอร์สาวเมืองไทยเขาบอกว่านะคะอีกหนึ่งคนก็คือน้องมิลินี่เองดนุภาคณาเทียรกุลเขาบอกว่าเป็นแรปเปอร์ Make in Thailand ก็ว่าได้สาวที่มาพร้อมความสดใสแล้วก็ความมั่นใจเกินร้อยทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวคือน้องมิลิเนี่ยเขาบอกว่าดังมาจากการประกวด The Raptor เธอได้มีการเขาบอกว่าสไตล์การแรปที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายทางการพักก่อนหรือไม่ก็สุดปังตรงนี้เธอโด่งดังจนได้รับการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมงานจากศิลปินระดับโลกก็ว่าได้อย่างแจ็คสันหวังตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่น้องลิซ่าแล้วก็มินลิไม่ได้มีแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเธอทั้ง3คนเนี่ยมีพรแสวงด้วยเพราะว่าน้องมินลินะคะรู้ตัวเองว่าชอบในด้านของฮิปฮอปเนี่ยก็เลยทำให้มีการฝึกฝนในด้านของแรปมาตั้งแต่เธออยู่ในช่วงของม.2ก ็ว่าได้ส่วนน้องลิซ่านะคะเธอก็ฝึกในด้านของการเต้นแล้วก็สามารถที่จะบินไปเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่ยังเด็กอยู่เธอซ้อมอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถพร้อมนะคะแล้วก็จนค่ายเขาเลือกเธอเป็น1ใน4ของวง Blackpink ตรงนี้ก็ว่าได้ขณะที่น้องคนเล็กอย่างน้องเนเน่ก็ผ่านการฝึกฝนในด้านของการเล่นกีตาร์ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะเป็นนับพันๆครั้งก็ว่าได้ผ่านการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่หลายๆคนไปทางภาคใต้คงจะได้เห็นจนมีคนเขาเรียกว่าเป็นแมวมองหรือไม่ก็เห็นแววตรงนี้เลยทำให้เธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการของเวทีเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาทำอย่างไรถ้าโลกตรงนี้นะคะหันสปอตไลท์ไปที่3คนตรงนี้มันเหมือนเป็นการโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็มีการแข่งขันรอบล่าสุดก็คือน้องเนเน่ตรงนี้ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันสัปดาห์มานี้เองนะคะเขาบอกว่าเธอสวมเขาว่าเป็นผ้าไทยที่คาดเอวขึ้นเวทีพองามแต่ว่าเธอไม่หลุดธีมเขาเรียกว่าเป็นล็อกตาตรงนี้ด้วยในขณะที่น้องเมลิเองก็เคยสร้างประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่หลายคนคงจะจำได้นะคะในกลางเวทีที่เมื่อปี2022ขึ้นมาที่การเป็นเจ้าภาพนะคะเขาบอกว่าหลายคนก็คงจะจำภาพตรงนี้ได้ที่น้องเมลิเนี่ยกินเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเลยก็ว่าได้ทำให้แม่ค้าที่มีการขายข้าวเหนียวมูลแล้วก็มะม่วงแบบฉ่ำๆก็เป็นรายได้ที่พุ่งกันตรงนี้อย่างเห็นเลยก็ว่าได้นะคะสามสาวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลือดไทยแท้ๆเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผลักดันความสามารถโดยเฉพาะในด้านของความยอมรับจากคนทั่วโลกก็ว่าได้นับว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังแล้วก็เป็นการตอกย้ำยืนยันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบรนด์ของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้สมฐานะเขาเรียกว่าไทยแลนด์จริงๆก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะก็บอกว่าตรงนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะผู้หญิงเหมือนกันค่ะมากันแบบยกทีมเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะพวกเธอก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2526ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนะคะ1วันที่จะต้องจดจำว่าทีมชาติไทยเอาชนะจีนได้ใน3ใน2เซตนะคะทำให้คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้สิทธิ์การแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028นี่ก็คือการผ่านเข้ารอบการเล่นวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยจริงๆนะคะบอกว่าสาวไทยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างโมเมนต์แห่งชาติแล้วก็เป็นความฝันที่รอคอยมาหลายศตวรรษแล้วสู่การเขาเรียกว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมตรงนี้ในปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากที่มีการเอาชนะทีมของจีนมาได้ครั้งนี้นะคะบอกว่าทุกหยาดเหงื่อทุกแต้มที่เธอสู้ทุกครั้งที่ไม่ยอมแพ้วันนี้ได้รับการตอบแทนแล้วจริงๆนะคะสู่หน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยก็ได้ก็อยากจะขอบคุณนะคะสาวไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะในด้านของการแข่งขันวอลเลย์บอลตรงนี้ทำให้คนไทยได้เฮกันแล้วก็มีความสุขด้วยชัยชนะของพวกคุณก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะบอกว่าน้องคนนี้ก็มีความหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งด้วยนะคะก็คือน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทลเลอร์ไทยพันธุมณิชแล้วก็คุณพ่อเธอบอกว่าเธอมีเรื่องราวในด้านของเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จำได้เธอมีอะไรตรงนี้มาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างที่จะทำให้ลดโลกร้อนตรงนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนกันขึ้นได้ขนาดนี้เราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวหลายอย่างเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราเองก็มีน้ำป่าท่วมจากจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วก็หูที่สำคัญเลยเนี่ยเหตุการณ์ระดับโลก ที่ทานน้ำแข็งถล่
2: ม
1: ที่บริเวณชายแดนเนปาลจีนเนี่ยโอ้โหทำให้มีคนสูญหายกันหลายร้อยคนเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะที่เขาบอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ลูกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งทานน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำก็จะไหลลงทะเลก็ทำให้ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นนั่นเองลูก
2: หนูก็มาคิดเหมือนกันนะคะว่าเยาวชนอย่างพวกเราจะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่พ่อนะไปเจอข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยล่ะลูกคำแนะนำอย่างแรกเลยนะครับก็ให้พกถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกไงนะแล้วก็สร้างขยะพลาสติกด้วยเพราะว่าถุงพวกนี้นะต้องใช้เวลามากกว่า450ปีในการย่อยสลายเลยใช่ไหมแล้วถ้าจะกำจัดถุงพลาสติกพวกนี้นะก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากๆเลยและความร้อนสูงนี่เป็นไงก็เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไงล่ะลูก
2: ใช่เลยค่ะเขาให้ลดการรับประทานอาหารที่มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะพ
1: ่อ
2: เพราะเมื่อมาไกลคนส่งไกลค่าส่งก็แพงที่สำคัญเกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็ควรจะลดการกินเนื้อสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเป็นสาเหตุของโลกร้อนควรที่จะรับประทานผักทดแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
1: ใช่ครับส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินในพื้นที่ที่ไม่ไกลนักทางการใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้อีกด้วยในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับกินไฟน้อยสว่างมากด้วยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์และอายุการใช้งานก็ยาวนานอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นควรเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงแถมยังปล่อยความร้อนออกสู่อากาศอีกด้วยนะครับ
2: และควรที่จะลดการกินอาหารแช่แข็งด้วยค่ะเพราะในกระบวนการการผลิตการขนส่งมีการเก็บรักษาที่ต้องใช้พลังงานสูงหันมารับประทานอาหารที่ทำใหม่ๆดีกว่านะคะ
1: เห็นไหมล่ะครับวิธีช่วยลดโลกร้อนจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะครับ
2: เพราะการดูแลโลกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะแค่พกถุงผ้าลดใช้พลาสติกประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะและเลือกกินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็มีส่วนช่วยได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริ ริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็อย่างที่นะคะน้องฟ้าใหม่และก็คุณพ่อบอกไปนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของน้ำป่าทาน้ำแข็งหรือไม่ก็เรารณรงค์ในด้านของการใช้ถุงผ้าในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเดินทางไปข้างนอกนะคะก็พกถุงผ้าไปจับจ่ายใช้สอยในด้านของตลาดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็รณรงค์กันในด้านของการปลูกต้นไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวเราแล้วก็บ้านเราเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็เริ่มกันได้แบบทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะทำแล้วก็ร่วมกันได้ด้วยค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอีกหนึ่งอย่างก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สมควรสำหรับแม่และเด็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยถึงยะรานะคะเป็นการยกระดับดูแลในด้านของคุณแม่แล้วก็ลูกเข้าถึงทุกพื้นที่ค่ะสำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะพระราชทานกับศูนย์อนามัยที่12ของยะรากรมอนามัยเป็นการสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการตรงนี้ด้วยให้ได้รับการดูแลแล้วก็อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยโดยรถพยาบาลได้รับการติดตั้งหรือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นค่ะก็อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับเป็นการประเมินสุขภาพของมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ด้วยอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับคัดกรองแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการของเด็กช่วยในด้านของการนำบริการในสุขภาพที่จำเป็นออกไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้โดยตรงด้วยแล้วก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการลงพื้นที่มีการประเมินเป็นการตรวจสอบจัดการในด้านของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินตรงนี้ด้วยก็มีการติดตามในด้านของนะคะครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็มีในด้านของการช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีการแจ้งเตือนกันนะคะก็ในด้านของกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่ามีการเผยแพร่สถานการณ์ในด้านของโควิด-19 นะคะประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยแบบต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันระบบสาธารณสุขก็ยังพร้อมในด้านของการรับมือและยังพบนะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยสำหรับกลุ่มอายุที่ป่วยนะคะสูงสุดเขาบอกว่า3อันดับแรกเลยก็คือกลุ่มของเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีรองลงมาก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุ 30-39 ปีแล้วก็กลุ่มของอายุ 20-29 ปีตามลำดับตรงนี้นะคะแล้วก็จังหวัดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางกรุงเทพบอกว่าก็พบมากเหมือนกันแล้วก็รองลงมาก็ทางจังหวัดชลบุรีตามมาด้วยภูเก็ตนะคะส่วนสายพันธุ์ที่พบแล้วก็มีการแพร่ระบาดหลักเลยในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568มาแล้วก็คือบอกว่ามันคือสายพันธุ์โอมิครอน NB.1.8.1 นะคะพบจำนวน524รายค่ะโดยลักษณะส่วนใหญ่เขาบอกว่าแต่ว่ามันไม่รุนแรงมีอาการคล้ายกับหวัดทั่วไปเนื่องจากว่าการถอดรหัสของสายพันธุกรรมเนี่ยพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ด้วยแต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเชื้อไม่รุนแรงซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการเน้นย้ำมีการเฝ้าระวังกลุ่มเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม604หรือไม่ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะผู้ที่ป่วย7โรคเรื้อรังตรงนี้ค่ะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือด โรคไตแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนื่องจากว่าคือกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไปตรงนี้ด้วยแต่ว่าคือง่ายๆเลยนะคะมีการแนะนำประชาชนนะคะว่าคือเราป่วยเราก็พักนะคะแล้วก็ลดการใกล้ชิดก็คือการลดการแพร่เชื้อตรงนี้ด้วยจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะอาการรุนแรงก็พบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูนะคะว่าหากว่ามีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะปวดหัวไหมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไหมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการตนเองว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นสัก1หรือ2วันพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็สอบถามสายด่วนกันก็ได้นะคะที่กรมควบคุมโรคค่ะ1422นะคะว่าถ้าเราเป็นอาการแบบนี้จะทำกันอย่างไรนะคะก็ลองดูหรือไม่ก็การรักษาแบบการฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันการรักษามีการพิจารณาว่าใช้ยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะมีผู้ที่ประเมินหรือไม่ก็พิจารณาแนวทางในด้านของการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปหากว่ามันมีอาการนะคะป่วยตรวจ ATK แล้วนำผลตรงนี้ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบว่าการรักษาต่อเนื่องนี่จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในด้านของการฉีดวัคซีนตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในด้านของภูมิคุ้มกันตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าป่วยน้อยลงนะคะมันไม่รุนแรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่มีการแจ้งเตือนกันก็คือฝีดาษวานรในปี2569ค่ะก็ตั้งแต่มิถุนายนมานะคะก็บอกว่าก็มีการเฝ้าระวังว่ามีสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันซึ่งเรื่องโรคนี้ก็มีการติดต่อแล้วก็สัมผัสกับใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อนะคะผ่านการสัมผัสในตุ่มอะไรตรงนี้หรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งโดยตรงก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ปวดเมื่อยไหมมีตุ่มน้ำขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงติดต่อกันมีการติดเชื้อเนี่ย 5-21 วันนะคะพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดก็ลองดูนะคะแต่ว่าสำหรับมาตรการในด้านของการเฝ้าระวังตรงนี้เป็นการป้องกันนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือนะคะเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยสถานเขาเรียกว่าของบริการสุขภาพมีการจัดหน่วยในด้านของการคัดกรองนะคะอาศัยในด้านของผู้ที่มีประวัติเสี่ยงนะคะหรือไม่ก็ติดตามผู้ที่มีการสัมผัสตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคลินิก HIV นะคะบริการที่เกี่ยวข้องด้วยควบคุมมาตรการการป้องกันและก็ควบคุมในด้านของการติดต่อสถานพยาบาลรวมถึงมีการแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมด้วยก็ลองดูแลนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าสงสัยอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกรมควบคุมโรคได้ก็ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งค่ะก็ฟ้าฝนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็วันที่8กันยายนนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเลี้ยงฉลองกันนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็แม่มะลิฮิปโปนะคะก็บอกว่าเป็นขวัญใจก็ครบรอบ61ปีนะคะวันที่8กันยายนค่ะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสู่เซเฮสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ไลน์07
6: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
12: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: เงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผม แบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
10: ใช่จริงจริง
8: ขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691

งานด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
1: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: วสป.711พร้อมกับจทล.1197ช่วงเนี้ยพร้อมกันเลย
0: ฟังกัน
1: แต่เดี๋ยวจะมองหน้าไปจนถึงนู่นเที่ยงวันเที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ฟังกัน
1: จะเป็นหน้าที่ของจทล.1197
0: จทล.ก็ยาว
1: ครับ
0: วสป.ก็ยาวถ้ากลางคืนก็สามทุ่มถึงเที่ยงอะนะ
1: ครับรวมไปถึงที่เสียงจากค่ายจักรพงษ์
0: จังหวัดประจินบุรี
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: วันอาทิตย์มีสถานีน้อยแต่ชั่วโมงเยอะเท่าเดิมรักคุณผู้ฟังเหลือเกินคิดถึงคุณผู้ฟังเหลือเกิน
0: ทุกท่านทุกคนคิดถึงกันนะ
1: วันนี้จะไปดีที่ไหนดีเนาะ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ปุ๋ยสิ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
1: นึกไม่ออกเดี๋ยวนี้เขาไม่โทรสั่งผมซะแล้ว
0: ไปสั่งใครเนี่ย
1: สั่งลูกชายซะแล้ว
0: เบอร์โทรถึงกันแล้ว ใช่ไหม
1: มันติดที่เสื้อน่ะเสร็จโจรไม่เป็นไรครับนะถือว่าช่วยกันนะพี่น้องเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับผม
0: ซื้อกัน
1: ถ้าซื้อกระสอบสองกระสอบนี่ขับรถมารับเองนะที่โคกตูมนะหรือไม่วันนี้ก็ไปที่วัดไรก็ได
0: ้ที่ตลาดนัดวัดไร
1: ตำบล
0: เขาสมอคร
1: ตำบลเขาสมอครใช่ไหมอ
0: ำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีนะ
1: ก็ไปบอกไปท่าโขลงแล้วกัน
0: วัดไรวัดท่าโขลงติดกันนะ
1: วัดไรแล้วก็อยู่ท่าโขลงแล้วบอกตรงๆสองวัดติดกันเดินไปที่ข้างหน้าวัดท่าโขลงเลี้ยวซ้ายชมยงก็เป็นวัดไรใช่ไห
0: ม
1: ผมเอามาจากไหนวะเนี่ย
0: แล้วแต่จะนึกกันนะ
1: เดี๋ยววันนี้4โมงเย็นนะ
0: ไปพบกันที่ตลาดนัดวัดไรนะ
1: ฝนคงไม่ตกหรอกมั้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยภาคเหนือ170นะ
0: ภาคเหนือ
1: ภาคอีสาน170เหมือนกันภาคกลางครับ
0: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เนี่ย
1: ใครเป็นเจ้าภาพจังหวัดอะไรเป็นเจ้าภาพเนี่ย
0: ตกหนักที่จังหวัดลพบุรีสระบุรี
1: พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและ
0: ก็จังหวัดสมุทรสาครนะ
1: ครับภาคตะวันออก160จ้า
0: ตกหนักที่จังหวัดนครนายกประจินบุรี
1: ฉะเชิงเทราจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก130ฝั่งตะวันตก140กรุงเทพและปริมณฑล160ครับนี่เนาะโอ้ยบ้านเรานี่สนุกสนานมีอะไรกันแปลกๆดีจังเลยอะเมื่อวานผมไม่ขำอะไรนะขำเขากำลังแถลงข่าวอะไรกันเอ๊ะอยู่ๆนักข่าวคว้าไมค์เดินไปหาอีกคนหนึ่งแม่ลายจริงๆนักข่าวเลยเนาะแต่ขอชื่นชมน้องๆ นักข่าวของพีของช่อง3แล้วก็ช่องพีพีทีวีบ้างเนาะ
0: เป็นไงครับ
1: ที่ไปเข้าช่วยห้ามห้ามกันวิวาทะเรื่องของทำร้ายร่างกายอะไรกันนั่นแหละเข้าไปห้ามแล้วก็ยังได้ข่าวอีกด้วยเดี๋ยวสิ้นปีคงจะได้รางวัลยอดเยี่ยมอ่ะใช่ไห
0: ม
1: กูไม่กลัวใครเนี่ยมาเลยเจอกับมึงประมาณนั้นนะแล้วก็มีเรื่องของทนายตั้
0: ม
1: นี่ครับทนายตั้มกับใครอ่ะ
0: ทนายตั้ม
1: กับกันจอมพลัง
0: กับทนายตั้มจอมพลังเหมือนกันหนวดเดิดเหมือนกัน
1: ครับแล้วก็มีการท้าชนระหว่างคุณไอรัชนกกับสสพักอะไรก็ไม่รู้ล่ะน่าจะเป็นไม่รู้พักอะไรนะจำไม่ได้ละอ้วนๆหุ่นเหมือนโชเล่ มีอะไรแปลกๆในเรื่องเราในบ้านเราเนี่ยเนาะแล้วก็นักการเมืองก็

0: เทศเพื่อนบ้านเขานักการเมืองทะเลาะกันจังเลยอายเขาไหมเนี่ย
1: เ
0: ป็นคุณอายไหม
1: น่าอาย
0: เออเรื่องมันช่างน่าอายนะไม่เครียดเลยนะ
1: เรื่องของการเมืองก็ว่ากันไป
0: เอาได้ฟังแล้วนะสาโพทองเพลงพ่อตาเรียกพี่ขอตั้งแต่ตีห้ามันได้ฟัง
1: พี่พ่อตาง
0: ง
1: อยู่เหมือนกัน
0: เชื่อพี่เธอพ่อก็พ่อตาก็ลูกเขยรุ่นเดียวกันไง
1: อ๋อเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกัน
1: โอ้
0: พ่อตาเด็กกว่าตีงด้วยนะเรียกลูกเขย
1: พี่พ่อ
0: ครับ
1: พ่อตา
0: ตื่นเช้ามาก็อย่าลืมแม้จะเป็นพ่อตาเป็นลูกเขยก็ดูแลสายตากันด้วย
1: อ
0: ย่าย่าบิ้งหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้
1: เราจะมี2อย่างนะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบชนิดแคปซูลก็อย่าย่าบิ้ง
0: ถ้าแบบซับเยลก
1: ็ดีแคร
0: ์ราคาก็ไม่เหมือนกันนะ
1: อ
0: ย่าย่าบิ้งกระปุกมี60เม็ดเขาขายเพียง800บาท
1: 800
0: แต่ถ้าเป็นดีแคร
1: ์
0: กระปุกนึงมี30เม็ดกระปุกเดียว400นะถ้าซื้อ2กระปุก650
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย650บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,300 ก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ถ้ายาย่าบิงซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง
1: 1,500 บาทนะ
0: โทรหาลุงช้างครับ
1: 081-290-1691
0: หรือเบอร์โชเล่ก็081-924-4377 081-924-4377
1: น
0: ะพี่น้องวัดไรก็โทรหาคุณปีดาคุณชะแล่มเขานะ
1: 089-081-5595
0: เดือดครับน้องชายทะเลาะกับพี่
1: แล้วยังไง
0: คว้าสปาร์ต้ากำลังพอดีฟันไปที่แขนน้องชาย
1: น้องขาดเลย
0: ขาดเลยแขนแน่แล้วก็มามอบตัวกับตำรวจ
1: โอ
0: ้โอ้ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: ครับผม
1: ประทานกันไว
0: ้ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของดีแคร์นี่แหละ
0: โปรโมชั่นเหมือนกันนะ
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสำหรับโปรมิกออดบำรุงไตดูแลไตนะครับทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกัน
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
0: ที่หมู่8บ้านทุ่งโป่งตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายาง
1: จังหวัดเพชรชบุรีเมืองคนดุเนี่ยนะ
0: ครับไม่ดูแล้วเมืองคนน่ารักที่เกิดเหตุญาติและผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้เข้าช่วยเหลือ
1: แล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลท่ายาง
0: เพื่อให้แพทย์รักษาเป็นอย่างเรียกว่าด่วนเลยเพราะว่าแขนขาดไง
1: โอ้โห
0: สอบสวนบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายธวัชชัยและก็นายชัยวัฒน
1: ์ทั้งสองคนนี่เป็นพี่เป็นน้องกัน
0: มีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันที่บริเวณหน้าบ้านพัก
1: เหตุการณ์ก็บานปลาย
0: ธวัชชัยใช้อาวุธมีดเป็นมีดสปาร์ต้านะลักษณะก็คือคล้ายมีดทหารนะ
1: ความยาวเยอะไปแล้วนะ
0: 27นิ้ว
1: คิดดูสิยาวอ่ะ
0: ฟุตหนึ่งก็มี12นิ้วอ่ะ2ฟุต24นิ้วมันเลย2ฟุตอีกนะฝันเข้าที่บริเวณแขนซ้ายของนายชัยวัฒน์อย่างรุนแรง
1: จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บถึงขั้นแขนขาด
0: หลังเกิดเหตุธวัชชัยก็เดินทางเข้าไปมอบตัวพนักงานสอบสวนสภ.ไม้รวก
1: เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
0: และจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ
0: ยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครับ
1: รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุด้วย
0: และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: ดูสินั่น
1: อีกก็น้องแท้ๆ
0: น้องกันแท้ๆต้อง
1: ทะเลาะกัน
0: สงสารพ่อกับแม่มั้ยนะเลี้ยงมาหวังไว้พี่กันน้องกันรักกันนะครับพี่กับน้องรักกันเนี่ยอะไรก็ทำลายกำแพงความรักไม่ได้นะแต่นี่อะไรกันเป็นพี่กันน้องกันฟันกันแท้ละ
1: แขนขาดเลย
0: เออ
1: หนักแล้วเนี่ย
0: พ่อกับแม่ก็ช้ำใจกันไปอย่าลืมซื้อไบโอดีเอนไซม์ชนิดคุณแคปซูลไปฝากพ่อกับแม่กันบ้างนะ
1: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ครับช่วยดูแลกันสุขภาพเขามีอะไรนะ
1: มี
0: 3
1: โปรตีนนี่แหละ
0: เ
1: ติมเต็มให้กับร่างกายของเราก
0: ระปุกเดียวละ100แคปซูล690บาท
1: ถือไปเลย
0: 2กระปุก 1,300 คาราเบลมี4กระปุกนะ
1: จ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาแถมให้ฟรี1กระปุกเป็น
1: 5กระปุกเลย
0: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกับจีฮวนจันช่องแคนะ
1: ซื้อกันได้ไปซื้อกันได้
0: ครับผม
1: อ่
0: ะแล้วก็ที่ท่าโขลงก็มีบ้านไม่บ้านเรียนบ้านเฮียคิดไม่มี
1: ไม่มี
0: มีเฉพาะที่ร้านค้าหน้าในวัดไรแค่นั้นเอง
1: ไปอุดหนุนตะบิดาเขาได้วันนี้เขาเอาไปอะนะ
0: เมื่อวานนี้เด็ก5ขวบถูกคุณครู

0: ทำโทษให้แก้ผ้าหน้าห้องเรียนเนี่ยเอาอีกแล้วนี่ป.5
1: อ๋อ5
0: ครูทำโทษโดยการตีหลังจนช้ำบวมผอ.เขตสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีครับ
1: ไปออกนอกพื้นที่ไปก่อนง่าย
0: โรงเรียนในกรุงเทพอีกแล้วดูสินั่น
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ฮะไอ้นี่นู่นกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เนี่ย
1: จังหวัดกาฬสินธุ์หรือไง
0: ครับท่านส.ส.กาฬสินธุ์เขต2ไม่รู้พักอะไรลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นป
1: .5
0: ถูกครูทำโทษตีจนหลังช้ำแล้วก็บวม
1: บวมด้วย
0: แม่เผยว่าครูทำเกินกว่าเหตุยังจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้านผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต2สั่งย้ายครูนอกพื้นที่ทันทีครับ
1: ออกไปนอกพื้นที
0: ่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าม
1: ีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพ
0: ข้อความว่าเด็กนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาบ
1: จังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูทงโทษเนี่ย
0: ตีจนโหหลังช้ำจนบวมหลังจากไม่ส่งการบ้านไง
1: เด็กไม่ส่งการบ้าน
0: เด็กนอนหงายไม่ได้อ่ะ
1: โอ้โห
0: ต้องนอนตะแคงแล้วอ่ะ
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: หลังจากมีการโพสต์ออกไปในโลกโซเชียล
1: ก็มีการแชร์กัน
0: วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากครับ
1: หลายคนก็บอกว่า
0: ลำโทษเด็กมันรุนแรงไปหน่อยมั้ง
1: เกินกว่าเหตุไปหรือไม่เด็กนะ
0: เด็กแค่ป.ห้าแค่นั้นเอง
1: ล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้นายพลกรพิมพนิษฐ์ส.กาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยครับ
1: ประสานงานไปยังผู้ที่ร่วม
0: นายชัชวาลอาราบอันนี้เป็นผอ.กาฬสินธุ์เขต
1: ประสานงานไปที่นี่
0: เขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต2
1: เขต2
0: นายบุญส่งอันอาสาผอ.โรงเรียนนายวีรศักดิ์โกรักนายกอบต.ดอนสมบูรณ์แล้วก็ตำรวจสภ.ยางตลาด
1: เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ลงพื้นที่ไปยังบ้านของเด็กนักเรียนชั้นป
1: .5 ก็อยู่ที่หมู่10ตำบลดอนสมบูรณ
0: ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: เพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจ
0: และความช่วยเหลือในด้านต่างๆแม่ของเด็กนักเรียนชั้นป.5 บอกว่าอาการมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายกลับจากโรงเรียนก่อนอาบน้ำบอกว่าแสบหลังจังเลยแม
1: ่
0: ก็เปิดเสื้อผ้าดูพบว่าม
1: ีบาดแผลช้ำแล้วก็บวมด้วย
0: ก็สอบถามมาจนรู้ว่าครูตี
1: เข้าไป
0: ขณะเข้าเรียนคาบวิชาการงานอาชีพและครูประจำวิชาซึ่งในคาบเรียนเนี่ยครูได้มอบหมายให้ทำงานมอบงานให้ไปทำนะ
1: โดยให้กับเสร็จสิ้นเนี่ยนะ
0: ก่อนจบคาบเรียนนะเมื่อกำลังจะจบคาบเรียนครูก็ได้ตรวจงานพบว่าลูกชายและเพื่อนอีกหลายคน
1: ทำงานไม่เสร็จแน่ๆ
0: ตามที่ได้รับมอบหมายครูก็ทำโทษโดยใช้ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่เนี่ยนะ
0: ไม้ขนไก
1: ่เออ
0: ไอ้ก็บริเวณหลังจำนวน6ครั้ง
1: ทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ช้ำเนี่ยบวมด้วยนะ
0: จนเด็กนอนหงายไม่ได้
1: ซึ่งก็ต้องนอนตะแคงอย่างเดียว
0: เด็กชั้นป.5 เนี่ยวันนี้มาทั้งป.3 ป.5 ป.3 ยังไม่ป.5 ยังไม่มามาแต่ป.3 เนี่ย
1: แม่ของเด็กว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: เรื่องนี้แม่ของเด็กบอกว่าครูลงโทษเด็กรุนแรงเกินไป
1: บอกว่ารุนแรงเกินไป
0: เพราะว่าเด็กมีนักเรียนถูกตีเหมือนกันอีกหลายคนเนอะซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ปกครองหลายคนไม่พอใจ
1: ไม่พอใจอ
0: ยากให้ย้ายครูออกนอกพื้นที
1: ่ให้ออกนอกพื้นที่ไป
0: เนื่องจากว่าเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนพร้อมกับเขาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
1: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะ
0: น้องเตะครูตีมั้งบ้าเนี่ยบอกที่บอกคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังหน่อยสิ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอาน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 0819244377ครับ
0: อีกครั้งสิ
2: 081 924-4377ครับ
0: ครับผมเอาอ่านข่าวให้ฟังหน่อยนี่ข่าวนี้ก็อ่านว่าไง
2: ระทึกไฟไหม้ร้านขายข้าวสารรายใหญ่ว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า7ล้าน
0: โอ้โห
1: 7ล้านหรือไง
0: เมื่อเวลา 16:30 นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาพนมจังหวัดกระบี่
1: ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านค้าข้าวขายข้าวเนี่ยนะ
0: บนถนนซอยสายเขาพนมโรงเรียนเทศบาลเขาพนมหมู่5ตำบลเขาพนมนะครับ
1: จังหวัดกระบี่หลังจากรับแจ้งแล้ว
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านเรือนหนาแน่น
1: พบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: กลุ่มควันนี่พวยพุ่งเลยนะ
1: แล้วก็มีเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะระยะ
0: เพราะว่าร้านนี่ขายข้าวสารหลายขายแก๊สด้วยไง
1: โอ้มีถังแก๊สด้วย
0: ฉีดน้ำอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
0: พบว่าเสียงหาย4คูหาเสียงหายบางส่วน1หลังนะ
1: ทรัพย์สินน่ะได้รับความเสียหายด้วย
0: เบื้องต้นเนี่ยก็ถังแก๊สในร้านประมาณ10ถังรถเก๋ง1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์3คัน
1: มีรถจักรยานยนต์3คัน
0: จากการสอบถามผู้อาศัยในบ้านต้นเพลิงแจ้งว่า
1: ได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรระเบิดอ่ะ
0: มันดังไม่เยอะนะดังไม่แรงมากดังนิดนึง
1: จากนั้น
0: กลุ่มควันก็บึบบับมีประกายไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
1: จึงได้แจ้งรถดับเพลิงและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
0: ให้ระดมรถดับเพลิงก็ไปช่วยเหลือนึงครับ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
0: บ้านต้นเพลิงนะเกิดเหตุมีคนอาศัยอยู่3คน
1: ไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิต
0: สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: ต่อประสานพิสูจน์หลักฐานกระบี่นะ
0: ตรวจสอบต่อไปสายไฟไหม้สาเหตุไฟไหม้นะอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
1: เกิดจากอะไรเนี่ยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเลยเอาเดี๋ยวลุงโชเล่ช่วยประกาศงานกฐินหน่อยจะพาเขารอฟังอยู่เนี่ย
1: เออร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: ทุกวัดเนี่ยจะเป็นกองละพันได้500ก็ได้จอกลงทานติดต่อกับทางวัด30ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยนะวันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดพระนครจังหวัดสระบุรีส่วนวันที่1พฤศจิกายนอีกวัดหนึ่งก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็จะมีงาน2คืนกับ2วันก็มีลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขทำการแสดงทุกวันนี้ท่านจะทำบุญกฐินสามัคคีกองละ500หรือ1,000ก็ได้หรือว่าท่านจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อก็ได้ทางวัดเนี่ยนะส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อยู่ในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นไบโอดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกระปุกหนึ่งก็690บาทซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทก็แถมให้1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับออกไปรับสายมา
1: สายไหนอ่ะ
0: เขาจะขอซื้อปุ๋ย
1: ปุ๋ยเป็นตันนะ
0: ซื้อ1ตัน
1: จะได้ไปส่งถึงที่
0: ขอแถมกระสอบหนึ่งได้ไหม
1: อืม
0: เอาได
1: ้ได้
0: ถ้าซื้อ10ถ้าซื้อ2ตันเดียวให้10กระสอบเลย
1: แถมให้
0: ครับ
1: อืม
0: ผู้ใหญ่บ้านแม่อุตส่าห์ต่อสู้กับเรื่องของอะไรรู้ไหม
1: เป เป็นไง
0: ลูกยาบ้ายาไอยาอีเนี่ย
1: แต่ผู้ใหญ่บ้าน
0: โอ้โหต้านไม่ไหวครับ
1: อ
0: ุตส่าห์ต่อสู้มาตั้งนานในที่สุด
1: เป็นยังไง
0: จากผู้นำชุมชน
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: กลายเป็นคนดูดซะเองขาหอกระจายข่าวหมู่บ้านเลย
1: โ
0: ต้านไม่ได้เข้าร่วมมันซะเลย
1: ผู้ใหญ่บ้านดู
0: ด
1: มาไง
0: กำลังออกอากาศกำลังโฆษณาเลยนะ
1: พ่อแม่พี่น้อง
0: อย่า
1: เสพยาเสพติดนะ
0: ลูกหลานใครยาเสพยาเสพติดมันเลิกซะ เอาซะเองเลย
1: ผู้ใหญ่เองเลยไง
0: ครับ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ศรีสะเกษ
1: ไม่ใช่ลพบุรีนะ
0: ไม่ใช่ละลีไม่ใช่สตูลไม่ใช
1: ่
0: กาญจนบุรีไม่ใช่ปราจีนบุรีไม่ใช่ฉะเชิงเทราไม่ใช่นครนายกแม่พูดถึงนครนายกเดี๋ยวพวกนี้เราจะออกอากาศ FM ด้วยนะ
1: มี FM ไง
0: ที่นครนายกนะที่โรงเรียนในร้อยจบรอนะ
1: 98.75 ไง
0: 89หรือ9789มั้ง
1: 8.9 ไง
0: 89.75 หรือไงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
1: สั่งการในชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเนี่ย
0: ปราบปรามแล้วก็ทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
1: ชุดปฏิบัติการ238เนี่ย
0: พิทักษ์นครลำดวนเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค3ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: จากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งเนี่ย
0: มีพฤติการเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดเลย
1: เกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำไปตรวจปัสสาวะ
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ชื่อว่านายวิชิตชัยหรือว่าผู้ใหญ่ชิด
1: หมู่บ้านที่13เลยนะ
0: หมู่ที่3บ้านผักบุ้งตำบลออกหนองอึ่ง
1: อ
0: ำเภอราศีสลัยครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
0: ชาวบ้านก็ร้องเรียนว่าผู้ใหญ่นี่ไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เป็นยังไงเรา
0: เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมั่วสุม
1: มักจะมั่วสุมยาเสพติดกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย
0: เขาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: และเป็นยังไง
0: จากการตรวจสอบผู้ใหญ่ชิดก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะ
1: ผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ย
0: พบสารเสพติดก็จึงนำตัวไปตรวจยึดยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
1: ผลการตรวจแล้วพบสารเสพติดเนี่ยนะ
0: ในร่างกายครับ
1: น
0: ายวิชิตผู้ใหญ่ชิดว่ารับปัสเสพจริงครับ
1: เมื่อวันที่หนึ่งนู่นน่ะ
0: ได้เสพยาบ้าที่บ้านร้างซึ่งอยู่ติดกับบ้านพักและเป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
1: โดยใช้อุปกรณ์
0: ดัดแปลงจากฟอยล์หมากฝรั่งก้านต้นตะไคร้แล้วก็หลอดสำหรับสูบยาบ้าพร้อมยอมรับว่าได้ยาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค้นภายในบ้านพัก
0: ก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็นำตัวส่งศูนย์ยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ทางนี้นายพิชิตชัยเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ชิดจะไม่สมัครใจรับการบำบัดนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหา
0: เสพยาเสพติดได้โทษแล้วก็โดนปลดไปแล้วก็จดบันทึกจับคุมส่งตัวพนักงานสอบสวน
1: สภ.ราศีฉลัย
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะว่าคุณไม่ยอมบำบัดไงพอไม่บำบัดปุ๊บคุณก็ต้องไปมีโทษแหละถ้าไปบำบัดซะช่วงบำบัดก็คือเป็นการทำโทษไปด้วยนะครับแบบอำนาจลื่นเริง
1: นาน
0: ยอมไม่ยอมไม่รู้เพราะตัวเองไม่มีสติสตังเลย อันนี้เขาเรียกว่าสารเสพติดมันอยู่ในสมองไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้ร่างกายถ้าไม่เสพหรือเสพบ้าบอคอแตกเหมือนกันหมดแต่คนที่มันติดในร่างกายเนี่ยเวลาไม่ได้เสพไม่ได้เมามันก็เหมือนคนปกติดูไม่ออกนะ
1: อ
0: ันนี้คนที่เสพติดยาบ้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ชอบเคี้ยวปากเล่นๆเนาะก็ว่ากันไปดื่มกาแฟดีกว่าพี่น้อง
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
0: สดชื่นทั้งวันนั่นแหละ
1: มี2สูตรเนี่ยนะ
0: สูตรดั้งเดิมนะถุงดีแดงน่ะถุงมี30แก้วนะเขาขาย490บาท2ถุง900รับทันที
1: ชาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: แต่ถ้าเป็น
1: 1ก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะถุงหนึ่งมี20แก้วนะ
1: 20แก้ว
0: นี่เขาส่วนผสมเหมือนกันนะเพียงแต่เขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: อันนี้ขาย380 2ถุง700ครับซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวแน่นอนนะ
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันเน
0: ี่ยเป็นเบาหวานก็ดื่มได้เพราะก็ไม่ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เขาไม่ใส่ไขมันทรานนะ
1: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
0: ดื่มหมดแก้วจวบตามเดี๋ยวมารักกินนกสัก2เม็ด
1: มะระที่นกเนี่ยนะ
0: สามารถทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้อยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ใช่
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยมะระที่นกเนี่ย
0: หมอก็ให้ยาเบาหวานมากินก็กินยาโรงพยาบาลด้วยกินมะระที่นกไปด้วยกระปุกหนึ่ง60เม็ดแต่300บาท
1: นั่น
0: ซื้อ2กระปุก600มีเสียค่าส่งนะถ้าจะซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1,200 บาทแล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึง
1: แถมให้ไปเลย
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้าน
0: งาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ยนะ
1: กระดูกกระปุกก็300เหมือนกันนี่แหละ
0: ต้องลักษณะที่ไม่ปวดนะ
1: ไม
0: ่ปวดมันกรุบกรับกรุบกรับมันลำคาญนี
1: ่กรุบกรับเลย
0: กินก่อนนอน2เม็ด
1: 2เม็ดเลย
0: แต่มันปวดกระดูกปวดข้อค่อยกินไทแคลพัด
1: ไทแคลพัดนะ
0: คือไอ้เรื่องของน้ำมันงาดำที่เรากินไปทุกวันทุกวันเนี่ยอนาคตข้างหน้ากระดูกมันไม่ผุไม่พุนเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่กินไม่ดูแลกันเลยเนี่ยต่อไปข้างหน้ามันก็ผุกระพุนมันก็เสื่อม
1: ดังกุบกับกุบกับ
0: มันก็เจ็บทีนี้ก็ต้องอาศัยไทแคลพัดแหละไทแคลพัด2กระปุก500นะ
1: ร้อย
0: 4กระปุก1,000แล้วแถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะทหารมาปะทะกับขบวนการขนลำเลียงยายิงโต้ตอบ
1: เดี๋ยวก็ยึดยาบ้า
0: ล้านกว่าเม็ดคุณผู้ฟัง
1: เป็นล้านเม็ดเลยนะ
0: กินทำไมยาบ้าทำไมไม่ทหารมาปะทะขบวนการขนยาไทยทิพย์โอสถมั่งอะจะได้เอาใบอนุญาตให้เขาดูจะได้รู้ว่าใบยานี่มันมีทะเบียนยาเว้ยมันเป็นยาสามัญประจำบ้านเว้ยถ้าเป็นก้าวเป็นรุมาตอยต้องกินสูตรดั้งเดิมนะจ๊ะถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูลทีนะ
1: มี2สูตรด้วยกัน
0: สูตรเดิมเนี่ยกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: พร้อมข้อความว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยโอนตังมาแล้วไม่บอกนะ
1: ว่าไง
0: โอนตังเมื่อคืนแล้วตอนเช้าถึงบอกเอาอะไรบ้างเอาใครอยู่ทองเอ็นอินบุรีนะร้านหมอเก่งอุดมเวชส่งโฟกัสไปให้แล้วนะจ๊ะ
1: ไปซื้อกันได้
0: ครับผม
1: ซื้อได้
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะบอกนะร้านใครขายอะไรที่ไหนบ้าง
1: นั่นเจ
0: ชั่วโมงนี้ประกาศเรื่องกฐินไปแล
1: ้
0: ว
1: ไปแล้ว
0: ชั่วโมงหน้าเขาเอาตัวแทนร้านค้าเนาะกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีนะ
1: นั่น
0: แล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางภาคตะวันออก855ก็ยังไม่มีขายภาคกลางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีเขามีจำหน่ายจ้า
1: ไปซื้อกันได้
0: รวมไปถึงที่นครสวรรค์ด้วยนะจ๊ะ
1: ซื้อกัน
0: ครับเรื่องราวของทหารม้าไปปะทะกับขบวนการเนี่ยนะ
1: ยึดยาบ้าได้เป็นล้านนะ
0: กองกำลังผาเมืองจากกองทัพภาคที่3นะครับให้หน่วยรับผิดชอบกองกำลังผาเมืองปฏิบัติการมาตรการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด
1: ก็เรียกว่าตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและก็ต่อเนื่อง
0: อย่าเว้นวรรคนะติดต่อกันในต่อเนื่องให้มันถึงกึ๋นเลยเอาให้มันเรียกว่าถอรากถอนโคนน่ะนะครับหลังจากกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาว
1: เชียงดาวเนี่ยนะ
0: จังหวัดเชียงใหม่ในห่วงวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมเนี่ย
1: ตัวสอบล่องลอยแล้ว
0: ต่อมา1ถึง4กันยายนทหารม้าที่2กองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจัดกำลัง3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางครับ
1: ทางท่องทางธรรมชาติตำบลเมืองนะ
0: อำเภอเชียงดาว
1: นะเพื่อตรวจสอบล่องลอย
0: ของกลุ่มขบวนการตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับครับ
1: แล้วก็มาวันที่4
0: ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ก็ตรวจพบร่องรอย
1: เส้นทางธรรมชาติเนี่ยนะ
0: อยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโล
1: บ้านแก่น้อย
0: เนี่ยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวครับ
1: หน่วยจึงได้ทำการกระจายกำลังตรวจสอบ
0: จำนวน1ชุดเพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าวซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงมองเห็นชัดอยู่แล้ว
1: มองเห็นชัดจนกระทั่งตี 5:30 นาที
0: เมื่อเช้าวานนี้พบกลุ่มขบวนการประมาณ 6-7 คน
1: เดินมาทางท่องทางธรรมชาติภูมิประเทศเนี่ย
0: ซึ่งเป็นหุบเขาหน่วยก็ให้สัญญาณขอตรวจค้นหน่อย
1: ขอตรวจค้นในคลา
0: แต่ปรากฏว่าก
1: ลุ่มขบวนการเป็นยังไง
0: ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงฝ่ายทหารเลย
1: จนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ5นาที
0: ในขณะนั้นสภาพอากาศมีหมอกคลุมหนาครับ
1: กลุ่มของขบวนการทำยังไง
0: หลบหนีโดยอาศัยท่วงทัศนวิสัยจำกัดและก็ความชำนาญ
1: ในพื้นที่สามารถหลบหนีไปได
0: ้หลังจากเหตุการณ์สงบลงฝ่ายเราปลอดภัยครับ
1: ผลการปฏิบัติการ
0: ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายจำนวน5กระสอบ
1: ภายในก็บรรจุยาเสพติดคือยาบ้าเนี่ย
0: นับแล้วได้ประมาณ
1: 1,800,000 เม็ดเนี
0: ่ยและต่อมาทางด้านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพ
1: และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
0: แถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว
1: จากนั้น
0: นำของกลางทั้งหมดส่งให้สภ.นาหวาย
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: โอ้โห โอ้หลายท่านบอกเขาเอาไปไว้ไหนหมดเขาเก็บไว้เป็นของกลางจนกระทั่งคดีมันจบก็ถึงมาทำลาย
1: เผาทำลายเนี่ยนะ
0: เขาเผาทำลายจะฝังทำลายไม่ได้หรอกเออไอ้พวกนี้มันระเหยยากนะพออยู่ใต้ดินเดี๋ยวมันก็ตะดมตะเดือนบ้ากันหมดใช่ไหมใต้ดมใต้ดินมันต้องเอาปุ๋ยหุ่มหอมฟุ้งลุงช้างนี่นะเออเอ้าแล้วก็ใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยฉี่รถหัวนิโป้ทามต้องรับประทาน
1: โฟกัสนะโฟกัสเนี่ย
0: กล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวก็เยี่ยวคล่องกันนะ
0: 390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก
1: รับประทานโฟกัสกัน
0: 4วัน5วันกินสักครั้งนึงอะนะ
1: ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใช่
1: รับประทานกัน
0: 2กล่องก็700
1: 3กล่อง
0: 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
1: ให้รับประทานทรายเลี่ยมจอย
0: ทรายเลี่ยมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: ทรายเลี่ยมจอยเนี่ยนะ
0: 2เม็ดเพื่อการระบายนะ3เม็ดใครที่ท้องผูกหนักๆธาตุหนักอ่ะนะหรือจะเอาเป็นชงดื่มเป็นผงก็ได้
1: ได้
0: ทรายเลี่ยมจอยจอยมิกฟู้ดตัวเนี้ยมันเป็นผง
1: เป็นผงชงน้ํา
0: แต่ว่าถ้า2ซองน้ําแก้วนึงเนี่ยแม่มันเห็นผลไม่ทันถึง2ชั่วโมงอะนะ
1: น้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นยาวน้ำร้อนนะจุลินทรีย์ชนิดดีจะได้ไม่ตาย
1: ใช่
0: แต่น้ำร้อนจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะตายเพราะเราต้องการเอาจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยขับไล่จุลินทรีย์ชนิดเสียออกจากลำไส้เรา
1: เอาออกไป
0: กล่อง350บาทซื้อ2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงนะ
1: ซื้อ2แถม1กล่อง
0: ใช่ราคาเดียวกัน
1: กับใครอ่ะ
0: ไอ้ห้าวพอบอกไอ้ห้าวนึงไม่เงี่ยหูฟังกันนะลุงนะ
1: แล้วปีดาเข้าไปไหมเนี่ย
0: ไปสิ
1: เอาไปด้วยง่าย
0: อู้ถ้าไม่ไปแสดงว่าหมดกินจนหมดอ่ะนะ
1: ไปซื้อกันได้นะไปอุดหนุนกัน
0: ส่วนใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารด้วย
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ยาระบายอ่อนๆ นะเป็นยาระบายจดทะเบียนเป็นยานะครับ
1: ไ
0: ม่ใช่อาหารเสริมนะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับมีจำหน่ายเยอะแยะตามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อก็ได้ที่ลุงช้าง
1: 0812901691 0812901691
0: หรือเบอร์โชเล่ก็0819244377
1: 081924437นะ
0: พี่บิดาก็ไปนะพี่บิดาก็มีนะวันนี้ที่วัดไหลไปสอบถามก็ได้089081555เมื่อวานนี้ที่เรามีอ่านข่าวเรื่องของทิ้งลูกทารกน้อยที่คลอดไปเนี่ยบอกว่าตอนนี้มามอบตัวกับตำรวจละ
1: ที่ว่าลูกไปทิ้งอ่ะ
0: ถามว่าเอ้าอย่าคนนี
1: ้ว่าไง
0: คลอดลูกออกมาทำไมก็ทิ้งลูกทำไม
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้อีแม่บอกว่าตกใจดิคลอดลูกลูกไม่ร้องนึกว่าลูกเดสมอลเล่แล้ว
1: เอาลูกมาทิ้งที่กองขยะเนี่ย
0: ก็ไม่ลูกไม่ร้องนึกว่าลูกตายไปทิ้งไว้เฉยเลยดู
1: สุดท้ายมีคนมาเจอเนี่ย
0: เออใจร้ายดิ
1: ฆ่าลูก
0: ความคืบหน้ากรณีทารกเพศชายแรกเกิดถูกทิ้งใส่ถุงดำลงถังขยะบริเวณสวนป่าสิริกิติ์ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง
1: ช่วงกลางดึกของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้หญิงสาววัย28ปีเดินทางมามอบตัวกับตำรวจ
1: สภ.เมืองระยองและรับสารภาพบอกว่า
0: หนูน่ะเป็นแม่แท้ๆของทารกเพศชายแรกเกิด
1: ที่นำไปทิ้งเอาไว้นะ
0: บอกว่าเมื่อคืนวันเกิดเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อน
1: ระหว่างทาง
0: ผ่านซอยเปรียวก็กลับรถเพื่อจะกลับบ้านเกิดอาการเจ็บท้อง
1: ปวดท้องขึ้นมา
0: และร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อผ้าอนามัยแล้วก็เครื่องดื่ม
1: หลังจากนั้นก็กลับไปถึงบ้าน
0: อาการเจ็บท้องทวีแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆจนต้องคลอดบุตรด้วยตัวเอง
1: คลอดออกมา
0: เพราะว่าหลังคลอดทารกไม่หายใจอ่ะ
1: บอกว่าเด็กไม่หายใจแล้วก็ไม่ส่งเสียงร้อง
0: หนูก็คิดว่าเองว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
1: ใจก็ตกใจ
0: ก็นำร่างทารกน้อยใส่ถุงดำแล้วไปทิ้งลงถังขยะ
1: โดยที่มีในโชคเนี่ยนะ
0: คนเก็บของเก่าจะมาพบแล้วก็แจ้งชาวบ้านไปช่วยเหลือทารกไว้ได้ทันนะ
1: เด็กไปอยู่ในถังขยะร้อง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: ตามเส้นทางต่างๆจนกระทั่งพบเบาะแส
0: ทราบว่าหญิงสาววัย28รายนี้คือผู้ลงมือผู้ก่อเหตุ
1: เมื่อหญิงสาวทราบก็ตกใจ
0: ว่าตัวเองเป็นผู้ต้องสัยก็ตัดสินใจทันที
1: ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมรับสารภาพแต่โดยดี
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
0: ครับ
1: เอาไปทิ้งนึกว่าเด็กตายอะ
0: นั่นน่ะสิแต่เด็กรอดนะ
1: เด็กรอด
0: ล่าสุดบอกเด็กรอด
1: คนเก็บขยะไปเห็นก็มันร้องอะเด็กมันร้อง
0: ครับ
1: ก็เป็นข่าว
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะที่วสป.711มีแค่ชั่วโมงเดียวนะแล้วก็ไปฟังกันคืนนี้เน
1: า
0: ะ
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนฟังกันยาวเลย
0: ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไป
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ของใครชายใดชาย
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่จริงจริง
10: นะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอว์ประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรหรอครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
21: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
22: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
16: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
23: รู้ทันภัยพิบัติ
24: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัด ฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่ามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
0: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
16: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกท่านทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมกายยังคตาสติอัญชลเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายยังคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชลเหล่าใดได้เสพครบกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชลเหล่าใดได้บริโภคกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมและเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายยคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระพุทธสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พี่ที่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ
50 60อัพ70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของเพชรศรนะครับเพชรศรจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเลิกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตพระพุ
ดงบอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้ไหมรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิดสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกพระพุทธสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่พระพุทธสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการพระพุทธสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลส
ฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับแล้วขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้วขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลาย

ู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรดิสอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรดิสอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์และเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวานัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคันหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวานังแล้วไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวานังได้ไปเป็นพรหมได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพชรดิสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันพบประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนอนดีๆนะประกันรถยนต์อุบัติเหตุ

0: เอาชนมามีซ่อมนะประกันอคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอาคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกธาตุนะครับรู้จริงเห็นจริงและประกาศธรรมะว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามอันเป็นที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะครับมาร่วมกันเจริญอานาปานสติสมาธิพระพุทธบอกว่าเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่มากๆ มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหมื่นๆครั้งนะครับและอะไรที่มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปก็ทำทานให้กับคนที่มีศีลไงฮะทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการทำทานให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยครั้งและทำทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติยังไงฮะพระโสดาบันก็มีกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดไม่แบ่งใจไปศรัทธาลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่แบ่งใจไปศรัทธาสิ่งอื่นใดถ้าเราจะได้คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเราต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นไม่แบ่งใจไปที่อื่นใดนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันครับมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็รักษากุศลกรรมบท10ที่พระที่สอนบอกไว้กันนะครับนั่นแหละคุณสมบัติโสดาบันครับแล้วก็ละทิ้งความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้น ฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาท มี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปพูดคุยกับลุงพลนะครับแต่ขอโทษไม่ใช่ลุงพลกบกอกเนาะอันนี้ลุงพลลพบุรีนะครับสวัสดีครับ
2: มาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงพล
2: สวัสดีครับ
1: ลุงพลนามสกุลอะไรครับ
2: นามสกุลโชคดี
1: อ๋อไม่ใช่ลุงพลกบกอกเนาะ
2: ไม่ใช่เนาะ
1: อันนี้ลุงพลทองดีนะครับ
2: ครับลุงพลทำนาทำสวน
1: อันนี้ทำนาอยู่นะครับผม
2: ครับครับ
1: ครับผมของเรามันลุงพลเนาะไม่ใช่ชัยพลนะครับลุงพลแท้ๆชื่อจริงก็ชื่อพลใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ69ครับ
1: 69ปีนะครับผม
2: ครับ
1: แล้วประกอบอาชีพอะไรอะครับลุงพล
2: ทำสวนก็ทำนา
1: ทำสวนก็ทำนาทำสวนอะไรอะครับลุง
2: ทำสวนพวกมะม่วงพวกในนาขนุนอะไร
1: น้อยนาขนุนเนาะครับผมแล้วทำนากี่ไร่ล่ะครับ
2: อ๋อทำนา20กว่าไร
1: ่20กว่าไร่นะครับ
2: ครับ
1: เป็นเกษตรกรนะเนาะ
2: ครับเกษตรกร
1: ทำอยู่ที่ไหนอะครับลุงโ
2: ทนทำที่ตำบลบางลี่นะ
1: บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: ท่าวุ้งจังหวัดครับ
2: จังหวัดลพบุรี
1: นะครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสอนเนี่ยแหละครับลุงพล
2: ก็เปิดวิทยุฟัง
1: อ๋อเปิดวิทยุฟังนะครับฟังนานหรือยังครับ
2: โอ้โหผมฟังมาหลายปีจังเลยเนี่ย
1: อ๋อฟังมาหลายปีโอ้โหกว่าจะตัดสินใจเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วตัวลุงพลมีปัญหาสุขภาพอะไรครับลุงพล
2: ผมเป็นความดันสูง
1: ความดันสูงแล้วมีอะไรครับ
2: เบาหวาน
1: เบาหวานด้วยครับผม
2: ชามือชาเท้าเนี่ย
1: ชามือชาเท้าครับผม
2: ครับ
1: โอ้หลายโรคเลยเน
2: าะครับโอ้มาทำนาไม่ได้หยุดเลยอ่ะ
1: อ๋อทำงานตลอดทำนาตลอดอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมเกษตรกรมืออาชีพเลยนะครับผม
2: นะ
1: ครับผม
2: เพิ่งลองกินเนี่ยก็ดีอ
1: ่
2: ะ
1: ไรนะสวนผสมเน
2: า
1: ะ
2: ไรนะสวนผสม
1: ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้างไหมล่ะครับลุง
2: โอ้เลี้ยงเป็ดมีไก่ฟรีทั้งนั้นเนี่ยหมู
1: โอ้มีหมูมีเป็ดมีไก่ครบหมดเลยเนาะ
2: ครบ
1: เออครับผมเลือกสวนกินได้นะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยละพอเพียงเนาะลุงเนาะเนี่ยแหละนะครับชีวิตแบบนี้นะครับอยู่กับไร่อยู่กับสวนเช้าตื่นมาก็ออกไร่ออกนากันนะครับผม
2: ครับครับ
1: ยามเย็นก็มาขุนไก่ขุนเป็ดกันเนาะ
2: ครับ
1: ผมให้อาหารปลากันอันนี้แหละนะครับเป็น ไล่พืชเศรษฐกิจนะครับพอเพียงจริงๆนะครับ
2: แบบไม่ลงแค่ให้ทำ
1: แล้วตัดสินใจสั่งตอนแรกเนี่ยสั่งไปกี่ขวดครับลุงพลน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนะครับ
2: ตอนแรกเอาขวดเดียวแล้วก็บอกให้เอา2ขวด
1: แล้วก็2ขวดครับผม
2: ลอง2ขวด
1: 2ขวดแล้วรสชาติกินง่ายไหมลุงพล
2: โอ้โหกินอร่อยจังเลย
1: กินอร่อยจังเลยนะ
2: กินอร่อย
1: กินอร่อยเลยนะครับแล้วกินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตด้วยหรือเปล่าครับ
2: กินคู่กัน
1: กินคู่กันเนาะแล้วกินกี่เวลาครับลุง
2: ครับ2เวลาเช้ากับ
1: เวลาเช้ากับเย็นนะครับเปิดแล้วแช่เย็นหรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้แช่เย็น
1: นะไม่ได้แช่เนาะไม่เป็นไรครับแช
2: ่
1: ก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าแช่ก็อร่อยเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะครับผม
2: โอ้กินอร่อย
1: กินอร่อยแล้วคราวนี้ถามหน่อยครับกินหมดไปแล้ว2ขวดเป็นยังไงบ้างครับลุง
2: มันก็หายอ่ะเนี่ยมันหายจ้าหายความดันก็หายปวดหงปวดหัวไปหมดเลย
1: แต่ก่อนมันปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วหรอครับ
2: ไม่ปวดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเบาปวดไปเลยนะครับ
2: เบาปวดไปเลย
1: แล้วแข้งขาเป็นยังไงลุงที่ว่ามันปวดบัญชาครับ
2: โอ้โหมันก็เบาหายไปเลยเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่รู้มันไปไหนเนาะ
2: ครับ เดินคล่องดีคร
1: ับเดินคล่องสบายทำงานสบายเลยไหมลุง
2: ครับขึ้นทำบ้านได้เลยอ่ะ
1: โอ้โหทำงานทำนาทำสวนทำไร่ได้หมดเลยนะ
2: ครับครับโอ้ดี
1: ดีใจไหมครับ
2: ดีใจโอ้ยาดีแน
1: ่เนาะว่าของดีของเด็ดของเพชรอดิศรนะครับ
2: สั่งใหม่อีก
1: แล้วสั่งใหม่อีกไม่กลัวเปลืองเงินเลยใช่ไหมลุง
2: ไม่กลัวแล้ว
1: เอาสุขภาพก่อนเนาะ
2: นะ
1: ยา
2: คุณพระอดิศร
1: ครับ
2: ยานี่มันแบบว่าถ้าเราฉีดโควิดอะไรเนี่ยเราจะหยุดได้หรือยังไงได
1: ้อ๋อครับก็แล้วแต่พิจารณาเลยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับสามารถรับวัคซีนได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับผม
2: อ๋อได้ผมว่าไปหยุดยานี่แล้วก็ยุ่ง
1: เพราะว่าแข็งแรงอะเนาะลุงเนาะสุขภาพดีโอ้ไม่มันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ลุงราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: คุ้มครับผม
2: คุ้มตัวเรามันทำงานมามากแล้ว
1: โอ้มันมามากแล้วเนาะมันเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตให้รางวัลชีวิตรางวัลสุขภาพกับร่างกายบ้างเนาะลุงเนาะ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือทำงานได้ทำน้ำก็ไหวนะครับ
2: ไหวท
1: ั
2: ้งน้ำ
1: เขาโหสบายเลยเนาะ
2: ดีจัง
1: มีใครทักไหมลุง
2: มีผมยังบอกเขาไปนะยาคนนั้นเขาเป็นเบาหวานเขาบวมเนาะผมก็บอกลองเอาไปกินว่างั้น
1: ลองเอาไปกินครับผม
2: เขาบอกชาม
1: สั่งกันเยอะเลยแถวบางลี่ท่าวุ้งเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละชามมือเท้าเท้าเนี่ยผมบอกว่าหาย
1: ดีขึ้นเนาะครับเบาหวานเป็นยังไงครับเบาหวาน
2: ไม่มันก็ไม่มีแล้วอ่ะ
1: ไม่มีเลยอืมครับผมก็คือไม่วิ่งไม่เวียนเลยนะลุงนะ
2: ไม่เวียนอะไรทั้งนั้น
1: โอ้โหความดันที่ว่าปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับ
2: ไม่ปวดแล้วหาย
1: ปวดแล้วโอ้โหสบายเนื้อสบายตัวหลับสบายไหมลุง
2: โอ้โหหลับดี
1: ครับถ่ายสะดวกเนาะ
2: ครับถึงเวลาต้องนอนเลยนะ
1: ถึงเวลานอนแล้วมันสั่งให้หลับเลยเหรอ
2: ม
1: ัน
2: ก็หลับเลยเหรอ
1: คือร่างกายมันได้พักผ่อนเงี้ยพอพักผ่อนแล้ววิตามินสมุนไพรต่างๆพอร่างกายตอบรับมันก็ปรับสมดุลให้กลับมาภาวะที่ดีนะเพราะว่านี่คือสมุนไพร5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็ว่าดีคุณลุงพลดื่มว่าดีไหมครับ
2: โอ้ดี
1: ดีนะครับเนี่ยแหละนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพจริงๆนะครับ
2: แต่ใช้ได้ยานี้ใช้ได้
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหายามาเนาะ
1: ครับแล้วเอาละครับอย่างนั้นคุณลุงพลครับมีคนฟังกันอยู่เยอะเลยถ้าเขาเป็นเหมือนลุงพลอยากจะพูดอะไรออกจากใจเรียนเชิญพูดจากใจได้เลยครับลุงพลครับ
2: เอาเลยกินได้ยาเนี่ยนะผมไม่คนไม่ค่อยเชื่อเลยยาแบบเนี่ย3-4 ปีเนี่ยผมเพิ่งมากินเนี่ยฟังมา
1: ไม่เชื่อคนยากนะลุงเนาะ
2: โอ้โหผมเชื่อยากเพราะว่ายังไงนะผมกินเนี่ยมันไม่หายอะยาอื่นอะกินมาจังแล้ว
1: กินมาจังแล้วจนเข็ดแล้วเหรอ
2: ก็ยังชามือชาท้ายอยู่นั่น
1: แหละเข็ดแล้วเนาะกินมาจนเข็ดแล้วเนาะ
2: เข็ดครับโอ้โห
1: เออครับผมคราวนี้ลองดูอีกสักครั้งว่าให้เพชรอริสรมันหลอกสักรอบเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่โอ้ผมฟังมานานจังเลยเนี่ย
1: เออแล้วคราวนี้
2: หลายปีช่างนะ
1: เด็ดจริงๆไหมครับลุงอย่างที่เพชรสอนบอก
2: เด็ด
1: จริงๆเนาะเอาละครับอย่างนั้นนี่คือจากใจของคนชื่อลุงพลนะครับ
2: ครับครับ
1: นะครับเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อจะครั้งครับ
2: ลุงพลทองดี
1: ลุงพลทองดีอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่
1: หก
2: หมู่16
1: หมู่16ตำบลครับ
2: ตำบลบางลี่
1: บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: จังหวัด
2: ลพบุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆก้าวกระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับทบทวนนะครับ089-418-1818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089-418-1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ089-418-1818 089-418-1818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบ ก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: อะไร

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าอย่างไรก็ตามประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ1 53% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
3: ทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
11: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
3: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโอ0818534139 0818534139
12: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: โกรธทำไมเสียเวลาเกลียดทำไมเสียสุขภาพจิตอิจฉาทำไมเสียพลังงานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จากกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11 นาฬิกานะคะเรามีนัดพบปะเจอกันแบบครบวงจรเลยด้วยเรื่องของการใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์นะคะเรื่องของน้ำพริกสั่งลุยที่เกี่ยวกับอาหารการกินความสวยความงามวุ้ยสบู่เยอะแยะเลยนะคะทั้งสบู่รังไหมทองคำสบู่บัวหิมะนะคะครีมกันแดดครีมกลางคืนที่เขาเรียกกันว่าไนท์ครีมนะคะที่บำรุงผิวนี่ความสวยความงามหูแม้แต่ครีมสระผมมะกรูดนี่ของก็ดีจริงๆนะคะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมอย่างเงี้ยนะคะลดอาการผมงอกเงี้ยแต่ถ้ามันงอกแล้วก็คือมันก็ต้องจบนะแต่ถ้ามันยังไม่งอกเนี่ยมันช่วยย่นหรือว่ายืดระยะเวลากันไปอีกแล้วก็ประการสำคัญเลยเนี่ยลดอาการคันหนังศีรษะแล้วก็ดูแลเรื่องของรังแข่ความสวยความงามเนี่ยเราคุยกันแบบเนี้ยในทุกๆวันแบบไม่มีวันหยุดด้วยนะคะคุยกันแบบสดๆผ่านหน้าไมค์ก็ได้นะคะถ้าจะผ่านหน้าไมค์นี่ก็จะต้องเป็นเบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะก็จะเป็นเบอร์ของดีเจตะวันนะคะ0818534139คุยกันได้ทุกเรื่องนะจ๊ะขอเรื่องเดียวเนี่ยจะคุยเรื่องการเมืองเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครชอบใครเต็มร้อยนะคะร้อยคนนี่ก็อาจจะชอบมาปัจจุบันนี้สักยี่แต่ว่าแกไม่คุยไงจันทาลืมตัวนะมาสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี้ยงเซมเจงเคี้ยงเสียป้านะคะกาแฟหลากหลายชนิดเลยชอบแบบไม่หวานมากนิดๆหวานนิดๆหน่อยๆแต่ขมเยอะหน่อยอร่อยแบบสุดยอดของสมุนไพรนั่นคือกาแฟเฮดลิงเจอร์ผสมโสมนะคะ1ห่อเนี่ยมี10ซองราคา100บาท150นั่นเห็นมั้ยจะลดราคาและเอ๊ะหรือจะเป็นในเราจะรวยลดราคากันตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะคะกระเตื้องขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง12ซองกาแฟดาวอันนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่าความหวานมาจากหญ้าหวานอันนี้12ซองราคา200บาทชอบรสไหนบอกมาเดี๋ยวจันทาจัดให้นั่นคือรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นต่างกันที่กาแฟขนาดเองนอกนั้นสมุนไพรเท่ากันนะจ๊ะสิบอกให้หายไปไหนนะคุณคำรณเนาะนะคะสิบอกให้เนี่ยแล้วก็มาเลยกาแฟที่ดูแลเรื่องของอาหารการกินทำให้เราไม่หิวจุกไม่หิวจิกนะคะช่วยเร่งการช่วยเรื่องของการระบบเผาผลาญยิ่งเราอายุเยอะๆเนี่ยสังเกตไหมขนาดดมน่ะน้ำหนักยังขึ้นเลยอ่ะนั่นจริงๆกินนิดกินหน่อยก็ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยมันค่อยๆลดลงอ่ะอายุมากขึ้นแต่ความเสื่อมมันลดนะว่างั้นเถอะนะคะและอย่างหนึ่งบางคนนี่อดสังเกตมั้ยคนที่ลดความอ้วนเนี่ยอู้อดอาหารเช้าอดอาหารกลางวันอดอาหารเย็นยิ่งอดยิ่งอ้วนสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะร่างกายมันกลัวตายนะคะเมื่อมันกลัวตายเนี่ยไม่มีอะไรลงไปเลยเนี่ยมันก็ต้องเซฟพลังงานนะคะกักเก็บไขมันเอาไว้เผื่อเหตุจำเป็นเห็นไหมบางคนนี่อย่างที่เนปาล นะเห็นไหมอยู่ใต้โคลนอะมาตั้ง10วันยังรอดเลยอะจันทานี่ถ้ารูปร่างอย่างจันทานี่อยู่เป็นเดือนน่าจะยังไม่ตายอะถ้ายังมีน้ำอยู่กักไขมันไว้เพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลไงนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไขมันเนี่ยเอาแค่พอประมาณเอาแค่ไว้พอใช้ก็พอไม่ต้องเก็บเยอะห่วงยางนี่ไม่ต้องไปทะเลนี่ไม่ต้องไปเช่าห่วงยางชายหาดเลย ที่เอวมีตั้ง3ห่วงนะคะหมดห่วงแล้วเพราะตอนนี้เราก็ต้องดูแลนะด้วยกาแฟเปรี้ยวเฮิร์บนี่แหละดีมากๆเลยนะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักดูแลเรื่องของระบบเผาผลาญถ้าเรากินนิดกินหน่อยแล้วอ้วนเนี่ยจัดการเลยนะคะ เพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่มีอะไรเข้าไปมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะกักเก็บไขมันเอาไว้นะคะเผื่อเหตุฉุกเฉินนะแต่เรามีอาหารลงไปเนี่ยเขาก็เผาผลาญตามปกติแต่ว่ามันจะไม่เท่าสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หูอย่าว่าจะข้าวเป็นจานเลยกะละมังยังอ้วนเลยตอนนี้แค่ถ้วยเดียวนี่โอ้โหเผลอไม่ได้เผลอเดียวครึ่งกิโลเผลอแป๊บเดียวเดียว1กิโลนะขึ้นเร็วมากนะเพราะฉะนั้นกาแฟเปรียวเฮิร์บเนี่ย15ซองราคา250บาทจะเตือนทำไมนิดนึงทำไมจะต้องบอกราคาทุกวันหรือว่าจันทาอ้าวมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเห็นพูดทุกวันแต่ราคานี่ไม่เคยบอก บางทีเราบอกไอ้ช่วงที่บอกเนี่ยไม่ได้ฟังพอดีนะคะอีตอนที่ฟังก็ไม่แน่จันทาก็ไม่ได้พูดอีกเนี่ยมันก็เลยสวนต่างกันแต่ว่าหัวใจเราตรงกันทุกวันเนาะ เนี่ยช่วงเนี้ยนะพอเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องเจอถ้าไม่เสียงผู้หญิงก็เสียงผู้ชายแต่ส่วนมากจะเสียงผู้หญิงจะเยอะกว่าอ้าวแน่ละนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกน้องนี่เขาสั่งให้จัดส่วนเจ้านายนี่เขาอยากจะเข้าตอนไหนมันก็สบายสบายนะคะจะเข้าไปเข้ามันก็เป็นรายการของเขาอยู่แล้วเนาะเออดีต่อใจนครสวรรค์มาแงะและอ้าวทำไมเราไม่เปิดเสียงวะจันทาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้ะ
1: มาละ2
0: มาละ2ก็2480จ้ะพี่
1: สบู่บัว2
0: สบู่บัว2ก็90
1: แล้วก็เอาสบู่ใหญ่ไหมอีก3
0: สบู่รังไหม3ก็300จ้ะ
1: เท่าไหร่แล้วจ้ะน
0: ่
1: ะ
0: ทวนนะพี่นะมาละ2กระปุกกระปุก240ก็เป็น480สบู่บัวหิมะ90บาทก็ละ45รังไหม3ก้อนก็ละ100 300เป็น870ค่ะพี่
1: งั้นเอาพิมพ์กลางคืนมาตลับนึง
0: คืน1 250จ้าแหมแต่พี่มีครีมกันแดดหรือครีมกลางคืนสัก2ตลับนะพี่สบู่จะอีก1ก้อนจะเหลืออยู่แค่100บาทลดไป20เลยค่ะพี่
1: งั้นก็เอากลางวันมาด้วยก็ได
0: ้นี่โอ้โหพี่เนี่ยเราจะน่ารักขนาดนี้ฮะน่ะ
1: ยุขึ้นมาพี่อ่ะเนี่ย
0: สบู่อีก1ก้อนเนาะพี่เนาะสบู่นะอันเนี้ยจันเนี้ยจะเหลือ100มันก็เหลือ100อยู่แล้วอ่ะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวจันทานลดตรงสบู่3ก้อนจะเอาหรือจะเอา4ก้อนพี่
1: อ้าวก็ไม่ได้แถมสบู่หรือครีมอ่ะ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะลดราคาให้อ่ะเดี๋ยวจัดการเคลียร์ให้พี่เอาพี่ดิกาเนาะจ้าของแทนพี่รับอะไรพี่แสงทิพย
1: ์รับปุ๋ยจ้า
0: ปุ๋ยนะพี่จะไปใช้กับอะไรเนี่ย
1: มะเขือพวงกับ
0: โอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันมะเขือพวงของจันทานี่กำลังติดดอกเลยดูสิจะพวงเหมือนดอกรักไหมจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพี่สีวันเจ้าลำพูนมาแวว
2: สวัสดีเจ้า
0: จ้าพี่มีอะไรกันตารับใช้ดีพี่
2: อันนั้นน่ะอันยังก็
0: อะไร
2: ยาสีฟันที่หลอด100กว่าบาทนั่นน่ะ
0: มันมี180นั่นคือแคปสมายค่ะ
2: น่ะอันนั้นแหละไอเจ็บปากแปลงได้ไหม
0: มันจะมีกระบวนพิมพ์เสนมันแค่นิดเดียวมันไม่น่าจะเป็นไรนะพี่เจ็บปากอะหรือพี่จะลองอมรทิพย์ไปอมรทิพย์มันจะไม่มีเมนทอนแต่นี่มันก็แก้ปากเปื่อยอยู่แล้วนะพี่แคปสมายเนี่ยเพราะมันมีตัวอะไรนะใบไอ้ข่อยเนี่ยมันจะมีข่อยแก้ปากเปื่อยจ้ะ
2: ไอ้ไม่ไรกินอะไรอะมันแสบลิ้นอะลิ้นเป็น
0: แผลหรือเปล่าพี่ไปกัดลิ้นหรือว่ากินอะไรที่มันกัดลิ้นเนี่ยกัดลิ้นมันสมมติจะมีก็คือสับปะรดนะพี่เนาะ
2: ไม่กินผลไม้อ่ะมันหวานแล้วก็เจ็บลิ้นอ
0: ่ะอ๋ออันเนี้ยมันจะมีพิมเสนพี่พิมเสนเนี่ยมันจะช่วยแก้ปากเปื่อยปากเป็นแผลเหงือกบวมแล้วก็แก้อักเสบนะในยาสีฟันแคปสมายส่วนใบข่อยเนี่ยมันจะลดการอักเสบเหงือกแปลงได้พี่
2: แปลงได้เหรอ
0: จ้าโอเคไหมอ่ะพี่
2: เอากินหวาน
0: แล้วมันจะมีเอนไซม์อีกตัวนึงพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวให้คุณตะวันโทรไปคุยกับพี่ดีกว่าเนาะเพราะมันอยู่หน้าไมค์เนาะมันมีสายซ้อนอยู่นะคะจ้ะค คุณศรีวันปัญจบุรีนะคุณตะวันถ้าคุณฟังอยู่นะคะพี่สมควรรักถิ่นนะคะกาญจนบุรีกาญจนบุรีมาแล้วเดี๋ยวมันจะออกสำเนียงสุพรรณหรือจะออกสำเนียงกาญจนบุรีมาฟังกันเด้อพี่น้องเด้ออ้าวนี่อีสานมาพร้อมเลย ระหว่างที่คุยกับพี่ศรีวันนะเจ้าเนี่ยนะคะพี่สมควรก็โทรเข้ามาเดี๋ยวจันทาไม่ได้รับสายสวัสดีค่ะจ้าจ้า
3: เสียงว่านนะแก
0: เสียงว่านเลยใช่ไหมว่านแค่แค่เสียงของพี่ส้มควรนี่ก็พอใจแหละเจ้าอะไรดีพี่วันนี
3: ้บอสามแพง
0: บอสามแพงก็330อะไรอีก
3: บัวหิมะตอนหนึ่ง
0: บัวหิมะ45จ้าอะไรอีกคะเป็น375แล้วฮะลังไหม1ก้อน
3: จ้าไม่ได้เลย
0: โอ้ยเพิ่งจะ400กว่าบาทเองอืม475บาท475ค่ะ475พี
3: ่เอาอะไรอีกอ่ะ
0: จะให้500เต็มไหมอ่ะหรือจะเอาเกินเอาแปรงสีฟันหรือยามอง
3: ยามองกระปุกก็ได
0: ้ยามองกระปุกหนึ่งก็50บาทก็เป็น525บาทนะ
3: อย่าก
0: าญจนบุรีมีน้ำกับเขาไหมแล้วเนี่ย
3: โอ้ยแรงตายแล้วไอ้จุกปิงดิ
0: โอ้โหถ้าแรงซะขนาดนี้อย่าลืมเอาสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ไปฉีดช่วยนะ
3: เหลือมาเดือนช่องเดือนไม่ได้จบเลย
0: เดี๋ยวใจเย็นๆตอนนี้มันยังอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนืออยู่เดี๋ยวมันกำลังจะมาภาคกลางของเราแล้วพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วค่ะ
3: พร
0: ุ่งนี้มันจะมาพี่มันแต่มันจะมาเยอะมามากอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าค่อยมาลุ้นกันอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรมาบอกหน่อยนะว่ามายัง525นะคะพี่สมควร
3: จ้าไอ้จ้าไอ้ไรยาดาวอะไรนะกระปุกอะไรอ่ะ
0: 500บาทค่ะมี60เม็ด
3: ฮ
0: ะ500 500บาท500บาท
3: ว่าจะถามนะกายาดาวิทยาน
0: ี่ไงก็บอกแล้วว่า500บาท
3: โอ้ยแต่มีตังค์ก่อน
0: จ้าเดี๋ยวจันทาจะรอเนอะ นะคะ

0: ที่พิจิตรแค่นั้นเองก็คือก็อยากจะเป็นทุกๆที่นั่นแหละนะคะไปทางภาคอีสานก็อยากจะเป็นชาวอีสานนะเป็นลูกหลานชาวอีสาน ถ้าใครมีลูกชายที่บอกด้วยนะ จะเป็นสะใภ้เขาไงโอ้วะเป็นนักจัดรายการดีแล้วจันทาเอ้ยอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมให้เขาเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะหน้าตาก็พอดูได้นะคะผิวพรรณก็พอดูดีเพราะว่าเนี่ยสบู่รังไหมทองคำเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะดีต่อใจสักขนาดนี้นะคะผิวพรรณเป็นสิ่งที่อย่างบางคนนี่ใช้ครีมจริงนะแต่ทาเฉพาะใบหน้าเนี่ยเขาบอกเลยนะคะไม่ว่าครีมกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยให้ลงมาถึงลำคอด้วยบางคนเนี่ยทาเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะทาครีมหรือว่าทาแป้งเห็นไหมคอกับหน้านี่คนละสีเลย เออสบู่รังไหมทองคำเนี่ยเป็นสูตรใหม่นะคะไม่ใช่สูตรใหม่เขาเรียกว่าเพิ่มเติมนะคะสมุนไพรเข้าไปนะคือปรับปรุงใหม่ว่างั้นเถอะแล้วเราก็เปลี่ยนรูปโฉมใหม่โดยใช้ชื่อตะวันจันทาสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้นะคะเพราะว่าอยากจะดูแลครอบครัวของเราตั้งแต่การอาบน้ำไปจนถึงการนอนเลยนะส่งเข้านอนด้วยครีมกลางคืนตะวันจันทรานะคะกลางวันท่านออกไปไหนเราก็จะปกป้องครอบครัวของเราด้วยครีมกันแดดตะวันจันทาเนี่ยเห็นไหมอุ้ยจันทารักตะวันจันทารักครอบครัวของเราขนาดไหนคิดดูเฮ้ออาบน้ำยังไปดูแลนะคะเมื่อหอยทากก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเราเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะคะรูปโฉมใหม่ราคาแล้วก็ก้อนใหญ่กว่าเดิมนะคะผมคนบอกโอ้เนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบน้ำมันเมื่อหอยทากจะน้อยมันไม่น้อยหรอกนะคะเพราะว่าปริมาณของมันเพิ่มขึ้นไงน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเพราะเราเนี่ยสูตรปรับปรุงใหม่เนี่ยจะอ่อนโยนต่อสุขภาพผิวปกติมันก็อ่อนโยนอยู่แล้วนี่ยิ่งอ่อนโยนมากกว่าเดิมนะคะโอ้โหจุดซ่อนเร้นเนี่ยใช้เหอะสบายไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่ว่ากลิ่นไม่มีนะคะและมีความสะอาดโอ้โหแบบสดชื่นเลยอะ เออนะคะผิวเราจะนุ่มลื่นเรียบเนียนนะเราสามารถพอกทิ้งไว้บนใบหน้าได้เลยนะไม่ต้องวิตกกังวลมันไหลเข้าตาจะแสบไหมว่าไม่ต้องหรอกจันทารอลองมาเรียบร้อยแล้วไม่แสบนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนะแล้วก็มีความแบบไอ้ตัวสบู่เนี่ยมันจะออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบทองเอากันแน่ลำก็ไปมันมีทองผสมด้วยไม่ใช่หรือจันทาเออเนี่ยแสดงว่าฟังรายการของเราเป็นประจำนะคะทองคำ 24K เลยนะอยู่ในสบู่ตะวันจันทาเนี่ยสบู่รังไหมทองคำเนี่ยนะคะชื่อของมันคือสบู่รังไหมทองคำยี่ห้อของมันคือจันทรา9พลังแห่งการบำรุงนะคะ9มีอะไรบ้างมีทองคำมีโปรตีนรังไหมมีเมือกหอยทากมีน้ำผึ้งว้าวนะคะยังไม่จบเลยนะคะแต่เดี๋ยวต้องคุยกับคนนี้ก่อนนะคะ FC
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะคนสวย
0: จ้ามันก็สวยอยู่แล้วพี่สวยวันสวยคืนเพราะพี่เนี่ยพูดทุกวันจันทาก็เลยเหมือนจะดูดีขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: คืนนี้
0: เป็นไงอ่ะ
1: เต็มที่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนมาเห็นไหมเห็นมาจ้าหนักหน่วงเลย
1: โอ
0: ้
1: ไม่เหลือไม่เหลือเลยพื้นเนี่ย
0: บอกแล้วให้หาอะไรนะที่จะถามว่ากระสอบทรายกั้นๆไว้ก่อน
1: อ๋อมันเจาะเข้าไปได้
0: อืมต้องหาส่งสายต้องก่อปูนแล้วล่ะไอ้จริงทำอิดบล็อกกันเนาะนั่นแน่กันแต่อีกแหละมันก็ต้องเข้าประตูเนาะ จะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันก็ไปมันอยู่ไม่นานหรอก
1: แต่กลางวันนี้ร้อน
0: โอ้ร้อนตอนนี้ก็ร้อนที่ลพบุรีเนี่ยโอ้โหบอกเลยเขาว่างามเนี่ย
1: นึกเหมือนสมัยก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่นึกว่าจะดวงอาทิตย์ทะเลาะกับเขาว่างามทีเดียวอ้าวนครปฐมก็ทะเลาะกับเขาด้วยเหรอเนี่ย
1: คืนตกหนักกลางวันร้อน
0: ร้อนร้อนจัดเลยมันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ก็ไม่รู้จ้ะดูแลสุขภาพกันไปพี่แข็งแรงเข้าไว้หายใจเอาฮึบฮึบไว้พี่จ้านะคะอาพลังแห่งการบำรุงทั้ง9ชนิดนะคะในสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยนะคะดีดูแลครอบครัวของเรากันเนี่ยได้ดูแลกันแบบโอ้โหแทบจะทุกฝีก้าวอ่ะ ไม่ว่าจะอาบน้ำตอนเช้า

0: เช้าอาบน้ำตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนแต่ตะวันจันทราเนี่ยดูแลครอบครัวของเราแบบไม่ให้ตกไม่ให้ผิดนะตกหล่นใดๆทั้งสิ้นโอ้พูดก็ไม่ค่อยจะถูกอยากจะพูดจังอ้าวก็เป็นนักจัดรายการน่ะ ผิดๆถูกๆก็ฟังไปเถอะนะคะเพื่อจะได้วันนี้หนูหูจันทรามันพูดผิดเป็นสิบเลยว่ะเห็นไหมนั่นจะได้แบบมีใช้เขาเรียกอะไรการหนึ่งหูฟังของหูของเราเนี่ยฟังถนัดชัดเจนนะคะจับใจความได้มันผิดสมองเราจะได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเป็นการบริหารสมองไอ้ที่พูดผิดจะไม่มีอะไรนะคะอยากให้บริหาร ยังไม่จบมาเนี่ยเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะก้าวพลังแห่งการบำรุงเนี่ยเพื่อผิวสะอาดกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะมันมีทองคำ 24Kนะคะมีโปรตีนรังไหมมีเมือกหอยทากมีน้ำผึ้งมีน้ำนมข้าวว่านหางจระเข้ไนอะซินาไมด์นะคะรากชะเอมเทศวิตามินอีโอ้โหโดยเฉพาะไอ้เมือกหอยทากอย่างที่ทันตาบอกอะมันมีสารอิลัสตินนะคะ มันต้องชัดนะคะชัดถ้อยชัดคำเป็นนักจัดรายการเนี่ยนะคะมันต้องพูดให้ชัดอิลัสตินไม่ต้องพูดแบบฝรั่งเราเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งนะคะเป็นแบบโอ้โหจะว่าไทยแท้ก็มีเชิงผสมจีนนิดๆนะคะเอามาแบบมีเชื้อหน่อยๆโดยเฉพาะอิลาสตินเนี่ยอย่างที่บอกกันแหละนะคะสรรพคุณเด่นเขาก็คือช่วยฟื้นฟูผิวเร่งสมานแผลแล้วก็รอยของหลุมสิวอะใครที่ยังมีสิวพอมียังมีอยู่อะชอบบีบสิวไอ้เป๊ะเป๊ะแล้วมันสะอกสักใจอะไรนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ไม่สวยนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยนะสบู่รังไหมทองคำเนี่ย1ก้อนนะคะโอ้โหแต่ตอนนี้เขาบอกก่อนนะคะว่ามันยังไม่มีกล่องนะคือเราอ่ะใจร้อนนะคะใจร้อนทั้งจันทราใจร้อนทั้งครอบครัวของเรานี่แหละอู้จะมาทำไมกล่องอ่ะยังไงก็เทยังไงก็เก็บทิ้งอยู่ดี ถ้าเราใช้เองไม่มีปัญหาไงนะคะถ้ามันมีกล่องเนี่ยโอ้โหกล่องของเขาก็สวยหรูดูดีนะจะบอกให้สวยเลยมีรูปของบริษัทนานาจำปาทองให้ดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้เอาถุงตะข่ายตีฟองกับถุงซิปไปพลางๆก่อนนะคะถ้ามีกล่องมาเมื่อไหร่ที่จะประกาศให้ทราบตอนนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็แหละถ้าเราใช้เองไม่มีปัญหาแต่ไหนก็แกะกล่องก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเนาะตอนอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะแกะถุงซิปออกมาปุ๊บเจอถุงตะข่ายตีฟองแกะถุงพลาสติกออกใช้ได้เลยเย้แล้วก็รูปโฉมละสวยนะคะเป็นมันรูปของไข่นกกระจอกเทศผ่าครึ่ง120บาทต่อ1ก้อนนะคะ3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทแต่ถ้าซื้อเป็นเซตนะโอ้ครีมกันแดดตะวันจันทาครีมกลางคืนหรือว่าไนท์ครีมก็ตะวันจันทาเหมือนกันนะคะพร้อมสบู่1ก้อนเนี่ย600บาทท้วนๆเลยแต่ถ้าเป็นบัวหิมะนะคะจะในราคา530เพราะว่าบัวหิมะในก้อนละ45ถ้าซื้อพร้อมเซตตัวครีมกลางวันครีมกลางคืนเนี่ยจะเหลือ30บาทส่วนสบู่รังไหมจะเหลือ100บาทนะจ๊ะสิบอกให้อีกสักหน่อยนึง เดี๋ยวจะต้องไปเซตราคากันใหม่ดีกว่านะพี่น้องคะตอนนี้ก็ตามโปรโมชั่นนะคะที่คุณตะวันจัดสรรมาเพื่อครอบครัวของเราเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0812801939 0812801939แล้วก็0818534139ยาสีฟันนะคะพี่น้องคะถ้าฟันของคนเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไงเหงือกมันไม่ดีไงอ้าวถ้าเหงือกไม่ดีปัญหานี้จบนะคะจบด้วยยาสีฟันแคปสมายเพราะว่ายาสีฟันแคปสมายเนี่ยมันจะมีไบคอยนะคะส่วนผสมในแคปสมายก็จะมีนิมทอนมีพิมเสนมีไบคอยนะคะไบคอยนี่จะไปช่วยลดการอักเสบในเหงือกยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากนะคะพิมเสนเนี่ยจะช่วยแก้ปากเปื่อยปากเป็นแผลเหงือกบวมนะส่วนเมนทอนรสนะหอมเย็นซ่าซ่าสักขนาดนี้มันทำไมอ่ะมันก็ช่วยลดกลิ่นปากดีนักแลนะคะตัวยาสีฟันแคปสมายเนี่ยนะคะหลอดยังใหญ่เลยนะ120กรัมเนี่ยโอ้โหเปิดฝาออกมาเนี่ยนะไม่มีลมเลมเวลา เราไปซื้อยาสีฟันตามท้องตลาดบีไปครึ่งหลอดแล้วมันจะออกอ่ะลมอยู่ในนั้นเพียบเลยนะคะเวลาเปิดมานี่โอ้โหกลมใช่นะคะเหมือนมันจะเต็มอ่ะจริงๆมันไม่เต็มแต่ยาสีฟันแคปสมายของเรานี่ใส่เต็มหลอดเลยนะคะบีบไปนิดนึงก็ออกมาแล้วนะคะอย่าบีบขวางแปรงนะนะคะเพราะว่าของเรานี่ประหยัดใช้นิดเดียวฟองมากปากสะอาดนะคะบีบขวางแปรงสำหรับยาสีฟันแคปสมายแต่ถ้าเป็นยาสีฟันอมอนทิปเนี่ยได้นะคะเพราะว่าปากของหลอดยาสีฟันอมอนทิปเนี่ยมันจะแหลมแหลมนะคะแหลมแหลมเหมือนปากเข็มปลาเข็มอ่ะไม่รู้ก็เรียกปลาอะไรอ่ะนะคะปลาเข็มจันบ้านจันทาเรียกปลาเข็มอ่ะปากมันจะแหลมๆเหมือนปากจระเข้อ่ะนั่นแหละนะคะโอ้โหเวลาจันทาจะแปรงฟันแม่ต้องแบบเหมือนมันมีอะไรให้เล่นน่ะนะระหว่างแปรงระหว่างที่บีบยาสีฟันเนี่ยจะทำเป็นรูปดอกไม้เพราะปากมันแหลมไงนะคะเหมือนที่เขาบีบเวลาเขาแต่งหน้าเค้กอย่างนั้นแหละโอ้ยใครเด็กๆแปรงดีนะคะผู้ใหญ่ก็แปรงดีมากๆเลยนะเพราะเวลามันจะมีความหวานนิดๆนะหวานเพราะมันมีหญ้าหวานเวลาเราแปรงเสร็จมันจะมีความเย็นความหอมหอมยันซอกฟันนะว่างั้นเธอลองไหมล่ะ65บาทเองนะซื้อไปคู่กันเลยสามารถแบบใช้คู่กันยังได้เลยบีบคู่กันนะคะขวางแปรงเลยนะคะอมอนทิปเนี่ย40กรัมราคา65บาทเนาะทำไมมันจะไม่หอมอ่ะมันมีอบเชยมีการพลูการพลูนี่เราก็รู้อยู่แล้วนะการพลูนี่ในแคปสมายก็มีนะคะว่านหางจระเข้ก็มีนะคะมียูคาลิปตัสมีเกลือมีใบฝรั่งสารสกัดจากใบฝรั่งนี่แคปสมายก็มีเช่นกันนั่นแหละกันในยาสีฟันอมอนทิปกับยาสีฟันแคปสมายเนี่ยมันจะต่างอยู่แค่เมนทอนกับพิมเสนเท่านั้นเองนะคะแต่มันมีสระเนในฝรั่งเขาเรียกมินนะที่มาว่าวันไหนอะที่บอกว่าเวลาจะดื่มน้ำมะนาวให้มันได้ความสดชื่นใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเห็นไหมพอให้ขยี้ใบสระเนลงไปนะคะเพราะว่าน้ำมันในใบสระเนมันจะมีกลิ่นหอมทำให้การดื่มน้ำมะนาวเนี่ยมันสดชื่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะใครที่สนใจถ้าไม่ชอบเผ็ดก็สั่งอมอนทิปนะคะถ้าชอบเย็นซ่าก็สั่งแคปสมายมาใครที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะโอ้โหเลยเจ็บแสบนะคะสวงอกลำคุงลำคออย่างเงี้ยถ้าไม่มีความดันไม่มีไขมันเนี่ยนะคะแค่ผงกล้วยน้ำว้าดิบอย่างเดียวก็พอแต่ถ้ามีความดันด้วยเป็นกรดไหลย้อนด้วยต้องเป็นกล้วยบดผสมกระเจี๊ยบราคาต่างกันนะคะถ้ากล้วยดิบเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไม่มีตัวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะครึ่งกิโลกรัมราคา200บาทผงกล้วยดิบนะคะเป็นผงกล้วยน้ำว้าไม่ผสมเปลือกไม่ผสมน้ำตาลไม่ตกแต่งกลิ่นและสีแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดถ้าเป็นผสมกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะ2ขีดนะคะราคา180บาทนี่คือสิ่งที่ท่านทานนำมาฝากสำหรับครอบครัวกันอินซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันนักเนาะนะสำหรับผงกล้วยดิบนะคะใครที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอะไรทรมานนะคะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับอะนะคะมันเหมือนมันตีขึ้น ภาษาบ้านๆแล้วตีขึ้นไปนะมารู้กันเนาะถ้าเด็กสมัยใหม่ตีขึ้นเป็นไงล่ะป้าเนี่ยเห็นไหมถ้าถามมาอย่างเงี้ยไม่ตอบหรอกแค่เรียกว่าป้าดิหัวก็ตึบละมึนเลยเหอะนะเรียกพี่ซะหน่อยเหอะเอาใจเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเงียบเชียบเป็นเชียวพอวันอาทิตย์เขาก็พักผ่อนเขาก็ฟังแกพูดนี่นะแกก็พูดแกไปสิเรื่อยๆมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไม่ใช่หรือเนาะเอาไม่ไปละไม่มีใครโทรเดี๋ยวฉันทาก็คุยไปเรื่อยๆนะเมื่อยอะไรเดี๋ยวก็เปิดเพลงให้ฟังสมซานฟังกันยังละทรงเซงน่ะที่คุณตะวันเคยเปิดอ่ะแม่พลิกล็อกเลยนึกว่าจะไม่เข้าใจเพลงวัยรุ่นที่ไหนได้โอ้โหเสียงเพลงยังไม่ทันจบเลยโทรศัพท์ติ้งตังติ้งตังก็มาถ่ายเพลงนะเชียร์เพลงสมซานนะเห็นปะโอ้โหเนี่ยใครจะมาว่านะว่ารายการสบายๆ สไตล์กวนอินเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุฟังวัยรุ่นก็มีเชื่อเหอะอาจจะนั่งยิ้มอยู่ก็ได้เออจริงนะคุณยายเนาะคุณย่าเนาะจันทาเนี่ยมันจัดรายการนี่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะ แสดงว่าลูกหลานเราก็ฟังอยู่นะนะนะยังไม่จบมันเนี่ยเรื่องของกาแฟเนี่ยไปถึงไหนวะโอ้ก็ถึงกาแฟเพียวไงอ๋อใช่ กาแฟเพียวเนี่ยมันจะดูแลเรื่องของการอาหารการกินทำให้เรากินอาหารไม่จุกไม่จิกอ่ะกินแล้วก็อิ่มกันไปเป็นมื้อนะคะแต่ไม่ใช่โอ้โหกินกาแฟลดความอ้วนมันไม่ใช่กาแฟลดความอ้วนนะคะบอกก่อนแต่มันเป็นกาแฟคุมหูทำให้เราไม่กินคนเราถ้าไม่กินจุกกินจิกไม่กินทั้งวันน่ะยังไงมันก็มีอ้วนนะคะคนเราถ้าไม่หิวแต่บางคนนี่หิวไม่หิวแต่ถึงเวลาก็ต้องกินมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะหรือว่าอิ่มแทบจะแบบก้มแทบจะออกจากปากแล้วอู้ยังเห็นอาหารอะไรน่ากินใส่ปากเข้าไปอีกอย่างเงี้ยไม่อ้วนให้มันรู้ไปอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะเพียวเฮิร์บ15ซองราคา250บาทแต่ถ้าเป็นกาแฟลักลักเนี่ยมี3สีนะคะสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวบางคนสอบแล้วใครมันสมควรที่จะกินบ้างวะจันทาใครบ้างที่ควรทานกาแฟลักกาแฟนะคะคือผู้ที่ต้องการที่จะดูแลเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะดูแลเรื่องของหัวใจหรือผู้ที่ต้องการตัวช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีสมาธิขึ้นหรือผู้ที่ต้องการดูอ่อนกว่าวัยนะคะเพราะว่ากาแฟเข้มข้นเนี่ยจะทำให้ออกไซด์นะคะมันแตกตัวช่วยชะลอความแก่เนี่ยจันทาต้องกินกาแฟนะคะจากป้าจันทาเนี่ย นะคะเขาเรียกยายอาจารย์ทำไม่ใช่โอ้โหถ้าเรียกป้าเรียกยายแล้วป่านนี้นะคะน่าจะต้องคลานมาจัดรายการแล้วล่ะพอได้กาแฟเข้าไปยุ่มไม่นะคะยิ่งกว่าม้าดีติกะโอ้โหมันดีต่อใจสดชื่นนะคะสมองเสมอเนี่ยโอ้โหโปร่งใช่นะแล้วแต่คนชอบนะถ้าดำหรือว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายแต่ถ้าเป็นกาแฟเขียวเนี่ยนะคะอันนี้จะเพิ่มความสดชื่นมีความเรื่องของผิวพรรณด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่มีกาแฟครีมเทียมแล้วก็สารทดแทนความหวานมันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นถึง36ชนิดไม่มีน้ำตาลแต่เขาใช้สารทดแทนความหวานที่มาจากพืชนะคะที่มันมีความหวานเหมือนน้ำตาลนั่นแหละแต่มันไม่ทำอันตรายกับหลอดเลือดหรือว่าไปเพิ่มความหวานในกระแสเลือดเพราะว่าร่างกายมันไม่สามารถที่จะย่อยแล้วก็ไปเพิ่มได้นะคะไม่ดูดซึมในระบบทางเดินอาหารว่างั้นเถอะว่าจังสั้นนะคะไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลให้ความหอมนุ่มละมุนลิ้นเพราะว่ามันมีความหวานอย่างที่บอกกันแหละผงฟุตโตออริโกซัคคาไรแล้วก็ครีมน้ำมันครีมน้ำมันมะพร้าวมันมีความหอมเห็นไหมเห็นเคยกินน้ำกะทิกันไหมล่ะอู้ทำไมยังไม่เคยเกิดมาจน50 60แล้วเนี่ยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะกินแกงกะทิทีเนี่ยนะปอกมะพร้าวกันมือฟันเปลือกมะพร้าวนะคะแล้วก็แกะเปลือกข้างในเสร็จแล้วก็โอ้โหเอามีดขูดให้มันสะอาดเองกว่าจะได้แกงทีเนี่ยนะคะอย่างยันทานที่เป็นเด็กชอบมากเลยนะเวลาแม่เขาจะแกงกะทิเนี่ยโอ้โหเตรียมขันรอเลยเอ้าทำเตรียมขันไว้ทำไมวะจันทาเอ้าเวลาแม่ผ่าออกมาไงผ่ามะพร้าวเนี่ยมันจะต้องมีน้ำ ขันนี่รองไว้ก่อนใครเลยเหอะนะคะพี่เพิ่นนี่มาไม่ทันหรอกนะยันทานี่วิ่งไปขันมาไม่พออีกต้องรีบชะเง้อมองเลยนะว่าไอ้มะพร้าวที่แม่ผ่าเนี่ยมีจาวเปล่า ถ้าจาวใหญ่หน่อยก็โอเคก็ยังชั่วแบ่งพี่ได้นะคะเอาแต่จาวมะพร้าวอ่ะบางลูกนี่ใหญ่เต็มลูกมะพร้าวเลยนะแบ่งได้หลายส่วนเลยบางลูกเนี่ยหูยมันเหมือนมันจะโตไงไม่รู้จาวมีอยู่นิดนึงนะคะถ้าแม่ไปให้พี่เนี่ยโอ้โหมีเบะเพราะมันอร่อยมากเลยนะไอ้จาวมะพร้าวเนี่ยแล้วก็น้ำมะพร้าวเนี่ยจะยิ่งมีความหวานหวานเลยนะโอ้โหดื่มแทนน้ำนั่นคือน้ำบริสุทธิ์นะคะพี่น้องคะใครที่ดื่มได้เป็นประจำผิวพรรณก็จะดีนะมันแปลกเนาะมันไม่รู้เอาน้ำเข้ามาเก็บไปได้ยังไงเนาะมะพร้าวเป็นพืชมหัศจรรย์เปลือกมันนี่สามารถทำประโยชน์ได้เยอะนะเอาไปใส่ต้นกล้วยไม้เนี่ยใครที่ปลูกกล้วยไม้เนี่ยลองใช้สูตรสองเปลือกมหัศจรรย์ฉีดสิโอ้โหดอกอะดอกมันอยู่นานปกติมันก็นานอยู่แล้วเนาะกล้วยไม้ไอที่เขามาไหว้พระเนี่ยมันอยู่กันเป็นครึ่งเดือนมันยังไม่อยากจะโรยเลยนะแล้วก็จันทาฉีดเนี่ย ปกติกล้วยไม้มันไม่ค่อยมันจะออกดอกไปฤดูกาลของยันทานมันออกตลอดเนี่ยไปดูมาเนี่ยโอ้ยแม่กล้วยไม้ออกดอกให้ชื่นชมอยู่แล้วนะปลูกกับเขาดีๆนะคะพี่น้องค่ะพืชเนี่ยเขาก็มีชีวิตนะมันจะไม่มีชีวิตได้ไงยันทามันก็เติบเจริญเติบโตนั่นแหละคำว่ามีชีวิตแต่ที่นี้เหมือนเวลาเราพูดกับเขาดีๆเนี่ยเหมือนมันจะดูสดชื่นเนาะมันก็เหมือนคนนั่นแหละเจอหรือบ้างยันทาเข้าสู่เนื้อหาสาระเฮ้อเนาะใกล้ก็จะหมดเวลาและอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้สบู่รังไหมทองคําของเรามาถึงบริษัทนานาจำปาทองนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกล่องแต่ก็ใช้ได้แบบสบายๆนะคะกลิ่นหอมหอมเนี่ยเอามาตั้งไว้หน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะโอ้โหความหอมไม่ต้องใช้น้ำงงน้ำหอมยุ่งยากเลยเปลืองสตังค์เองไปซื้อมาแล้วเป็นเคมีด้วยนะน้ำหอมเนี่ยบางทีเอามาฉีดพ่นในห้องเนี่ยนะฟุ้งกระจายเนี่ยสูดเข้าไปนะคะถ้านานๆทีไม่เป็นไรถ้านานๆทีเนี่ยนะคะเคมีมันสะสมเพราะฉะนั้นของเรานี่ธรรมชาติสมุนไพรของเราที่ใส่ในสบู่รังไหมทองคำเนี่ยเป็นสมุนไพรสดๆนะคะมันจึงมีความหอมแล้วก็ความนิ่มความหุบบอกลองเฮ้ออธิบายเยอะเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจแต่ท่านลองเองเนี่ยจะรู้เลยว่ามันของเขาดีเจ๋งๆนะคะมาเข้าสู่เรื่องของอาหารการกินกันบ้างใครที่ยังกินข้าวขาวอยู่เนี่ยมันก็อร่อยอ่ะมีทำไมนะถามมีประโยชน์หรอมันมีแต่ว่าข้าวขาวเนี่ยอย่าลืมนะมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนำให้กินข้าวขาวล้วนท่านสามารถไปผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องก็ได้นะคะหรือบางคนนี่หักดิบเลยเลิก อร่อยแค่ปลายลิ้นนะคะหันมากินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้เพราะมันมีเส้นใหญ่มีจมูกข้าวทำให้การดูดซึมน้ำตาลหรือว่าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยได้ช้าลงเพราะมันเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวสังหยดเนี่ยนะคะข้าวสังหยดนี่คือข้าวของดีเมืองใต้เมืองพัทลุงยี่ห้อของเขาคือสีสังหยดนะคะเป็นข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปนะเห็นไหมไม่ใช่เอเชียใช่นะโน่นไปถึงสหภาพยุโรปนู่น นะคะที่เขาได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวมาเนี่ยเป็นข้าวไทยแท้นะเป็นของดีเมืองใต้เหมาะกับคนที่รักสุขภาพเลยโดยเฉพาะใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความหอมนุ่มมากเลยหุงขึ้นหม้อแม้จนกระทั่งเราปล่อยมันจนเย็นน่ะนะคะก็ยังคงความนุ่มหรือว่าเราหุงแต่เช้าเย็นมาเนี่ยจะ 3-4 โมงเย็นจะกินข้าวแล้วมันก็ยังคงความนุ่มอยู่นั่นแหละแล้วก็ยังคงความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากมันจะมีความอร่อยแล้วเนี่ยนะคะข้าวสังหยดเนี่ยยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆคือมันย่อยง่ายนะคะเมื่อมันย่อยง่ายระบบขับถ่ายมันก็ต้องดีลำไส้ก็ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้สูงอายุยิ่งไปทำเป็นข้าวต้มนะโอ้โหอร่อยแล้วก็มีความหอมข้าวสังหยดเนี่ยนะคะมันมีวิตามินนะวิตามิน B เนี่ยมันมี B1 B1 เนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาเห็นไหมใครที่ชาเนี่ยโอ้โหเหมือนอะไรเหมือนมดตายขา ขาดวิตามิน B แล้วล่ะนะคะหรือถ้า B2 เนี่ยก็จะช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดในบรรดาข้าวนะคะแต่มันจะให้พลังงานต่ำบ่ต้องกลัวบ่ต้องยานว่ามันจะน้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนะคะแต่ก็กินพอเหมาะโอ้โหเฮ้ยมันกินไม่อ้วนเหรอรอไปสักครึ่งหม้อมันก็ไม่ได้นะคะกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วนะคะพี่น้องค่ะจริงๆแค่ทัพพีเดียวนี่กินแทบจะไม่หมดเพราะว่ามันมีเส้นใหญ่มีกากใหญ่นะคะและอย่างนึงมันจะมีสารไนอาซินสูงสารไนอาซินเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ผิวหนังแล้วก็พวกไวทองอีกอย่างนึงนะคะข้าวสังหยดเนี่ยดีมากๆเลยเบื่อข้าววะจบข่าวเลยยังถ้าท่านเบื่อข้าวไม่อยากจะกินขี้เกียจเคี้ยวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องงดหรือว่านั่งซึมโอ้ยจะกินอะไรดีโอ้ยเบื่อข้าวเหลือเกินเอาไปเลยดินะจมูกข้าว นะชงกับน้ำร้อนก็ได้น้ำอุ่นก็ได้นะคะทดแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะได้สารอาหารครบด้วยนะเพราะว่าในจมูกข้าวเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตัวจมูกข้าวหรือว่าเส้นใยหรือว่าแค่หรือว่าสารแอนโทไซยานินนะมันมีธาตุเหล็กมีแกมมาออริจินอลนะคะไอ้แกมมาออริจินอลเนี่ยมันจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือว่าตัวไขมันเลว LDL นั่นแหละนะคะมีวิตามินบีบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทวิตามินบีบอกแล้วนะคะป้องกันโรคเหน็บชานะในวิตามินบีหนึ่งมีแคลเซียมธรรมชาตินะคะที่มันจะไปช่วยสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะเสริมสร้างมีวิตามินอีนะช่วยชะลอความแก่บำรุงผิวพรรณแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนี่จมูกข้าวนี่นะคะ160บาทมี15ซองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาก็5แผงนะคะ
0: ก็5แผง550จ้ะแล้วอีกครับพี
1: ่ยำหม่องค่ะยำหม่อง
0: ยำหม่องกี่ขวดคะ
1: 2ค่ะ
0: 2ขวด100จ้าอะไรอีกคะคนใหม่คนเก่าคะเนี่ย
1: ก็สั่งกับคุณตะวันมาเที่ยวแล้ว
0: งั้นต้องสั่งกับจันทาต้องบอกชื่อแล้วล่ะ
1: คุณยายวันเพ็ญลิ้มหนู
0: วันเพ็ญลิ้มนะคะ
1: ลิ้มหนู
0: ลิ้มหนูลิ้มจังหวัดค่ะ
1: ระยองค่ะ
0: ระยองโอเป็นไงระยองแล้ววันนี้เป็นไงคะแรงน่าดูเลยเอาหน้าใจเย็นเย็น
1: แล้วเราเจ็ดสิบกว่าแล้วลดน้ำของก็จะลดไม่ไหว
0: โอ้แล้วใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ฉีดเนี่ยก็จะทุ่นได้นะ
1: เออเนี่ยจ่าแล้ว
0: อ๋อจ้ะแม่ฝนฟ้าไม่ตกเลยเหรอคะ
1: ไม่ตกเลย
0: โอ้เจ็ดสิบอย่าเพิ่งเรียกคุณยายเลยเรียกพี่ก็พอรุ่นพี่นิดเดียวเอง
1: แล้วป่ะ
0: โอ้ทำไมเสียงน้ำเสียงยังแข็งแรงอยู่เลย
1: โอมากนะ
0: โอมากโอ้ที่บ้านปลูกพลูไห
1: มมีค่ะมี
0: โอ้เนี่ยใช้สูตรสองเกลือฉีดแล้วโหใบพลูเนี่ยจะออกเป็นสีทองทองเลยนะแล้วหอมกรอบมาก
1: โอ้ยฉีดไปแล้ว
0: ถึงว่าแล้วกินหมากอร่อยเชียกินเผื่อสักคำสองคำเนอะ ขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะหมากเนี่ยนะจริงก็มีประโยชน์นะพี่น้องคะตอนจันทาเป็นเด็กเห็นแม่เคี้ยวนั่งจับตับเหมือนไม่น่าอร่อยนะคะแล้วก็บวนเนาะไอ้สีแดงๆอ่ะแล้วมันติดปากแม่เหมือนรุดเลย เด็กสมัยนี้งงรุดคืออะไรอะยายนะหันไปถามยายที่จันทาที่ป้าจันทาก็พูดนะไอ้รุดเนี่ยมันคือลิปสติกนั่นแหละนะสมัยนี้เขาเรียกลิปสติกหรือว่าลิปลิปอยู่นี้ก็แปลกเนาะไม่เป็นแท่งแล้วนะคะเหมือนไอ้ลิควิดที่เขาลบหนังสืออ่ะ เดี๋ยวนี้ลิปสติกมันเป็นแบบนั้นนะรุ่นใหม่ๆนี่โอ้โหมันไม่ได้เป็นแท่งน้ำมันอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ก็ดูง่ายๆเหอะนะคะปุ๋ยเนี่ยจากสมัยก่อนเป็นเม็ดเนี่ยใช้หว่านลงพื้นเพื่อให้ต้นข้าวไอ้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันได้ดูดได้ซึมแต่มันไม่มีน้ำมันจะไปลงพื้นดินให้มันไปเป็นอาหารได้อย่างไรก็จึงเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นแบบนาโนเนี่ยแบบปุ๋ยกวนอินเนี่ยผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบมันเป็นปุ๋ยที่พืชกินทางใบนะคะหรือว่าให้พืชกินทางใบเนี่ยพืชที่กินทางใบเนี่ย 70% เลยนะเออรู้หรือเปล่าล่ะก็รู้ตอนที่ฟังแกนี่แหละนี่แหละนะคะแฟนคลับตัวจริงว่าแต่ว่านี่แกไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากเลยเหรอจันทามีอ่ะก่อนที่จะจบมาฟังกันสักนิดเลือกให้ถูกนะเวลาอาบน้ำเนี่ยจะอาบน้ำด้วยสบู่ตะวันจันทาเนี่ยที่จะได้ดูแลท่านทั้งกลางวันกลางคืนหรือว่าตอนเช้าตื่นมาก็รีบอาบเลยเนี่ยจะอาบน้ำอุ่นหรือว่าจะอาบน้ำเย็นแบบไหนที่มันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าใช้สบู่ตะวันจันทานี่ดีแน่นอนไม่ว่าน้ำเย็นน้ำอุ่นใช้ได้หมดนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสบายตัวกลิ่นหอมนะระหว่างที่ใช้เนี่ยโอ้โหอาบเสร็จแล้วไม่ต้องไปใช้น้ำพุงน้ำหอมหรอกมันหอมติดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นมาฟังกันสักนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลานะคะเคยสงสัยกันไหมล่ะว่าทุกครั้งที่เราเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยการหมุนวาล์วน้ำไปทางน้ำอุ่นนะคะเพื่อผ่อนคลายกับการเปิดน้ำเย็นปะทะผิวให้ตื่นตัวเต็มตาเลยเนี่ยแบบไหนมันกระตุ้นสุขภาพและก็ดีต่อร่างกายมากกว่ากันประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นอันไหนมันดีไม่ดีมาฟังประโยชน์กันก่อน ประโยชน์ของการอาบน้ำอุ่นเนี่ยคือ1มันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดอาการปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยมันจะไปช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวจะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนำออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากการทำงานหรือว่าการออกกำลังกายเบาๆนะคะช่วยลดการสะสมของกรดแลคติกแล้วก็สองนะคะช่วยให้นอนหลับง่ายแล้วก็ลึกขึ้นการอาบน้ำอุ่นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เปิดน้ำให้มันอุ่น 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนนะคะการอาบน้ำอุ่นก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงเนี่ยมันจะช่วยปรับอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายนะคะเมื่อเราอาบน้ำเสร็จเนี่ยร่างกายจะค่อยๆคูลดาวน์อย่างรวดเร็วซึ่งมันเป็นสัญญาณชีวภาพที่ส่งไปบอกกับสมองว่าถึงเวลานอนแล้วนะจึงช่วยแก้ปัญหาคนนอนหลับยากได้เป็นอย่างดีมันทำอาการคัดจมูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจไอน้ำจากการอาบน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยละลายเสมหะแล้วก็น้ำมูกนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หวัดหรือว่าคัดจมูกช่วงอากาศเปลี่ยนนี่คือประโยชน์ของการอาบน้ำอุ่นเดี๋ยวมาฟังน้ำเย็นกันบ้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: อยากจะสั่งอะไรจมูกข้าวให้มันชาข้ามืออ
0: ่ะจมูกข้าวมันก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะคะพี่มันเป็นมันขาดวิตามินหรือพี่อาจจะเป็นไวทอง
1: ไวทองเราเจ็ดสิบสี่
0: บางคนไวทองเพิ่งจะเริ่มก็มีพี่มันจะชามันจะแบบซ่าบางทีจะเป็นก็ได้แหละหมอนรองทับเส้นประสาทอ่ะกระดูกทับเส้นประสาทอ่ะ
1: หมอยังเขาว่าเองอะไรประสาทอันเสบอ่ะ
0: นั่นแน่มันก็ต้องพวกป้อพวกงาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพี
1: ่
0: เดี๋ยวจันทาจะโทรกลับไปหรือให้คุณตะวันโทรไปนะพี่นะมันจะหมดเวลาแล้วอีกแค่3-4 นาทีเองจ้ะนะคะจะหมดเวลาแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่เนาะหรือไม่ให้คุณตะวันเคลียร์เพราะว่าคุณตะวันนี่จบแพทย์แผนไทยมาจะให้ประโยชน์ให้ความรู้ได้เยอะเลยจันทาก็ให้ได้มาดูประโยชน์ของการอาบน้ำเย็นนะคะการอาบน้ำเย็นเนี่ยจะปลุกสมองให้ตื่นตัวเมื่อเราสัมผัสความเย็นนี่นะคะร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองชั่วขณะอัตราการหายใจแล้วก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นพร้อมปลดปล่อยสารโดปามีนนะคะแล้วก็อะดรีนาลีนจะส่งผลให้รู้สึกตื่นตัวอารมณ์ดีแล้วก็สดชื่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เผาผลาญไขมันงานวิจัยก็พบว่าการอาบน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งจะไปช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะช่วยยับยั้งช่วยกระตุ้นไขมันน้ำตาลซึ่งเป็นไขมันดีที่ทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายคนที่อาบน้ำเย็นเนี่ยนะคะระบบเผาผลาญนะมันจะต้องเร่งทำงานนะคะเพื่อให้อุณหภูมิมันปกติจากเย็นให้มันอุ่นๆอย่างเงี้ยมันจึงเผาผลาญได้ดีขึ้นเมื่อเราอาบน้ำเย็นล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เส้นผมต่างจากน้ำอุ่นนะน้ำเย็นจะช่วยให้รูขุมขนและเกล็ดผมเนี่ยหดตัวลงช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นลดอาการผมชี้ฟูแล้วก็ทำให้เส้นผมดูเงางามยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะช่วงไหนควรอาบน้ำอะไรมาฟังกันนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอาบน้ำให้มันผิดวิธี แต่ถ้าถูกแน่นอนให้ใช้สบู่ตะวันจันทานะคะสดชื่นแน่ตอนเช้าแนะนำให้อาบน้ำเย็นนะคะเพื่อปลุกร่างกายสดชื่นตื่นตัวพร้อมทำงานตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่ยแนะนำให้อาบน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดสะสมแล้วก็เตรียมร่างกายนะคะให้พร้อมสำหรับการนอนหลับพักผ่อนเทคนิคนิดนึงนะคะเทคนิคก็คือสลับนะคะอุณหภูมิด้วยเริ่มจากน้ำอุ่น 2-3 นาทีแล้วก็สลับเป็นน้ำเย็น30วินาทีทำสลับกันเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้อย่างดีเยี่ยมนี่คือการลดความดันอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการอาบน้ำสลับน้ำเย็นน้ำอุ่นนะคะนี่คือสาระดีๆที่จันทรีนำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลัง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ จับง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: อีโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดี
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
19: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta. www.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
17: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในที่ที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีขณะที่การแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ยืนยันปฏิทินช่วงปรีซีซั่น2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยยกให้จังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลหรือซีซั่นโอเพนเนอร์เพื่อประเดิมยุคใหม่ New Era ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์850 cc ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้าพร้อมควบสิทธิ์จากบุรีรัมย์เทสในวันที่6และ7กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันสำหรับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับโลกก่อนเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2031สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
20: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านฟังครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับโรคมาฝากท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับโรคร้ายและโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นและเสียชีวิตมากที่สุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ 1. โรคมะเร็งพบมากที่สุดเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินและพันธุกรรมนะครับ 2. โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตกเป็นภัยเงียบที่ทำให้คนเกิดความพิการและเสียชีวิตได้สูง 3. โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานเฉียบพลัน 4. โรคเบาหวานโรคเรื้อรังจากน้ำตาลในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะครับ 5. โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่มักเกิดจากพฤติกรรมการกินเค็มและไลฟ์สไตล์ 6. โรคปอดอักเสบและติดเชื้อทางเดินหายใจพบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโรคสุดท้ายก็คือโรคไตนะครับไตเสื่อมสภาพจากการกรองของเสียมักมีสาเหตุต่อเนื่องจากเบาหวานและความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับสำหรับวิธีป้องกันโรคเหล่านี้ก็คือควบคุมอาหารรสหวานมันเค็มและอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับตรวจสุขภาพด้วยการคัดกรองโรคและเช็คลงทะเบียนกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านประจำปีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการวสป.เพื่อประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราแล้วกลับมาฟังเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ

รับฟังไปพร้อมๆกันครับโรคหลอดเลือดสมองหรือมักจะเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นนะครับเป็นโรครุนแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆหลายคนอาจคิดว่าโรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันกลับพบได้มากขึ้นในวัยทำงานและคนอายุน้อยนะครับเนื่องจากภาวะความเครียดนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพออ้วนลงพุงสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ค่อยออกกำลังกายไขมันในเลือดสูงและไม่ควบคุมอาหารการกินจึงควรดูแลสุขภาพหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะเมื่อหลอดเลือดตีบตันหรือแตกความเสียหายอาจรุนแรงถึงขั้นพิการถาวรหรือเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับโรคหลอดเลือดสมองมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับ 1. หลอดเลือดสมองตีบเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งและตีบลงเรื่อยๆ 2. หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดจากกลิ่มเลือดอุดตันมักพบในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ 3. หลอดเลือดสมองแตกอันนี้อันตรายที่สุดนะครับเกิดจากหลอดเลือดที่เปราะบางและแตกง่ายทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง 1. เวียนศีรษะเดินเซทรงตัวไม่ได้ 2. ตามัวมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อน 3. หน้าเบี้ยวยิ้มแล้วมุมปากทั้งสองข้างไม่เท่ากัน 4. แขนขาอ่อนแรงยกไม่ได้ 5. ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดพูดติดขัดหากพบอาการข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้นะครับให้รีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่มีทั้ง3ชนิดด้วยกันนะครับและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราสักครู่นะครับ

0: ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้เราทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันครับรู้ทันและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเริ่มต้นตั้งแต่
1: ยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะก็พาไปเริ่มกันที่การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้แก่สถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรวมถึงผลการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีทั้งนี้นะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาหรือว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเปิดขออภัยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการเนี่ยจะมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชนประทานในฤดูฝนนะคะจำนวน 111,300 ไร่และหน้าแล้งเนี่ยจำนวน 45,000 ไร่ด้วยกันค่ะตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม27โครงการนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการวันนี้นะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนด้วยกันมีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย25ครัวเรือน25ครอบครัวรวม97รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและอาสาสมัครค่ะได้รับบาดเจ็บ1รายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพม.แล้วก็ผอ.ช.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้นะคะจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับนะคะเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวค่ะโดยพม.เองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและเดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยานะคะเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมมักกะสันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีค่ะพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะมีการใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเลียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมค่ะแล้วก็จะมีการส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลล่าได้นะคะจากนั้นมิจฉาชีพเองก็อาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็เตือนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยก็จะน่าเป็นห่วงสุดเนาะเพราะว่าการที่แบบมีคนไปพบถึงบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเราว่าอย่าหลงเชื่อนะคะในเคสแบบนี้ซึ่ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTPเด็ดขาดรวมถึงการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทเมเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account แล้วก็ของ MEA ที่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้ชื่อใช้ชื่อ MEA ConnectLine ID ค่ะก็จะเป็น @line@ นะคะ MEA Thailand สะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับชื่อบัญชีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพสามารถที่จะคัดลอกไปใช้แอปอ้างได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่แชร์หน้าจอหากมีบุคคลเข้าถึงสถานที่อันนี้ที่แจ้งเตือนกันเลยนะคะนั่นก็ ็คือควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัตรเขามาแล้วเนี่ยก็ให้เราโทรสายด่วนนะคะโทรตรงไปเลยที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนชมสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่มุมสระอโนดาตด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันครับที่มุมสระอโนดาตด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์อื่นๆรวม3ชนิดดังนี้หงลักษณะกายเป็นนกคอยาวขนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นถือเป็นนกในตระกูลสูงเป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณมีเสียงไพเราะอาศัยเป็นหมู่คณะในคูหาทองที่เขาคิจกูฏป่าหิมพานต์หน้าแปลงเป็นชายและหน้าแปลงเป็นหญิงลักษณะกายและท่อนบนเป็นมนุษย์มือถือดอกบัวท่อนล่างเป็นนาคมีกายสีทองช่างได้ออกแบบให้ถือดอกบัวเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินสู่สวรรคาลัยตระกูลกายสอนหรือกายสอนปักษาหรือกายสอนราชสีลักษณะกายเป็นสิงพื้นสีหงดินมีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัวปากเหมือนนก
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับในขณะนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการฝึกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้โดยผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะจำนวน150คนด้วยกันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะก็ดำเนินการฝึกกันที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้เนี่ยการฝึกอบรมวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำการฝึกอบรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนรอบข้างครอบครัวบุคลากรหรือว่าหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในเราก็อยู่ในรั้วของกองทัพบกกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยของใครหลายๆคนนะที่ฟังอยู่ในขณะนี้บางทีก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะน้องเป็นทหารกองประจำการน้องจะได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะทางรายการพิลาบคาบข่าวค่ะจะพาไปไขข้อสงสัยกันนะคะว่าน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
4: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
5: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอ่ะที่บอกว่าทหารเดินซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะ มันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
6: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
7: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได
5: ้ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ
7: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไวกว่าข้างนอกครับ
6: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อใน10ได้อะค่ะ
4: กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์โดยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิและบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
8: กองทัพภาคที่1เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่เข้ามาหาเราก็พูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะทางทหารเทียบองค์ประสบการณ์น้องของกองทัพภาคที่1กระจายอยู่9จังหวัดแล้วมีหน่วยทหารที่ดูแลอยู่เนี่ย127หน่วยน้องก็จะเหลือวิชาที่เรียนในระดับเนี่ยแค่1ปีแต่วิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นแล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนหลังมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปี1วุฒิเนี่ยจึงเป็น1วุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานครับ
4: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOU กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
9: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
10: ผมจะเอาวุฒิไปต่อนักเรียนนายสิบครับถ้าผมไม่ติดนายสิบผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
11: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนายสิบได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนายสิบเลยครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนายสิบครับ
4: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจพิราบคาบข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการแล้วน้องๆได้อะไรจากกองทัพบกบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่านำมาพูดคุยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะนำพามาซึ่งสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะคะก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรที่จะใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาหลังอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงนะคะหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารในก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังคงระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกซึ่งอาจจะยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วยโดยเฉพาะอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานแม้สภาพภายนอกจะดูปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อาจสัมผัสน้ำท่วมด้วยน้ำสะอาดก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งน้ำให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำมาใช้ดื่มหรือประกอบอาหารนะคะย้ำว่าน้ำลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงทันทีนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอาจเกิดหากว่าเกิดอาการท้องเสียอาเจียนเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ค่ะเพื่อป้องกันภาวะขัดน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะคะอ่อนเพลียมากซึมลงควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะหรือไปที่สถานพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นข้อแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ค่ะการรับสมัครนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าไปทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์รวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้กับผู้ป่วยและญาตินะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ถึง6สายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดค่ะน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลข1118ต่อ5939นะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ1118ต่อ5939หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักศึกษานะคะมาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะมาร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะคะการประกวดเปิดรับผลงานจะมีทั้งแบบเดี่ยวทีมแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาผลงานเนี่ยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาว 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะแต่ต้องเป็นการเปิดเผยรายละเอียดนะคะในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนพร้อมกับแนบเอกสาร ROC file ค่ะเพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์นะคะในส่วนของรางวัลระดับอุดมศึกษาค่ะจะมีเงินรางวัลรวม 73,000 บาทนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวค่ะมาปล่อยของกันนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ไฟล์งานได้นะคะไปติดตามเพจเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th เน้นย้ำเลยค่ะเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะก็มาปล่อยพลังความสามารถกันในเวทีนี้กันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวทิพย์วรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมด้วยทีมเข้าสำรวจถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูคาดมีอายุราว 4,000 ปีโดยบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำพบภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังพบรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือเด็กสะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภายในถ้ำพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จะจัดทำรายงานในการตรวจสอบที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปทิศทางข่าวสัปดาห์นี้ยังเกาะติดกรณีการจัดระเบียบ Data Center และติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกเดินทางตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เพื่อร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยติดตามกระแสสังคมและนโยบายภาครัฐต่อเนื่องหลังหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านจี้ให้ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและการทำ EIA สำหรับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากกฎหมายของไทยยังคงมีช่องโหว่ในประเด็นนี้วันที่7ถึง9กันยายนนี้สภานัดถกงบประมาณปี70วาระ23ซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรองนายกศิริศักดิ์พร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมบินเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้ติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันหลังการเจรจาไม่ยุติการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้ CP เดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก1ปีพร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิค้างชำระแต่ CP ไม่รับปากโดยต้องลุ้นการเจรจาอีกรอบในวันที่7กันยายนนี้ก่อนจะถึงเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนและต้องส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมร่วมเชียร์กันในบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนกระทั่งถึงพิธีปิดในวันที่4ตุลาคมโดยสามารถรับชมได้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ต้นเดือนตุลาคมรับชมได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธศิริ0894747408
2: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิดเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะทางคลื่น693เสียงอดิสรสระบุรีแล้วก็711ลพบุรีค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะวันนี้น้องตินตินติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้มาเนาะแอนก็มาคนเดียวคุยคนเดียวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ขาดนะคะไม่มีพลาดมาพร้อมกันกับโปรโมชั่นดีๆนะคะประจำเดือนนี้ค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้วก็12ตัวนะคะซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสและคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแถม2อย่าง2ขวดอย่างละขวดนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้เป็นโปรโมชั่นสุดคลาสสิกของเรานะคะมีตลอดอยู่แล้วค่ะยกเว้นบางเดือนนะคะก็แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตรงตามโปรส่งฟรีมีของแถมถ้าไม่ตรงก็เสียค่าจัดส่งแค่นั้นนะคะสอบถามกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังนะคะสอบถามสั่งซื้อได้เบอร์เดียวกันนะคะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 1-3 วันของถึงบ้านแน่นอนแต่ถ้าไม่ถึงขึ้นมาก็โทรหาแอนได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าโอนมาหรือยังเก็บเงินปลายทางสั่งวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแอนทบทวนให้นะคะเพียงแต่ว่าช่วง 1-3 วันแรกก็อย่าเพิ่งสอบถามเพราะว่าบางทีคนที่ถามมานะคะส่วนใหญ่เป็นคนที่แอนส่งให้แล้วทั้งนั้นเลยเพียงแต่ของยังไปไม่ถึงบ้านอะไรแบบนี้ก็อาจจะล่าช้าสักวัน2วันนะคะหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวรอดูนิดนึงถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดจากทางแอนเนี่ยเดี๋ยวแอนแก้ไขให้ทันทีทันใดแต่ว่าในระหว่างที่เขากำลังนำส่งเนี่ยแอนจะไปสอบถามก็เนาะเดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะคะส่วนเรื่องของแอนคอฟฟี่นะคะแอนคอฟฟี่กาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยกล่อง165ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะส่วนเรื่องของข่าววันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะไล่เลียงกันไปขอดูที่ไทยรัฐกันก่อนทางด้านไทยรัฐโบกมือไว้ๆลาแล้วไทยแลนด์ค่ะเรือ USS อับราฮัมลินคอนถอนสมอออกจากแหลมฉบังหลังพักนาน4วันนะคะก็ช่วงประมาณ11โมงที่ผ่านมาค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบขบวนและเรือรบนะคะในลำเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มออกจากฝั่งท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลก่อนเดินทางต่อไปยังอเมริกาโดยมีกำลังพลและลูกเรือทยอยกลับขึ้นเรือครบตามกำหนดหลังจากใช้เวลาพักผ่อนในประเทศไทยเป็นเวลา4วันขณะที่ท่าเรือก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายวีรชาติรองผอ.ท่าเรือแหลมฉบังนายปรเมศนายกเมืองพัทยานายอนุสักนายอำเภอบางละมุงนางพัทรชนันในอำเภอศรีราชาฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่งกำลังพลสหรัฐเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างโบกมือลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนโบกมือตอบกลับสร้างความประทับใจของการอำลาระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่เรือขนาดใหญ่จะค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าเรือนะคะเรือเขาใหญ่จริงอะไรจริงค่ะเนาะบรรทุกเครื่องบินลบมาหลายสิบลำเลยทีเดียวนะคะการมาเยือนครั้งนี้เป็นการกลับมาเทียบท่าเรือของประเทศไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอนในรอบ14ปีเลยทีเดียวนะคะโดยมาถึงแหลมฉบังวันที่2กันยากำลังพล 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องยาวนาน286วันการแวะเยือนครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนฟื้นฟูกำลังแล้วก็รับการส่งกำลังบำรุงนะคะโอ้โห286วันนี่ก็นะคะก
ี่เดือนล่ะเนาะปีเดือนหนึ่งก็365วันนะคะก็ประมาณ9เดือนได้ไหมประมาณ9เดือนเนาะนอกจาก USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็ยังมีเรือในกองเรือที่เดินทางมายังประเทศไทยคือ USS Frank E. Petersen JR ซึ่งเข้าจอดบริเวณศรีราชาแล้วก็ USS Robert Small นะคะซึ่งเข้าจอดที่มาบตาพุดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนและพักฟื้นกำลังพลในครั้งนี้ค่ะตลอดช่วงของการเยือนพัทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลสหรัฐขณะที่ท่าเรือแหลมฉวังมีการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเรือและกำลังพลการถอนสมอถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยของ USS อับราฮัมลินคอนและกำลังพลสหรัฐท่ามกลางเจ้าหน้าที่โบกไม้โบกมือกันนะคะสะท้อนมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะเขาก็บอกว่าแวะครั้งเนี้ยนะคะเงินจะสะพัดร้อยล้านเนี่ยถึงไหมนะโบกมือวอยแหมนะคนไทยก็น่ารักนะคะฝรั่งเห็นก็โบกตอบบ้างไม่โบกตอบบ้างว่ากันไปนะคะเรือลำใหญ่เบ้อเร่อเท่อนะคะเล่นเอาเรือแบบเรือท่องเที่ยวของเราคันเล็กดูแบบดูลำเล็กเป็นเรือของเล่นไปเลยถ้าเทียบกับเรือลำนี้นะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะนะคะพักผ่อนเสร็จแล้วแยกย้ายเนาะนอกจากนี้ภาพข่าวอื่นๆนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็มีเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของเด็กๆนะคะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการมีมาแล้วค่ะโรคมือเท้าเปื่อยนะคะโรคมือเท้าปากเฝ้าระวังระบาดในเด็กเล็กแล้วก็ในช่วงที่หน้าฝนแบบนี้เจ็บป่วยกันทุกปีค่ะในแพทย์มนเทียนอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะป่วยเพิ่มขึ้นแล้วก็มักจะพบการระบาดในกลุ่มก้อนในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดใช้สิ่งของร่วมกันก็เปิดโอกาสให้แพร่กระจายของเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาและผู้ปกครองให้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมอย่างเคร่งครัดด้วยโรคมือเท้าปากจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคมจนถึง1กันยาพบว่ามีผู้ป่วยสะสม 53,362 รายตายแล้ว1นะคะต่อประชากรเรียกว่า 0.002 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบว่าป่วยสูงสุดก็คือมี3อันดับคืออันดับตั้งแต่0จนถึง4ขวบรองลงมาก็9ถึง10ขวบตามลำดับแล้วก็จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5,408 รายโดยสภาพสถานการณ์โดยรวมโรคมือเท้าปากในปี69ก็พบว่าผู้ป่วยยังคงต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังมีเพียงแต่ต่ำกว่าปีที่แล้วนายมนเทียนบอกว่าอาการของโรคมือเท้าปากเนี่ยก็คือมีไข้มีแผลมีตุ่มแดงในปากอย่างเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มหรือมีตุ่มน้ำใสๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นสำหรับเด็กที่อาจจะมีอาการงอแงไม่ยอมกินอาหารหรือกินนมมีน้ำลายไหลแล้วก็บ่นเจ็บปากผู้ปกครองต้องหมั่นดูแลอาการโดยเฉพาะก่อนที่จะพาไปโรงเรียนหรือว่าพาไปสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไปติดกับเขาเนาะไปกันใหญ่เลยลูกเราก็ไม่ได้รักษาลูกเขาก็มาติดจากลูกเราเพิ่มอะไรแบบนี้

0: อ๋อหรือว่าถ้าเกิดเด็กมีอาการรุนแรงอย่างเช่นไข้สูงนะคะก็ให้กินอาหารแล้วก็น้ำได้นิดจะกินน้ำกับอาหารได้น้อยมากซึมชักเกร็งอาเจียนไอหายใจหอบถี่ก็รีบพาไปพบแพทย์เลยเนื่องจากว่าอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอย่างเช่นภาวะอักเสบสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านนายแพทย์ดิเรกค่ะแนะนำมาดังนี้นะ 1. คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวันให้สังเกตไข้ผื่นตุ่มใสแล้วก็แผลหรือตุ่มในปาก 2. หากพบว่ามีเด็กป่วยรีบแจ้งผู้ปกครองมารับลูกกลับบ้านไปพบแพทย์และแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก2คนขึ้นไปภายในห้องเรียนเดียวกันต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยให้เข้มข้นอีก1สัปดาห์3ทำความสะอาดห้องน้ำขันห้องน้ำของเล่นอุปกรณ์ต่างๆสิ่งของที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำโดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือน้ำยาฟอกผ้าขาวที่เจือจางตามความเข้มข้นและอัตราส่วนที่ระบุบนฉากผลิตภัณฑ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 4. ล้างมือแล้วก็สบู่ล้างมือให้เพียงพอแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมให้กับเด็กและผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเช่นการล้างมือด้วยน้ำด้วยสบู่อย่างถูกต้องการกินอาหารควรกินอะไรยังไงอันไหนก่อนอันไหนหลังเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้โดยเฉพาะห้องใช้ที่ใช้ร่วมกันพวกแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือหรือผ้าเช็ดตัวเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบว่าเด็กป่วยหลายรายแล้วก็พบว่าเป็นการป่วยฉุกเฉินแบบรวมกลุ่มกันในสถานศึกษาควรประสานสาธารณสุขเพื่อประเมินอาการและร่วมสอบสวนโรคแล้วก็ดำเนินมาตรการควบคุมที่เป็นประโยชน์โดยเร็วสำหรับผู้ปกครองและขอให้หมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานด้วยนะคะหากพบว่ามีไข้เจ็บปากปากแตกเป็นตุ่มกินอาหารได้น้อยมีผื่นตุ่มใสที่มือที่เท้าพร้อมรอบๆพร้อมกันบริเวณอื่นของร่างกายก็ควรให้เด็กหยุดพักอยู่ที่บ้านแล้วก็พาไปพบแพทย์เด็กที่มีอาการป่วยควรหยุดเรียนอย่างน้อย5วันหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติไม่สามารถพาไปเรียนหรือสถานที่มีเด็กเล็กร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะคะช่วยระดมฝากแชร์ข้อความเหล่านี้เพื่อป้องกันโรคมือเท้าและปากอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะคนป่วยก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะเด็กเล็กตอนนี้อาการป่วยมันก็คล้ายๆกันหลายอย่างคล้ายทั้งคล้ายทั้งโควิดคล้ายทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังอาการแบบนี้อีกด้วยเนี่ยนะคะหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันค่ะอะไรลูกตัวดีงึมงำไม่พอใจอะไรในลำคออีกแล้วนะคะเดี๋ยวเหอะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครู่นะไม่รู้ใครมาค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย

0: JN ผู้สิริโทร0819474708ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: เดี๋ยวต้องขออภัยนิดนึงสำหรับท่านที่สอบถามเรื่องการสั่งของนะคะรอหน่อยค่ะเมื่อวานก็จัดส่งไปแล้วเผอิญวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไปรษณีย์อาจจะไม่ได้เอาของไปให้ซึ่งแต่ละแห่งแต่ละที่แอนก็ไม่แน่ใจเนาะแต่แอนจัดส่งไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาเนาะแล้วก็ท่านที่สั่งวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ไปส่งเหมือนเดิมนะคะส่งเหมือนเดิมแล้วก็รับของกันวันพรุ่งนี้ปะรืนนี้นะคะตามกติกาค่ะขอบคุณมากนะคะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านค่ะเรื่องของข่าวกันต่อไปนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมาที่คอลัมน์ในกระแสกันบ้างนะคะคอลัมน์ในกระแสค่ะคอลัมน์ในกระแสก็มีข่าวของคุณหมอปากแซบยกมือไหว้สวยงามขอโทษนะคะอ้างว่าทำงานเครียดแล้วก็ไม่ได้ด้อยค่าสิทธิ์30บาทค่ะแต่ว่าคนที่ฟังเสียงในคลิปแล้วก็โอ้โหนะคะทุกช็อตเลยทุกประโยคเลยมีแต่คำด้อยค่าคนอื่นเนาะแต่มาวันนี้ไหว้สวยแล้วนะคะจากกรณีหญิงสาวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร้องขอความช่วยเหลือจากนายกองกักขอไปกักดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะกลุ่มคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.หลังอ้างว่าถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่พูดจาซ้ำเติมเรื่องของอาการป่วยระหว่างที่เดินทางมามอบใบส่งตัวถึงขั้นแช่งให้ตายก่อนอายุ40โดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงข้อความแล้วก็เกิดเป็นแชทต่อมานายกองตรีดร.ธนกฤตลงพื้นที่ตรวจสอบได้โทรคุยกับแพทย์ที่ถูกร้องเรียนโดยเมื่อรับสายแพทย์คนนี้ก็ถึงกับร้องไห้เครียดแล้วก็เครียดโดนโทรมาต่อว่าจะเลิกอาชีพหนีไปบวชแล้วไม่อดตายเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าอันนี้เราก็นำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดดร.ธนกฤตก็ได้เผยคลิปของหมอรายนี้ว่าพร้อมด้วยอาม่าที่ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงกรณีที่กำลังเป็นกระแสหมออ้างว่าบางครั้งในการปฏิบัติงานอาจทำให้เกิดความเครียดแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหมอทุกคนและตัวผมเองก็มีความตั้งใจรักษาคนไข้ถามว่าสิทธิ์30บาทดีไหมก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีแม่ผมกับตัวผมเองก็รักษา30บาทอยากให้ทุกคนมั่นใจในระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขของไทยที่เรามีเป็นอันดับหนึ่งของไทยทั่วโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดมีระบบการรักษาดีๆแบบนี้บางครั้งการสื่อสารที่เข้าใจผิดก็ไม่อยากให้มีอารมณ์หรือว่าไม่สบายใจกันแต่อยากให้เข้าใจว่าแพทย์ก็มีความตั้งใจที่จะรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดในอารมณ์ตัวหมอที่เครียดแล้วเจอว่าคนไข้ก็อยู่ในอารมณ์เครียดมาปะทะกันหมอก็ขออภัยด้วยความจริงใจที่ทำให้คนไข้ไม่รู้สึกสบายใจในการรักษาหมอไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ผิดพลาดไปหมอจะน้อมรับคำแนะนำของคนไข้และปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้นอกจากนี้อาม่าก็คือแม่ของหมอก็ยืนยันว่าตัวอาม่าเองก็รักษาสิทธิ์30บาทนะคะรักษาความดันเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลีซึ่งเขาก็รักษาดีมากพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชายนะคะจะจบลงตรงนี้หรือเปล่าขอโทษหลายครั้งแล้วนะคะถ้าไม่ก็รอดูติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะในความรู้สึกของคุณหมอก็ทำงานเครียดนะคะตั้งแต่เช้าเข้าเวรดึกอะไรก็ว่าไปเจอสารพัดอย่างหลายเคสเนี่ยก็คงจะเราก็เข้าใจกันดีนะว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องเครียดนะคะรักษาคนไข้คนป่วยพยาบาลทุกคนแต่คนป่วยก็เครียดเป็นโรคนะคะเล่นในความรู้สึกของแอนที่ในฐานะอย่างสมมติว่าเราเป็นคนป่วยเนาะเราอยากไปถึงมือหมอเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นมือที่จะต้องช่วยเราได้อะเหมือนฝากความหวังเอาไว้ที่เขาอะนะไม่เป็นไรถึงมือหมอแล้วคุณจะต้องดีขึ้นคุณอะไรคือเราก็ยังปลอบใจคนอื่นด้วยวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นหมอเนี่ยเนาะมันเป็นแค่เอ่ยชื่อคำว่าหมอมันก็เป็นที่พึ่งที่พาในจิตใจของเราแล้วอะว่าไม่รู้ว่าฉันเป็นยังไงฉันต้องไปหาหมอให้ได้ฉันจะต้องถึงมือหมอก่อนแล้วฉันจะมั่นใจว่าฉันจะดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงหมอด่ากระจายหักมุมโป๊ะเลยนะคะความรู้สึกมันก็เนาะมันก็อดจะติดลบไม่ได้คิดว่าถึงมือหมอแล้วจะดีที่ไหนได้นะคะโรคความดันจะกำเริบต่อเลยนะคะหมอด่าหมอเหยียดหรือว่าหมอตะคอกใส่อะไรต่อมีอะไรซึ่งเราก็จะได้ยินบ่นกันบ่อยๆนะคะ หมอก็อาจจะเบื่อคนไข้คนไข้ก็เบื่อหมอแต่ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ทำไปเนาะว่างั้นแต่อันนี้คุณหมอเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วนะคะคนไทยก็ใจดีแหละนะขอโทษอะไรก็ให้อภัยกันตลอดใช่ไหม แต่อย่ามีอีกเนาะอะไรประมาณนี้อ้าวทีนี้เรื่องของหมอกับคนไข้มาดูที่คนไข้ไม่ใช่คนไข้นะหมาไข้นะสำหรับทาสหมาเนี่ยเจ้าของหมาเขาก็มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ฟังเขาเศร้าแล้วก็เสียใจเพราะว่าเสียหมาสุดที่รักไปถึง2ตัวกับเหตุการณ์นี้ก็คือโรคฉี่หนูค่ะพาหมาไปเดินป่าแล้วปรากฏว่าหมาติดโรคฉี่หนูกลับมาตายคู่เลยทีเดียวนะคะน้องชื่อว่าซาเซนกับใจแอนค่ะทั้งคู่ตายไปเพราะโรคฉี่หนูจากการไปพักผ่อนแล้วก็เดินป่ากับเจ้านายนะคะซึ่งเจ้านายบอกก็ยังทำใจไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้ตั้งหลักได้แล้วก็ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องทั้งหมดอยากจะให้เรื่องของซาเซนกับใจแอนเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ของหมาทุกตัวได้รับรู้ถึงความเสี่ยงในการพาลูกๆหมาไปเดินป่าอยากให้ทุกคนรู้จักโรคฉี่หนูและความรุนแรงของมันนะคะเขาบอกเขาพาหมาเนี่ยไปนอนค้างแล้วก็เดินป่าที่กาญจนบุรีก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นการพาลูกไปเจอกับสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่จะพรากลูกไปจากเขานะคะเขาไปเที่ยวกันเนี่ย12เขาไปเที่ยวแล้วแล้วก็กลับมาแล้วนะคะตอนกลับมามันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นระยะฝังตัวไง12วันฝังตัวนานถึง 3-4 สัปดาห์โดยไม่มีอาการนะไอ้โรคฉี่หนูพอหลังจาก12วันผ่านไปเด็กๆทั้ง2มีอาการซึมอ่อนเพลียไม่กินข้าวและไม่มีอาการรุนแรงอื่นใดเลยอย่างใจแอนเนี่ยมีอาการไม่ถึงวันนะคะแล้วก็น้องซาเซนพอเห็นว่าเริ่มอ่อนเพลียปั๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพาส่งโรงพยาบาลหมดแล้วทางคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อฉี่หนูยาสำหรับพยาธิเม็ดเลือดตั้งแต่วันแรกทันทีหลังจากซักประวัตินะคะแล้วเขาพาไปหาหมอไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวไปถึง3โรงพยาบาลเพื่อให้วินิจฉัยว่าเหมือนกันไหมอะไรยังไงนะคะบอกว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่ลูกทั้งสองเข้ารับการรักษามี3โรงพยาบาลและมีอยู่แห่งหนึ่งที่เขาเคยรักษาหมาป่วยด้วยโรคฉี่หนูหลังจากเดินป่าในกาญจนบุรีเหมือนกันด้วยนะคะหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เกิดเร็วมากนะคะเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะตั้งตัวค่ะมีอาการนะซึมเล็กน้อยไปสู่ภาวะวิกฤตเลยพอหลังจากเชื้อมันเข้าสู่ร่างกายฟักตัวเพิ่มจำนวนกระจายเข้าสู่กระแสเลือดก็ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆนะคะปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดเริ่มมานะคะเกล็ดเลือดดิ่งลงอย่างรวดเร็วถ่ายเลือดหลายครั้งทำให้มีผลกระทบต่อไตต่อตับแล้วก็เข้าสู่ภาวะไตวายต้องได้รับการฟอกไตค่าตับสูงขึ้นอย่างรุนแรงเกิดภาวะตัวเหลืองและดีซ่านนำไปสู่การนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงแล้วก็มีอาการผิดปกตินะคะคือเลือดออกผิดปกติเป็นภาวะที่กระบวนการแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงทำให้การฟอกไตมีความเสี่ยงมากรวมถึงอาจจะเกิดเลือดออกในอวัยวะต่างๆและพัฒนาไปสู่อวัยวะล้มเหลวหลายระบบพร้อมกันโดยทั้งหมดเกิดจากอาหารที่ตอนแรกโดยเริ่มต้นจากอาการตอนแรกแค่ไม่มีการซึมและอ่อนแรงแค่นั้นหลังจากนั้นวิกฤตทุกอย่างทั้งระบบทั้งชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันใจแอนกับซาเซนเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อด้วยนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลได้ขับทำการตรวจ PCR ส่งตัวอย่างเลือดเนี่ยไปที่แล็บแต่ว่ามันต้องรอผลประมาณ5วันทางโรงพยาบาลบอกไม่ต้องรอผลรักษาล่วงหน้าก่อนเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะในที่สุดน้องก็จากไปนะคะในที่สุดน้องก็จากไปด้วยโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยรักษาได้แต่ว่าความเสียหายหลังจากนั้นน่ะมันก็รุนแรงพอกันอาจจะหายจากโรคฉี่หนูแต่อวัยวะมันถูกทำลายไปแล้วการฟื้นตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ไม่เต็มร้อยหรือเกิดไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคือความเสียหายระหว่างการรักษาต่ออวัยวะภายในเนี่ยมันฟื้นฟูยากเพราะว่าบางอย่างมันก็ถูกทำลายไปแล้วนะคะแล้วโรคฉี่หนูติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะ แล้วก็มีความรุนแรงในคนพอๆกันบอกว่าการเดินป่าของเธอครั้งเนี้ยเธอได้ชวนครอบครัวหนึ่งที่เขามีเด็กเล็กไปด้วยกันโชคดีนะคะที่ครอบครัวนั้นทั้งครอบครัวแล้วก็น้องหมาของเขาด้วยไม่ได้รับเชื้อกลับมาไม่อย่างนั้นเธอคงจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเรื่องของน้องซาเซนกับน้องใจแอนนะคะสามารถทำให้พ่อแม่สักหนึ่งบ้านหาข้อมูลก่อนพาลูกเดินป่าจะได้ไม่ต้องติดเชื้อหรือสามารถทำให้เด็กรอดชีวิตจากการรักษาเร็วขึ้นเธอก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ว่าสำหรับครอบครัวเธอแล้วมันย้อนเวลากลับไปทำอะไรไม่ได้อีกซาเซนกับใจแอนน่ารักมากๆเลยค่ะเขาน่าจะเป็นหมาสายพันธุ์ของญี่ปุ่นแอนไม่แน่ใจว่าใช่อากิตะหรือว่าอะไรอีกพันธุ์นึงก็ไม่รู้นะแต่น่ะใช่เลยเป็นหมาสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะทั้งคู่เลยซาเซนกับใจแอนโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะคะน้องน่ารักมากๆค่ะแล้วก็โรคฉี่หนูเนาะก็เป็นอะไรที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยนะคะแต่พอมันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงอะบางทีแล้วก็นึกไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยค่ะและแล้วในที่สุดค่ะปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นปีละ1ครั้งก็ได้เวลาเกิดขึ้นแล้วที่แก่งลำดวนค่ะกุ้งเดินขบวนมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปีละครั้งเท่านั้นนะคะที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถึงสิ้นเดือนนะเมื่อวานตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นนายณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรมชมกุ้งเดินขบวนนะคะในศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนนางทิติวรดานายกเหล่ากาชาดและก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนะคะสำหรับกุ้งเดินขบวนก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่น1ปีมีครั้งหนึ่งในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นตัวจะออกเดินสวนเดินทวนกระแสน้ำที่แก่งลำดวนตอนกลางคืนสร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฝ้าชมธรรมชาติแบบนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเขาให้เข้าชมได้ถึงวันที่30กันยายนตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแก่งลำดวนแล้วก็ไปรอชมขบวนกุ้งที่เดินทวนกระแสน้ำกุ้งที่พบเห็นในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำที่แก่งลำดวนนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆเลยตัวใสเนะนะบางคนบอกโอ้ตัวใสน่ากิน ทั้งน่ารักทั้งน่ากินนะคะแต่ว่าอย่าไปกินมันเลยมันกำลังเดินทางอ่ะเนาะกำลังเดินขบวนนะคะก็เป็นเรียกว่าจะว่าเขาบอกว่าจะสามารถพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอุบลราชธานีก็เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเห็นแต่รูปนี่ก็ยังน่ารักขนาดนี้ไปเห็นตัวจริงคงตื่นตาตื่นใจเนาะคุณผู้ฟังก็นึกดูสิคะมันไปไหนเนี่ยสองขาน้อยๆน้อยจริงๆเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยเดินเอานะคะโอ้เดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะเดินหน้าตั้งกันเลยทีเดียวค่ะเนาะน่ารักอะแล้วก็แบบน่าไปเห็นแล้วก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะแอนเคยอ่านอยู่เหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่าเขาเหมือนกับเขาเดินไปไหนของเขาสักที่หนึ่งอะเนาะกุ้งเดินขบวนเนี่ยนะมีปีละครั้งขึ้นเดินเหมือนกับเดินขึ้นมาจากน้ำนะคะจะไปไหนกันเนาะสิ้นสุดณจุดไหนแล้วก็ขาน้อยๆเนาะขยันเดินกันอะรอบนี้ฉันปล่อยเธอให้ปลอดภัยรอบหน้าเธออย่าให้เจอกันใหม่นะจ๊ะเธอตัวใสน่ากินเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะจุ๋มก็ชอบกินถ่ายรูปส่งมาให้พี่แอนดูเป็นครั้งเป็นคราวนะคะในการจับกุ้งมาแบบนี้ไอ้กุ้งตัวใสๆนี่แล้วก็ไปขายตลาดเหลือก็ยังมายำกินกันอยู่เลยเนาะอะไรแบบนี้เนาะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะคนขับเป็นตำรวจนะคะขับรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีทำให้เด็ก16ดับซ้ำเจอรถสวมทะเบียนอีกด้วยค่ะมันอะไรกันนักกันหนานะคะค คนขับเป็นตำรวจนะคะขับรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีเด็กอายุ16เสียชีวิตซ้ำเจอรถสวมทะเบียนอ่ะลองดูค่ะซ้ำซ้อนงานนี้นะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง49นาทีเมื่อกี้ประการส่งข่าวมาแวบๆนะคะประการว่าไงเอ่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก่อนเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้ประการบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปตำบลนิคมอำเภอเมืองลพบุรีเอารองพื้นข้าวโพดไปส่งนะคะเอารองพื้นไปส่งที่ไร่ข้าวโพดไปรอบสองแล้วนะคะป้าเจ้าของไร่บอกแหมดีจริงๆนะคะสั่งรอบสองแล้วเอาเซ่นะคะเต็มที่เลยนะคะส่วนใครยังไม่ได้ทดลองก็แจ้งสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะเอาไปรองพื้นนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าค่ะเบอร์โทรประกันนะคะ0806264419และ0879934626ค่ะเมื่อวานเนี้ยนะคะขออภัยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยตอน8โมงที่วัดสุดสวัสดิ์หมู่3บางสะแกตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกครอบครัวของนายพีรณัฐระทวยหรือน้องข้าวปั้นวัย16ผู้ตายจากการถูกชนโดยรถมอเตอร์ไซค์นะคะจากการถูกรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ก่อนที่รถเก๋งคันนั้นจะขับหนีไปก็ได้เดินทางมาร่วมทำบุญเก็บกระดูกหลังมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ3วันโดยไร้วี่แววของคนขับรถยนต์คันก่อเหตุมาร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายหรือแสดงความเสียใจกับครอบครัวหรือว่ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนายพลกฤษเสือคล้ายวัย37ปีกับนางสาวสิริพรเสือคล้ายอายุ37ปีซึ่งเป็นพ่อและแม่เดี๋ยวนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลว่าไงคะ
1: คุณแอนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นี่สิรินะ
0: ค่ะ
1: ที่เคยฟัง
0: โอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยนะคะแอนอ่านข่าวอยู่ค่ะเดี๋ยวให้จบข่าวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแอนโทรกลับนะคะเท้าความไกลมากเลยเดี๋ยวแอนขออ่านข่าวก่อนก็นายพลกฤษนะคะกับนางสาวสิริพรเสือคล้ายวัย37ปีทั้งคู่เป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงของน้องข้าวปั้นบอกว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว5วันคู่กรณีขับรถหลบหนีแล้วมารู้ว่าทะเบียนรถยนต์เนี่ยไม่ตรงกับรถคันที่ก่อเหตุก็ยิ่งกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมน้องข้าวปั้นเป็นอดีตนักดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนพุทธชินราชได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสาขาสถาปัตยกรรมปวช.ปี1ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยนะไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวเลยโดยวันเกิดเหตุน้องข้าวปั้นออกไปทำงานร้านขายข้าวมันไก่กำลังจะกลับบ้านแล้วก็พอรู้ว่าน้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนสายๆจากร้อยเวรโทรศัพท์มาบอกครอบครัวรู้ข่าวเนี่ยเข่าสุดเลยนะต่อมาครอบครัวได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆว่าคนขับรถยนต์คันนั้นน่ะเป็นดาบตำรวจยศใหญ่ขออภัยนะคะเป็นนายตำรวจยศใหญ่ทำให้ครอบครัวก็กังวลเรื่องของคดีว่าจะไม่ตรงไปตรงมากลัวว่าเปลี่ยนตัวคนทำผิดและตอนนี้มีโทรศัพท์มาขอไกล่เกลี่ยโทรมาสอบถามเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่มีใครมาแสดงตนถามอย่างเดียวไม่แสดงตัวตนนายณัชนนท์หรือโฟกส.ส.พิษณุโลกได้เข้ามาช่วยติดตามคดีอย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากญาติและเพื่อนของผู้ตายแล้วคนละคนเจ็บว่าคดีชนแล้วหลบหนีไม่มีความคืบหน้าตนก็เลยไปพบพันตำรวจเอกวัชระพงศ์ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกให้เร่งรัดคดีนี้ก็ได้คำตอบว่าตำรวจติดตามกล้องวงจรปิดพบรถคันดังกล่าวแต่ทะเบียนรถไม่ตรงกันคาดว่าเป็นทะเบียนปลอมและมาพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันดังกล่าวมีตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นคนขับออกจากร้านตะวันแดงมาเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ของน้องแล้วหลบหนีญาติกลัวคดีจะเงียบและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำความผิดเพราะผู้ตาย1รายและยังมีคนเจ็บอีก2รายเป็นเยาวชนอายุ16ปีที่ออกมาทำงานร้านข้าวมันไก่ร้านหมูกระทะหารายได้เสริมให้กับครอบครัวตนจึงยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแล้วก็ติดตามคดีเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายในครั้งนี้ สสนัชนนท์บอกว่าตั้งแต่ตนมาช่วยเหลือมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาขู่เช้าเนี้ยจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่โทรศัพท์มาข่มขู่ด้วยผู้สื่อข่าวพิษณุโลกก็สอบถามไปที่พันตำรวจเอกวัชรพงศ์ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกก็บอกว่าตำรวจฝ่ายสืบสภ.เมืองได้นำการได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานพบว่ากันชนสีเทาและป้ายทะเบียนรถยนต์ทะเบียน6098พิษณุโลกเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนปรากฏว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Honda Jazz สีดำทะเบียนพิษณุโลกแต่รถยนต์ที่ขับหลบหนีเป็น Toyota รุ่น Fortuner ประมาณปี49จึงเป็นการสวมทะเบียนรถยนต์แล้วก็จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏว่ารถยนต์ที่เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันมีคนเจ็บ2รายตาย1จากการสืบสวนตำรวจได้ดำเนินการตรวจกล้องวงจรปิดตั้งแต่ที่เกิดเหตุย้อนไปในทิศทางก่อนเกิดเหตุจนพบว่ารถคันนี้ออกจากร้านตะวันแดงก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พบว่าผู้ขับคันนี้คือพันตำรวจโทออ่างอายุ53ปีพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการออกหมายเรียกมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในวันจันทร์ที่7กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ของใครชายใดชาย
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มี
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิต

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
2: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่ง1เขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม Axio หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 รายเผยแพร่คลิปลามกและเชิญชวนเข้ากลุ่มลับสมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมเนื้อหาแบบเต็มทำประมาณ4คลิปต่อเดือนทำมาแล้ว3ปีและพบ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
5: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
6: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
6: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
5: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
6: โอ้โห มิน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
5: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
6: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
5: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
4: 0894780889
5: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
6: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
4: 0894780889
6: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
7: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่ยอมเล่นกับใคร
8: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันไหนๆก็เจอกันในเรื่องราวของการเกษตรทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะในเรื่องราวของการเกษตรโอ้โหไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อุ้ยเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฟ้าก็นะโอ้โหแดดจ้าวันนี้ลพบุรีจ้าจ้าบอกเลยค่ะน้ำแข็งยังต้องละลายนะคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของอากาศมีการปรับเปลี่ยนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ทางบ้านนะขอบคุณสำหรับบรูมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็ลามูดฝาเขียวคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งสึนามิกับการดูแลปรับในเรื่องราวของพืชและในเรื่องราวของแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคะดูแลในเรื่องราวของระบบรากนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสึนามิของเรามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะสั่งซื้อกันได้เลยทุกๆวันเราจัดส่งไม่เว้นวันหยุดนะคะ0894780889จ้ะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่งอ้าวเผื่อเมื่อกี้คุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาหากระดาษปากกาไม่ทันย้ำอีกรอบหนึ่งนะจะบอกแล้วนะ0894780889รอสายออนแอร์พูดคุยสดๆกับคุณเจ้าไก่กันค่ะวันนี้นะในเรื่องราวของการเกษตรค่ะแกก็ไปอู้หลายที่คุณเจ้าไก่อ่ะเพราะว่าเอาบูมิโน่ไลน์07ไปส่งที่ไร่ที่สวนบ้างบางที่นะคะก็ถึงขนาดแบบอยากเจอตัวไงให้ไปถึงสวนเลยนะคะบางคนสั่งเยอะโอ้โหไปสนีส่งแล้วไม่ใช่ซีเคอรี่ส่งแล้วมันไม่ไหวก็ต้องเอารถบรรทุกขนกันไปส่งถึงบ้านเลยนะโอ้ก็ขอบคุณสำหรับพี่ป้าน้าอาสำหรับแม่ๆลุงๆนะคะหลากหลายจังหวัดเนาะที่ฟังรายการและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันนะสวัสดีจ้า
9: สวัสดีครับคุณสุวรรณยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งครับวันนี้ร้อนมากผมคุณสุวรรณยาครับ
8: ร้อนเหมือนกัน
9: ร้อนเหมือนร้อนเหมือนฤดูร้อน
8: ตกเย็นมาลมก็โชยเหมือนหน้าหนาว
9: อันนี้ตอนเย็นนี่ยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ว่าร้อนมากครับร้อนมาน่าจะวันนี้เข้าวันที่4แล้ว
8: โอ้ร้อนจริงๆอ่ะบ้านคุณไม่ตกเลยไง
9: ไม่
8: แล้วมัน
9: จะตกตรงไหนแล้วตอนเนี้ย
8: ไปแล้ว
9: แต่เมื่อวานมันก็มีคลื้นๆบอกว่าเมื่อวานน่าจะไปตกทางลาดหลุมแก้วทางเนี้ยจะตกลมก็ค่อนข้างจะแรงอยู่ครับผมสันนิษฐานได้เลยคุณสุภาถ้าอากาศเป็นแบบนี้ติดต่ออีกสัก 3-4 วันนะ
8: ทำไมอ่ะ
9: ราคาผักในสัปดาห์ต่อไปอ่ะไม่ใช่สัปดาห์หน้านะอ
8: ี
9: กสัปดาห์นึงน่าจะแพงครับ
8: เพราะอะไรอ่ะเอา
9: ไม่ใช่ครับหลายๆพืชมันจะชนะการเจริญเติบโตครับเพราะว่าอากาศกลับมาแล้วนั่นจะร้อนมากนะครับแล้วก็การติดต่อผลมันก็จะเริ่มจะมีปัญหาครับ
8: เดี๋ยวร้อนๆหนาวๆเนาะเย็นๆ
9: ใช่ครับใช่ครับมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตแหละเอาง่ายๆนะฉะนั้นช่วงนี้ท่านใดที่ไม่มีฝนนะ ก็เอาปูมินโนลาย07ปลาโมดอิมแพคไปฉีดพ่นไว้คุณสุนยาทางดินก็ตัวซึนามิอ่ะแต่ผสมได้นะผสมร่วมกับแก๊งหนุ่มทำได้ฉีดพ่นทั้งต้นได้เลยแล้วก็เราก็เน้นไปที่โคนด้วยก็จะช่วยให้พืชเราแข็งแรงครับเรื่องราคาถ้ามันกลับขึ้นมาแพงเราก็น่าจะปัญหาน้อยแหละคุณสุนยาผลผลิตขายครับอันนี้ก็แนะนำนะลองสังเกตดูแล้วกันผมว่าหลายๆท่านก็เริ่มจะมีปัญหาแหละเจอร้อนกลับมาตั้ง 3-4 วันมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรานี้ช่วงนี้ไม่เป็นไปตามฤดูกาลที่เราเคยเป็นนะ
10: เมื่อก่อนเนี่ยฝนก็คือฝนหนาวก็คือหนาวร้อนก็ร้อนเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหปนเปื้อนสมเลเทเมา
9: ใช่ครับใช่แล้วก็ดูข่าวรอบๆตัวรอบๆประเทศเรารอบๆโลกอะนะ
10: นี่อะไรวะเนปาลปะ
9: เนปาลเขาล่มอีกแล้วนะ
10: โอ้น่ะดูสิน่ะน้ำท่าเนาะโอ้ยน่ะ
9: แล้วก็ที่เมืองจีนน่ะเมืองจีนก็โอ้โหน้ำท่วมแบบมโหฬารเลยนะคุณสุพัญญาจำชื่อมณฑลเขาไม่ได้
10: เสียใจเหลือเกินนะ
9: ทำไมครับ
10: ตอนไปคุยกับฟ้าฝนในป่าหิมพานต์ก็บอกแค่มาตกโลกมนุษย์แต่ไม่ได้บอกว่าประเทศอะไรไง
9: ทีนี้ก็ไประบุตำแหน่งพิกัดให้เขาหน่อย
10: โอ้เดี๋ยววันหลังปีหน้าค่อยคุยกันปีนี้ไม่ทันแล้ว
9: แต่ว่าอย่าไประบุพิกัดประเทศไทย
10: ก็พยายามก็โอ้โหก็คุณใช้ไปก็ไปอย่างเร็วเลยวันนั้นน่ะก็ไปคุยบอกโอ้ยไปตกอะไรนี่ไปหิมพานต์เยอะแยะมันแช่ช้ำหมดแล้วมาโลกมนุษย์หน่อยยังไม่ทันได้บอกเลยไงว่าโลกมนุษย์เมืองไหนประเทศไหนเอาเลย
9: รีบกลับมาก่อนก็อย่างนั้นแหละ
10: มันก็ต้องรีบกลับไหมเล่า
9: เดี๋ยวกลับไม่ได้
10: อยู่นานไม่ได้โอ้โหไม่ได้คนในนั้นหน้าตาดีทุกคน
9: อ๋อเดี๋ยวอดใจไม่ไหวเดี๋ยวจะได้อยู่นานอยู่ยาว
10: เออไม่อยู่หรอกรีบไปแล้วรีบมาพอดีฉันต้องมาจัดรายการนะ
9: นี่ผมเห็นข่าวแว๊บๆเมื่อสักครู่ที่อินโดนีเซียคนสุดท้ายภูเขาไฟที่เคยปะทุปีที่แล้วเริ่มปะทุอีกแล้วปีนี้ครับ
10: อ้าวรีบปะทุจริงเลยอ่ะ
9: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูอ่านคร่าวๆนะ
10: ค
9: ือเมื่อปีที่แล้วเขาภูเขาไฟปะทุแล้วมันมีผลสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครกันนะ
10: ถึงบ้านเราไหม
9: ก็ถ้ามันแบบระเบิดอ่ะมันก็น่าจะมีสึนามิอะไร
10: อ้าว
9: ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นไงไม่รู้นะเท่านั้น
10: ต้องระวังก็ติดตามรับฟังในเรื่องราวของข่าวสารกันอย่างทันท่วงทีนะคุณผู้ฟังนะ
9: อ๋อใช่ครับคือปีนี้นี่เป็นปีที่แบบโอ้โหท่านใดที่อยู่มาได้ถึงปีนี้ผมว่าโคตรสุดยอดแล้วคุณสุกัญญาตั้งแต่ต้นปีที่เราเห็นรู้กันอ่ะตั้งแต่ผ่านดินไหวตึกถล่มน้ำท่วมแล้วว่าอะไร
10: เจอตั้งแต่สมัยอะไรนะโควิดเออยาวมาเลย
9: ก็เนี่ยแหละครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เริ่มจะรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันมนุษย์มันเราตัวเล็กอะผู้ส่วนใหญ่ภัยธรรมชาติมันเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเลย
10: ใช่แล้วคิดดูสิปีหน้าจะเป็นยังไงปีหน้าขอเบาๆซอฟๆหน่อยนะไม่ไหวแล้ว
9: ก็ต้องไปเจรจาให้ดีแหละคุณสุพัญญา
10: โอ้ดิฉันเจรจาไม่ได้แซ่อันนี้มันโอ้โหระดับประเทศ
9: เออแต่เราก็เป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้ระมัดระวังในการเตือนภัยต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการเขาหรือว่าหน่วยงานอื่นเขาแจ้งเตือนเราก็ต้องควรจะรับฟังแล้วก็เตรียมป้องกันไว้ครับแต่สำหรับท่านที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่ก็อย่างที่เราทราบกันนะบางทีโรคแมลงศัตรูพืชหรือว่าการเจริญเติบโตของพืชเราก็อาจจะช่วยได้ควบคุมมันได้แต่เรื่องสภาพอากาศเราควบคุมไม่ได้คุณสุพัญญา
10: เออใช่
9: ใช่ไหม
10: ใช่สิเราจะไปบอกให้ฝนหยุดตกมันก็ไม่หยุดซะแล้วต่อให้เอาสากปัดไปทางนู้นปัดทางนี้มันก็ไม่ไป
9: ก็นั่นแหละก็เลยค่อนข้างจะทำงานยากขึ้น แล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันแหละคุณสุพัญญา
11: ค่ะ
9: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าตัวเราเองค่ากินค่าใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาพืชผักที่ขายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเพิ่มสักเท่าไหร่นะก็จะอยู่ประมาณเดิมฉะนั้นกำไรของเราถ้าท่านทำเราได้ผลผลิตดีเนี่ยมันก็เหมือนจะลดลงคุณสุพัญญาเพราะแก๊ปมันเริ่มแคบขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าท่านไหนที่วางแผนเตรียมตัวปรับตัวหาตัวช่วยดีๆมาช่วยในการ
10: ลดต้นทุน
9: แล้วก็สามารถลดต้นทุนได้เนี่ยผลผลิตเรายังได้เท่าเดิมหรือว่าอาจจะได้น้อยกว่าเดิมนิดนึงหรือมากกว่าเดิมเนี่ย
10: มัน
9: ก็ยังทำการเกษตรแต่มีเหลือนะ
10: นี่แสดงว่าคนที่ฟังเราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะ
9: ก็อาจจะฟังแล้วได้เปรียบหรือว่าอาจจะฟังแล้วไม่ได้เปรียบก็ต้องอยู่ที่ท่านนะคร
10: ับ ดิฉันว่าฟังแล้วได้เปรียบนะถ้าเอาไปปฏิบัติใช้ลองปรับเปลี่ยนในเรื่องราวของการอัลบูมิโนไลน์07เนี่ยราคาย่อมยาวเป็นกันเองกี่ปีก็ราคาเดิมเนี่ยไปปรับดูนี่ขนาดน้ำมันเขาขึ้นแล้วขึ้นอีกนะ
9: จะขึ้นแบบเงียบๆแล้วเพราะมันมีข่าวแบบอะไรไม่รู้ไงมากบเกลื่อนหมดเนี่ยคือปัญญาใช่ไหมล่ะ
10: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็ขึ้นเขาขึ้นกันแบบเงียบๆอย่างที่คุณเจ้าไก่บอกแต่คนที่ฟังรายการอยู่หรือว่ามีข้อมูลเด็ดๆในเรื่องราวของการทำการเกษตรเนี่ยก็จะรู้ว่าบรูมิโนไลน์07เนี่ยหรือว่ายกแก๊งเนี่ยยังไม่เคยปรับในเรื่องราวของราคาและก็ยังคงเน้นย้ำกับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้สำหรับเกษตรกรทุกบ้านหลากหลายจังหวัดนะที่สั่งซื้อไปใช้กันใครยังไม่เคยสั่งยังไม่เคยได้ลองใช้ก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะคะ
9: ใช่เมื่อเช้าก็ได้คุยกับน้องจักรเขาอยู่แหลมบัวนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะ
10: ค่ะโอ้สวัสดีทักทายแฟนรายการนครปฐมนะ
9: แต่น้องเขาไม่ได้ฟังรายการหรอกเขาติดตามผมมาแล้วก็เขาก็ตอนแรกเขาทำงานประจำอยู่นะปีที่แล้วอ่ะก็น่าจะเป็นทำเขาว่าทำงานโรงงานแต่เขาไม่ได้เป็นแบบใช้แรงงานนะค
10: ือ
9: ตอนอาจจะเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยแหละเขาบอกพี่ผมไม่ค่อยว่างผมจะมาได้เขาชอบมาวันอาทิตย์ตอนค่ำๆไงผมจำได้
10: จ้า
9: บอกพี่เปิดร้านรอผมหน่อยนะผมแบบวันหยุดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มาวันศุกร์ตอนค่ำเลยผมเพิ่งเลิกงานมาปลูกอะไรผมจะลองปลูกมะละตัวแตงบวบผมก็ปลูกเยอะไหมล่ะไม่เยอะหรอกก็คือแบบค่อยๆเริ่มทำอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะน้องเขาก็มาปรึกษาผมบ่อยมากช่วงนั้นนะแล้วก็มีลูกเล็กๆอ่ะมันก็โอ้โหผมก็แม่งความรู้สึกเราเลย
10: เหมือนเราเน
9: า
10: ะ
9: ใช่แบบเราก็เห็นใจอ่ะแล้วก็แนะนำเขาไปก็บอกค่อยๆทำค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอันนี้เขาก็โทรมาคุยแล้วก็สั่งลงสั่งยาอะไรไปด้วยนะปกติเนี่ยเขาก็มานะคุณสุพัญญาแต่วันนี้เขาบอกไม่ว่างเลยพี่ช่วงนี้แบบโอ้โหผักที่ผมปลูกเนี่ยมันออกไว้ผมเก็บแล้วก็ผมต้องดูแล
10: บอก
9: เป็นไงบ้างล่ะดีไหมบอกก็ดีผมก็ใช้ยาที่พี่แนะนำแล้วก็ทำตามที่พี่บอกนะก็ได้ผลผลิตดีจนพ่อตกใจ
10: นี่แสดงว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาไม่ดื้อ
9: ประมาณนั้นแหละ นี่เขาปลูกบวบอยู่เท่าไหร่ร้อยกว่าต้นนะมั้ง เขาเก็บทุกวันเก็บมาน่าจะ40วันแล้วมั้งได้วันนึงก็40 50 60โลอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนพ่อเขาตอนแรกเขาปลูกผมบอกปลูกห่างนะปลูกประมาณ2เมตรเลยก็ได้พ่อเขามาเห็นก็บอกจากอย่างเงี้ยจะได้กินเลยพ่อเขาก็แซวแต่ตอนนี้พ่อบอกไอ้จากใช้ยาอะไรวะเอามาแบ่งให้พ่อใช้บ้างสิ
10: เออพ่อ ดูนะ
9: ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยดีแต่ตอนนี้เขาลาออกมาแล้วนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเผื่อว่าเป็นแนวทางของท่านผู้ฟังแบบ
10: ลาออกมาทำการเกษตรโดยเฉพาะเลยใช่ไหม
9: ใช่เขาบอกว่าผมก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าการเกษตรมันต้องมีเวลาให้มันด้วยไม่ใช่ว่า
10: ใช่
9: ตอนเช้าเราไปทำงานมันก็หมดวันแล้วตอนเย็นเราเพิ่งมาดูมันบางทีโรคแมลงศัตรูพืชมันไม่ได้รอเรานี
10: ่จริงจริงจริงมาเห็นอีกทีนึงเอาเป็นแล้วมาแล้วเงี้ย
9: ใช่
10: แก้ไม่ทัน
9: ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาลาออกหรอกน่าจะประมาณสักต้นปีมั้งเขาบอกผมออกแล้วนะพี่ผมก็จะมาทำนี่แหละแล้วตอนวันนี้ก็คุยกับเขาเป็นไงบ้างล่ะทำแล้วโอเคไหมบอกก็ดีนะพี่ ก็ค่อยๆทำไปผมก็ดีมันเราเป็นนายตัวเองอ่ะลูกก็ยังเล็กเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะเขาบอกเขามีความสุขมากเลยดีกว่าทำงานครับ
10: ใช่เราทำเองเราไม่ต้องมีคนมาดุมาด่ามาว่าเรามาโขกมาสับมาจิกมาจับอู
9: ้อันนี้ความในใจหรือเปล่าม
10: ันเป็นเสียงเสียงสะท้อน
9: เสียงสะท้อนเหร
10: อ
9: คิดดังไปหน่อย
10: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะคุณได้ยินด้วยเหรอ
9: โอ้โหคิดซะดังเลยแล้วรู้ฟังรู้หมดเลย
10: จ้ะได้ยินด้วยไหมคะคุณผู้ฟังคุณยาคิดในใจนะ
9: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมก็อยากเล่าให้ฟังเพราะบางท่านเนี่ยลูกหลานบางทีมันทำงานแบบไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทงานนู้นงานนี้งานโรงงานนะคุณยา
10: ค่ะ
9: มีความกดดันมันมี
10: นน
9: เราอาจจะเป็นลูกน้องเขาหรือว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าเขามีลูกน้องหรือเราก็ต้องไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าเราอีกอย่างเงี้ยครับความกดดันมันมีทุกวันนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้เป็นส่วนตัวและทำมันไม่ได้ทำให้เราเอาง่ายไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นทุกวันนะมันทำให้คนอื่นรวยอ่ะแต่ถ้าเราหัดถึงว่าลองปรับตัวพื้นที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมว่าหลายท่านมีแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ว่าคนทำมันไม่ค่อยมี
10: อืมใช
9: ่เด็กๆสมัยนี้มันก็กลัวร้อนกลัวดำกลัวแดดกลัวเหนื่อยแต่อยากมีตังค์
10: มันเป็นไปไม่ได
9: ้
10: คนเราจะมีตังค์ได้ก็ต้องเสียทั้งเหงื่อตัวก็ต้องดำ
9: ใช่ไหม
10: ใช่
9: มีการเกษตรด้วยอ่ะเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนี่ยน้องเขาก็พยายามขยับขยายผมก็บอกสลับขึ้นทำไปเรื่อยๆมันก็อยู่ได้เนี่ยวันเนี่ยทุกวันเนี้ยเขาเก็บบวบอย่างเดียวนะสุขุมัญญา
10: แค่บวบอย่างเดียวนะ
9: ก็ร่วมผ่านร่วมผ่านผมว่า
10: แสดงว่าบวบนี่สร้างรายได้ให้สำหรับหลายต่อหลายคนเลยที่ปลูกนะคะเพราะว่าต้องมันอยู่ที่การดูแลด้วยนะถ้าเกิดปลูกแล้วไม่ดูแลมันก็ไม่มีผลผลิตหรอก
9: ถูกใช่ครับแต่น้องเขาก็เอาแก๊งหนูทำได้ไปคิดเพราะว่าผมเขาถามผมก็แนะนำไปให้หมดนะว่าแบบนี้ต้องทำฉีดอย่างนี้บวกยาฆ่าแมลงโดนแบบนี้ยาชนะแบบนี้แล้วเราก็ต้องฉีดระยะเวลาแบบนี้ใส่ถุงแบบนี้อะไรเงี้ยแต่น้องมันเชื่อไงน้องมันไม่เคยทำน้องก็เชื่อจนตอนนี้ผมแล้วถามบอกพี่พ่อผมเนี่ยจากที่ดูถูกผมเลยนะผมจะได้กินเลยอะไรผมมาถามว่าปกใช้ยาอะไรแล้ว
10: มึงจะทำได้เหรอมึงไม่เคยทำอ่ะมึงจะได้เหรอไอ้คำเนี่ย
9: แต่มันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคน
10: อยู่ที่ความอดทนด้วยนะคะความพยายามความอดทนความขยันมันไม่ทำลายใครอ
9: ่
10: ะ
9: ใช่ครับแล้วก็ถ้าผมว่าถ้ามีแบบไกด์โค้ดแนะนำนิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าหลายๆแล้วทำเก่งอยู่แล้วมันก็ปรับค่อยๆไปปรับมันก็จะดีขึ้นเอง
10: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีที่ทางเองไม่ต้องไปเช่าเขาเนี่ยมันก็ได้เต็มๆนะคุณเจ้าไก่นะ
9: โอ้ใช่คุณสุภาชาใช่อันนี้เรื่องจริงครับไม่ต้องทำเยอะหรอกทำแบบสองงานมืออย่างเงี้ยลองแบ่งๆทำดูแล้วก็ลองค่อยๆขยับขยายถ้าเรามีความชำนาญเริ่มรู้สเต็ปการใช้ยาสเต็ปการปลูกอย่างเงี้ยก็ค่อยๆขยายไปหลาย

0: ช่ใช่ครับนะก็ลองดูนะอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านลองดูอ่ะเหมือนพ่อแหววโทรมาเมื่อวานบอกเจ้าไก่เอ้ยมีแบบมีคนมาทำงานแถวบ้านป้าเนี่ยแหละ
1: เ
0: ขาก็ถามป้าว่าใช้ยาอะไรแต่เขาอยู่ใช้ไปอยู่สันบุรีหรือเปล่าไม่รู้
1: จ้า
0: บอกก็เห็นแถวบ้านเขาก็ใช้บุ้มโนไลจุดเกตอยู่ป้าเขาก็บอกว่าแล้วเองทำไมไม่ซื้อมาใช้แล้วก็เห็นเขาใช้ดี
1: เห็นเขาใช้ดีก็ไม่รู
0: ้ลอง
1: ไม่รู้จักซื้อมาใช
0: ้จะได้จะมันก็จะได้ดีด้วยไงแล้วแกเองเห็นแล้วเองก็ไม่ใช้แล้วก็มาดูที่ป้าก็บอกโอ้ย
1: ก็ป้าบอก
0: ถามแล้วมันก็ไม่ใช้
1: ก็ป้าบอกแล้วว่าป้าใช้ตัวนี้มึงก็ไม่เชื่อว่าเราดื้อวะเนาะป้าแหววเนาะ
0: ป้าแหววตัวใครตัวมันละมึง
1: บอกหมดแล้วเราไอ้ฟังลั้นจริงเราเนี่ย
0: ใคร
1: สุกัญญาได้ยินอีกแล้วเสียงจากความในใจนะ
0: คิดดังอ่ะคิดดังอ่ะคิดเบาๆสิ
1: อุ้ยเดี๋ยวต้องไอ้นี่นะเดี๋ยวต้องปรับเสียงในสมองให้มันเบาลงแล้วได้ยินเหรอเมื่อกี
0: ้โอ้โหได้ยินกันทางรายการแหละถ้าที่ฟังท่าน
1: เดี๋ยวต้องเบาก่อนนะเอ้าวันนี้ราคาเป็นไงบ้างเนี่ย
0: ราคาวันนี้บางตัวเริ่มขยับขึ้นนะครับแต่บางตัวก็ประตูเอ้ยจะดูโดยรวมเหมือนจะขึ้นเหมือนกันนะเริ่มจากกวางตุ้งนะครับวันนี้10บาทนะครับขึ้นชาย50บาทก็ราคาตรงๆคณะเหมือนจะขยับมานิดนึงวันนี้12บาทนะครับคณะยอด12ถึง15บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน24บาทใบกระเพรา30นะครับแมงลัก35โหระพา10ถึง15บาทต้นหอม100บาทผักชีไทย90ผักชีลาว20บาทประกาศขาวลุย22บาทกะหล่ำปลี10บาทก็เป็นผักใบเบอร์สวยนะครับมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างแตงกวาแตงร้านแตงไทยอ่อนวันนี้15บาทครับถั่วฝักยาว28บาทมะเขือเปราะ25บาทมะเขือยาว15ถึง20มะระจีน24บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดานะครับ24บาทพริกขี้หนู43บาทกินหนูสวนกับกะเหรี่ยง130นะครับยำแดงยำเขียว30ถึง35พริกเหลือง80ปูเพียง14บาทผักเขียวอ่อน13บาทมะเขือพวง35บาทก็เป็นราคาผักในตลาดที่เมืองสำหรับวันนี้นะครับก็ดูแลกันดีๆคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆพืชเนี่ยมันอยู่ที่การป้องกันอ่ะมันอยู่ที่การสร้างความแข็งแรงความสมบูรณ์ให้กับมันอย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่ารอให้แบบอยากได้ผลผลิตแล้วค่อยไปดูแลมันนะบางทีมันไม่ทันหรอกนะ
1: นี่บางทีอยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอยากได้แต่ไม่ลองใช้ไม่ลองทำมันก็ไม่มีหรอก
0: เหมือนคิดอะคิดโหคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ประสบความสำเร็จครับลงมือทำเนี่ยมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ได้ลงมือทำ
1: ใช่
0: เราก็จะได้รู้ว่าไม่สำเร็จมันผิดพลาดตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ย
1: เราก็ปรับแก้ไขกันไป
0: ใช่แต่ถ้าท่านได้แต่คิดแล้วก็ไม่ทำอ่ะมันก็จะอยู่เหมือนเดิม
1: ถูกต้อง
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็บ่นว่าเงินมันหายากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องใช้เงินน่ะ
1: ใช่
0: แต่เราก็ต้องใช้ให้มันถูกวิธีอ่ะครับเพราะหลายท่านที่เขาลงทุนแล้วมันถูกวิธีเขาก็ได้คืนมาเยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: ซื้อหวยยังซื้อได้แล้วแบบซื้อบุกิโนกับแบบเสร็จก็ได้ครับชุดเล็ก350บาท ท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้ได้ทุกๆวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะช่วงหน้าค่ะกับรายการต่อไปกับรายการนะคะข่าวคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์มารอแล้วค่ะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายจากวุฒิบรชัยผู้ขับร้อง AI Cover ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับถึงเวลาเราเจอกันเรื่องราวของข่าวด้วยเรื่องของเสียงเพลงมาฝากกันด้วยนะครับเวลาอันน้อยนิดเราอยากจะให้ท่านรู้เรื่องของข่าวโดยเฉพาะเรื่องของชาวยิวที่ต้องมาหาซื้อที่ในฉะเชิงเทราที่แรกก็บอกว่าไม่มีการฝังศพยิวแล้วแต่ทำไมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ล่ะครับลองฟังดูครับ
1: คราวนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนเมื่อวานเพิ่งจะเล่าไปว่านายกอบต.บางคล้าใต้ฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะออกมาปฏิเสธเรื่องของการให้เช่าที่เป็นพื้นที่ที่จะใช้สร้างสุสานฝังศพยิวนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้อนุญาตนะคะให้มีการสร้างสุสานแต่ว่าอนุญาตให้ล้อมรั้วมันก็ย้อนแย้งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมสองนะก็บอกว่านะคะไม่เคยมีการฝังศพทั้งที่ผู้ว่าเนี่ยยอมรับว่าเคยมีการฝังศพนะคะไปศพหนึ่งนะคะแล้วก็อีกศพหนึ่งเนี่ยก็มีการขุดออกไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็นะคะบอกว่าจริงๆแล้วใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุไปแล้วนายกอบต.บางคล้าใต้ว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กว่า40คนเนี่ยเขาบุกไปตรวจสุสานฝังศพชาวยิวในพื้นที่ที่ว่าเนี่ยนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าพบหลุมฝังศพภายใน4หลุมเนี่ยนะคะโดยใน3หลุมเนี่ยอยู่ใต้เต็นท์หลังคาสีน้ำเงินแล้วก็มีการเทปูนปิดปากหลุมแล้วด้วยนะแบบนี้ก็ได้หรอนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงบ่ายสามคุณผู้ชมที่บริเวณสุสานฝังศพชาวยิวบ้านหนองสนอหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตัวแทนบริษัทการชาบักจำกัดเนี่ยนะคะก็เดินทางมาเปิดประตูสุสานเพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่กว่า40คนซึ่งก็ประกอบด้วยปลัดอำเภอบางคล้าอบต.เสม็ดใต้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสภ.บางคล้าฝ่ายสืบสวนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในซึ่งก่อนเปิดประตูเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่นิติกรอบต.เสม็ดใต้ก็ได้อ่านหนังสือชี้แจงจากบริษัทซึ่งระบุข้อความเป็นข้อกำหนดนะคะทางศาสนาที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะภายในสุสานพร้อมระบุบอกว่านะคะจะดำเนินการตามกฎหมายหากมีการนำภาพจากภายในเนี่ยไปเผยแพร่ขณะที่สื่อมวลชนนะคะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพในพื้นที่ค่ะ
2: หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบประมาณ20นาทีจึงทยอยออกมาพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าพบหลุมฝังศพภายในสุสาน4หลุมแบ่งเป็นบริเวณริมรั้ว1หลุมและอยู่ภายในเต็นท์หลังคาสีน้ำเงินอีก3หลุมนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดอายุ39ปีเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้ซึ่งก็เมื่อวานเขาร่วมตรวจสอบไปด้วยบอกว่าในหลุมศพเนี่ยภายในหลุมฝังศพที่เทปูนปิดปากหลุมแล้ว3หลุมส่วนอีก1หลุมยังไม่ได้เทปูนแต่มีการนำหินมาเรียงไว้ด้านบนเพื่อเตรียมดำเนินการครับโดยจากสภาพที่พบทำให้ต้องตรวจสอบช่วงเวลาการนำศพเข้ามาฝังอย่างละเอียดเพราะว่ามีข้อสงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะ3ศพอาจถูกนำมาฝังหลังใบอนุญาตหมดอายุหรือไม่ซึ่งกำนันเองก็บอกว่าในสุสานเนี่ยมีการพบป้ายชื่อชั่วคราวนะครับบริเวณหลุมฝังศพบางหลุมแล้วก็ระบุวันที่เสียชีวิตเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68โน่นซึ่งก็จะต้องตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันช่วงเวลาในการนำศพเข้ามาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในระหว่างตรวจสอบตัวแทนบริษัทก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้พร้อมกับตั้งคำถามว่าคุณไม่กลัวกันเหรอผมยังกลัวเลยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายและให้ไปติดตามรายละเอียดจากทางศาล
1: ซึ่งมาที่ตัวละครสำคัญที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เพิ่งออกมาปฏิเสธหยกๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับคำแล้วเพราะว่าหลักฐานมันคาตานะคะสำหรับนายกิติพงษ์สีเหลืองนายกอบต.เสม็ดใต้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเพราะว่าเขายืนยันหลังจากนายกอบต.เนี่ยออกมายืนยันว่าไม่มีไม่เห็นไม่รู้เนี่ยนะคะ ก็ต้องลงไปนะเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วแล้วชาวบ้านเขาก็ยังยืนกรานยืนยันเหมือนเดิมเจ้าตัวก็ต้องลงไปเมื่อวานนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบศพภายในพื้นที่จริงนะจำนวน4ศพนะเมื่อวานปฏิเสธอยู่เลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคาดว่า1ศพนั้นอาจจะถูกฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลแน่เรียกบาลีไปได้เหมือนกันเมื่อวานโทษสื่อด้วยนะโทษสื่อโทษโซเชียลว่ามีการนำเสนอเรื่องไม่จริงนะวันนี้เนี่ยกลับลำพูดอีกอย่างนึงนะคะเลี่ยงบาลีบอกว่านะไอ้4ศพที่พบเนี่ยเบื้องต้นวันหนึ่งศพนั้นอาจจะถูกฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลส่วนอีก3ศพมีข้อสงสัยว่าอาจจะนำเข้ามาฝังหลังใบอนุญาตหมดอายุซึ่งก็จะต้องตรวจสอบเอกสารแล้วก็ข้อเท็จจริงให้แน่ชัดโดยบอกว่าในส่วนของอบต.จะดำเนินการนะคะก็คือการไปแจ้งความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรบ.สาธารณสุขรวมถึงใบอนุญาตที่หมดอายุแล้วเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะคะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้เนี่ยนายกอบต.เสม็ดใต้คนเดิมเนี่ยนะคะกิติพงษ์สีเหลืองเนี่ยนะก็ยังบอกด้วยว่าต้องการนะคะให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับร่างที่ถูกนำมาฝังในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็อำนาจหน้าที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะหาทางออกที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถยอมรับได้ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ท่ามกลางชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมส่วนมาตรการเฝ้าระวังขณะนี้ก็บอกว่าอบต.เนี่ยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่และประสานผู้นำชุมชนร่วมกันติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สร้างความกังวลที่จะไปสร้างความกังวลนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ด้านนางนวลพันธ์แฉ่งเจริญอายุ52ปีชาวบ้านบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อชาวบ้านโดยตรงหน่อยให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลในแนวทางเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วโอ้โหเงียบเลยนะตั้งแต่ปี2566ปีนี้69แล้วครับโดยก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปให้ตรวจสอบการดำเนินการของสุสานแห่งนี้แต่ก็ได้รับคำตอบมาจากศูนย์ดำรงธรรมเพียงหน่วยงานเดียวส่วนหน่วยงานอื่นยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนโดยประเด็นสำคัญหลังจากการตรวจสอบในวันนี้ก็คือการตรวจสอบว่าศพทั้ง4ศพที่ถูกนำเข้ามาฝังเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่ใบอนุญาตขณะนั้นยังมีผลหรือไม่และการดำเนินการภายในสุสานได้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
0: เป็นเรื่องนายกอบต.คนหนึ่งกับชาวบ้านกับผู้ว่าพูดไม่ตรงกันครับคุณผู้ฟังครับเราเป็นคนไทยเราต้องดูแลพื้นที่ดินของคนไทยนะครับอย่าให้ชาติอื่นเขามารังแกแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวยังเข้าไปทำข่าวไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมล้อมรั้วทำไมต้องล้อมรั้วสองชั้นวันนี้เจ้าของที่ดินก็ออกมาสำรวจพื้นที่บอก 7-8 ปีไม่เคยมาดูพื้นที่ดินตัวเองเลยแล้วที่เขาทำอะไรลงไปเนี่ยเจ้าของที่ดินรู้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ฟังถ้าผมมีข่าวก็จะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังว่าผืนแผ่นดินไทยผืนนี้เราจะให้ชาวต่างชาติมาย่ำยีและถ้าฝังศพลงไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของน้ำกินน้ำบริโภคอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการใช้พื้นที่ทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันกระทบไปหมดกรุงเทพนี่เขาไล่แล้วนะครับว่าไม่ให้ฝังศพเพิ่มแล้วใบอนุญาตไม่มีการต่อกันแล้วครับเพราะขณะนี้ตามข่าวนั้นชาวอิสราเอลเข้ามาประเทศไทยเป็นแสนๆคนนะครับแต่ตามข่าวบางฉบับเขาบอกแค่ประมาณหลักหมื่นคนจะหมื่นคนหรือแสนคนก็ถือว่ามาเบียดเบียนการทำมากินของคนไทยครับเพราะนั้นพี่น้องชาวคนไทยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการด้วยนะครับระวังครับครับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะท่านจะเป็นพวกไขมันหรือเป็นความดันเบาหวานครับไขมันเกินอัตราอันตรายนะครับรวมทั้งช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจหลอดเลือดบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาปวดบำรุงสมองและบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายทุกชนิดรับประทานแล้วหลับสบาย แล้วก็หลับลึกด้วยไม่ต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบในกลางคืนครับนี่คือทางด้านของสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มาพร้อมกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ตอบโจทย์โรคระบายขุ่นได้30ปีแห่งการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเพราะนั้นเชื่อถือในเรื่องของความเป็นสมุนไพรสุดยอดที่คืนหยัดขายอยู่ได้30ปีสำหรับตั้งแต่สมัยเก่าๆเนี่ยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมไปดูย้อนหลัง30ปีที่เก็บรายชื่อไว้เนี่ยบางคนยังรับประทานเอนไซม์บายอเนกตราไบโอกันอยู่เลยนะครับขอบพระคุณครับเพราะว่ารับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคระบายได้ทุกๆโรคเหมือนครอบจักรวาลเพราะเราสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเช่นของสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอเพื่อจะดูแลความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบครับของเรามีอย.เรียบร้อยมั่นใจในคุณภาพสนใจสั่งซื้อได้หมายเลขเดียวครับ0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาและเราจะได้สั่งตรงส่งไปให้ท่านถึงบ้านเลยครับ
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ท่านเจ้าภาพ
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับสุดท้ายครับกับบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายแล้วก็ร่ำลากันพรุ่งนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับกับเรื่องราวของข่าวด้วยเสียงเพลงด้วยจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ับน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกเอกสารข่าวกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพริษเปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
4: นายพริษวัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสวหลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพลิตระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกส.ว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอให้เชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เพลงที่สร้างชื่อให้กับสุนารีราชสีมานะครับและก็บอกกล่าวตัวตนของเธอว่าเป็นคนโคราชซึ่งเป็นหลานสาวย่าโมนะครับสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่ากราบเท้าย่าโมส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมทบ13ลพบุรีประธานโทษฮะ ติดลมสถานีวิทยุวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงจากศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความประกอบปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติพี่ญาติญาติทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะในชั่วโมงนี้กับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลาครับหลายท่านติดตามรับฟังมาจากมทว13ลพบุรีนะครับหลายท่านก็มาเจอบนคลื่นนี้เราเจอกันทุกวันครับเวลาสวยงาม 15:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดมีเพลงเพราะๆมาฝากและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่หลายท่านทานทุกอย่างหลายท่านยังไม่ได้ทานเลยสักอย่างหลายท่านสั่งบางอย่างเอาไปดูแลสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟวิสันดูแลดวงตานั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยหลายท่านของใกล้จะหมดก็สามารถจะสั่งซื้อหลายท่านมีไลน์สุภสิทธิ์หลายท่านมี Facebook นะครับก็ติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ได้เลยไม่เสียเงินเสียทองหลายท่านก็สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือของสุภสิทธิ์นะครับโดยบอกชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรส่วนมากก็จะได้รับจากท่านที่โทรมานี่แหละแล้วก็หลายท่านมาสอบถามสรรพคุณหลายท่านเข้าอกเข้าใจแล้วก็สั่งง่ายนะครับสั่งซื้อจำนวนเท่าใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับส่วนสรรพคุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับกำลังหาเพลงพ่อให้ยะเพลงยะยาได้รับฟังกันนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนเลยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนดีพี่มาง้อเบิ้ลปทุมราชอาสยามนะครับคนดีพี่มาง้อนะครับกับนะอดีตหวานใจของเขาธัญญาอาสยามนะครับเดี๋ยวนี้เป็นโสดนะเบิ้ลปทุมราชนี่เป็นโสดแต่ไม่ทราบว่าธัญญาอาสยามนั้นเป็นโสดหรือเปล่ามาฟังเพลงจังหวะโจ๊ะๆกันบ้างเบิ้ลปทุมรับเบิ้ลปทุมราชอาสยามกับธัญญาอาสยามกับเพลงที่ชื่อว่าคนดีพี่มาง้อเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกสรรพคุณของวิซอนกาแฟทินชายกาแฟและสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกว่าโอสดให้ยัดเพลงยัดยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับลองสัก2กล่องนะครับนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตอย่างแท้จริงได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำส่วนผสมที่สำคัญบอกเก่าแล้วขานแล้วนะครับ24ชนิดเดียวอธิบายความนิดนึงเราใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลช์ใช้สารสตีออลไกลโคซานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปนะครับแล้วก็มีสารในตัวช่วยในการย่อยหันดีทอลำไส้ล้างสารพิษนอนไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกาย ร่างกายหุ่นเพลโรสุขใจเสตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจูสกอรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทำบุญทั้งสิ้นดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทซื้อที่2กล่อง500เราจะส่งให้ฟรีนะครับอยู่แห่งคนตำบลใดแล้วส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาหลายท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ทานวิสอนสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปรตอบโจทย์เรื่องราวคนดวง

ต่ออีกหลายท่านนี่มีปัญหาเรื่องราวของลูกตาสลับซับซ้อนโรคซีเวียร์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ก็บอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตนี้แหละ10ชั่วโมง11ชั่วโมงทำงานด้วยดูเองด้วยสารพัดนี่แหละ มันก็ปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายนะครับประสบการณ์10ปีแล้วแยกเพียงเยอะแยะน้ำหมื่นน้ำแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบในดวงตาปวดตามองอะไรเป็นอยากใยใจแมงมุมของคนดวงตาเนี่ย3วันเท่าวันก็หายแล้ว7วัน15วันต่อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเมนประกายดุจดาราดังตาตุกตักกะแตนเลยดังตาตักกะแตน1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันและท่านถามว่าเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลและท่านนะฮะเอาไปหยอดตาได้หรือเปล่าหยอดไม่ได้ฮะหยอดแล้วตาบอดใช้สลับทานจะมีคู่ประสาทตาสมองกับดวงตาเนี่ยมันโยงใหญ่กันแล้วก็ทำให้ท่านในตาดีชัดเจนทานไปแล้วตาดีขึ้นตาดีขึ้นแล้วทานไปจนถึงนู้นแหละครับอายุ120เขาหยุดทานเนาะ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันเพราะมีญาติยาหลายๆท่านบอกว่าสุภาษิตทานแล้วตาดีขึ้นมากๆเลยจะหยุดทานได้ไหมเนี่ยบางทีจากจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมไม่ต้องทานต่อเนื่องนะครับไม่มียี่ห้อไหนในโลกใบนี้ซึ่งทานแล้วตาดีขึ้นเลยแบบว่าไม่ต้องดูแลต่อไปเพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมเราจะทานให้ดวงตาแข็งแรงนะครับหรือกำจัดต้อให้หายไปนะครับด้วยวิซอนเชื่อมั่นฮะประสบการณ์10ปีมีเรื่องเล่าเรื่องราวให้สุภาษิตได้รับทราบเยอะมากและก็ดีอกดีใจว่าทุกท่านนะเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านจนสุภาษิตบอกว่าแยกเพียงยาเป็นอย่างไรกันบ้างยาเพียงยาที่ไปทานวิซอนก็บอกสุภาษิตว่าสุภาษิตนะทานมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตาไม่ดีขึ้นเลยนะพอมาทานวิซอนตาดีขึ้นจะถูกจะแพงก็ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยนะเป็นคนทันสมัยเขาบอกต้องการทานของดีนะราคาจะสูงบ้างแพงบ้างขอให้มันดีจริงเถอะเขาก็จะทานแต่ว่าไปแล้ววิซอนก็ไม่แพงนะครับกล่องหนึ่งทานได้1เดือนนะครับถ้าซื้อ3กล่อง 2,700 บาทเนี่ยเขาแถมให้1กล่องทานได้ถึง120วันหรือ4เดือนนั่นเองนะครับ1กล่องทานได้1เดือนนะครับอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองครับแล้วมาพูดกันรวดเดียวเลยจะได้ฟังเพลงกันยาวๆไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นหญิงชายเวทองวัยกลางคนเนี่ยต้องทานเลยล่ะส่วนมากยัดเพลงยัดยาของสุภาษิตส่วนมากเป็นวัยรุ่นสวกันทั้งนั้นที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ 18-20 ก็ทานได้ทั้งถึงท่านหญิงท่านชายเลยล่ะเขาบอกว่าสูตรหนึ่งเนี่ยหลายท่านปวดประจำเดือนเนี่ยเอาไปทานแล้วก็ดีขึ้นนะฮะก็มาพูดโดยภาครวมนะส่วนมากยัดเพลงยัดยาของสุภาษิตเนี่ยอยู่ในช่วง 50 60 70 80 90กันเยอะนะฮะนั่นก็คือว่าสุภาษิตจะบอกกับลูกขันว่าเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลตรงนี้แหละถือว่าดีเลิศประเสริฐสีหลายท่านมีเบาหวานความดันเขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยแล้วก็หลายท่านฉี่ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาเรื่องราวของต่อมลูกหมากด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นเรื่องราวของความเสื่อมโทรมของร่างกายตรงนี้แหละสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยก็มาทานสูตร1สุภาษิตวิชันนะครับแล้วก็สูตร1นี้ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทางร่างกายและจิตใจในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัยที่จะเข้าสู่วัยทองเรื่องจะไปหลบจะมันว้าวุ่นนะสิและเข้าสู่วัยทองแล้วตอนนี้ความชรามาเยือนเลยซึ่งท่านหญิงนั้นรับไม่ได้กับความผิวย้อนยันวัยชราเนี่ยสามารถนะเอาไปทานเสริมสร้าง
ร่างกายให้ดูมี

น้ำมีนวลขึ้นมาเขาบอกเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็ผู้สูงวัยในกระดูกผุกระดูกพรุนมีโอกาสเป็นสูงมากไปดูแลเซตแต่ต้นเหตุด้วยสูตร1 Superset Revision ทุกสิ่งทุกอย่างในทานเหมือนกันครับ2แคปซูลเท่านั้นก่อนนอนเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดง Superset Revisionราคากระปุกละ350บาทนะครับแล้วมาพูดถึงสูตร2เลยเป็นยาแก้กระสายชื่อยาแก้กระสายรุ่งฟ้าโอสดนะครับกระปุกสีน้ำเงินสูตร2เป็นยาแก้กระสาย24ชนิดความเสื่อมของร่างกายที่มาก่อกินตามร่างกายต่างๆให้เสื่อมโทรมแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้านะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็อ่อยนั่งก็อ่อยนอนก็อ่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสุดๆเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หัวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะครับบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับนะไม่ฉาบประมือเปรย์เท้าไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีมีพิสุขหลายท่านท้องผูกเป็นพระดึกไปกล่อมอาจมของท่านไม่ให้อ่อนไปเลยไม่เหลวไปแล้วไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีวันละ2ครั้ง3ครั้งไม่เกิน3ครั้งครั้งหนึ่ง2ครั้งพอฮะนั่นคือการขับถ่ายที่ปกติแล้วบางท่านถ่ายครั้งเดียวบอกเคยชินเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วหลายท่านถ่าย2ครั้งก็ถือว่าปกตินะครับก็ไปทานกัน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับเยอะมากถูกมากรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับก็ทาน2ครั้งต่อวันนะครับจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าสมองความจำดีด้วยนะครับสุด2นี้เพราะว่าร่างกายดีเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแล้วท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังอะไรท่านสั่นไปทั้งตัวเป็นเกาต์รูมาตอยด์เลยท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนะเคลื่อนเดินเหินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้นอนเป็นผักเลยหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าข้อกระดูกอะไรก็แล้วแต่มันปวดลึกเจ็บลึกมาทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีคุณภาพสูงมีทะเบียนยามีอย.สุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทั้งสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรช่วงต่อไปบอกอีกนะครับ0836931999 0836931999นะครับโทรมาได้ทุกวันครับแล้วก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยครับก็จักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติไอ้หนุ่มทุ่งกระจบทองและตามไปด้วยปาวลีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: าะจ้ะ20ปากกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นหนูเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุกประสาทด้วย
1: จ้ามันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: เอาไปทาน
1: ล
0: ู
1: กกัน
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
1: ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้ส
3: ุ
2: ดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับเมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานเป็นหนึ่ง
4: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบเห็นทุกอย่างแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
4: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินแล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
4: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไร
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
4: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
4: ยากกินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินแล้วมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เน าะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก็ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
4: มันก็มีเคืองอยู่ในนอนแต่ว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
4: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
5: นี่คือคำพูดจากปากจากใจสำหรับที่นะยะเพียงยะที่นำไปทานและปรากฏว่าได้ผลสมคำร่ำลือสมคำโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทวงจันอินนะที่ฐานสุด1สุภาษิตหรือวิชั่นสุด2ลูกฟ้าโอสถพี่เพชรทุนจันงามนะครับซึ่งดื่มกาแฟทินชัยกาแฟเป็นประจำแล้วก็ทานวิสซอนด้วยนะครับและป้าคำเพียงชาวโคกสำโรงลพบุรีนี่เองทานวิสซอนและตาดีขึ้นนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แกวัตันเองบาปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟทินชัยกาแฟจี้งวดจันช่องแกตะครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999ขอบคุณคุณทวินบัวเอี่ยมลูกค้าเก่าเจ้าประจำวังน้ำซับสีประจันซอนบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟคุณสังเวียนรังรักตำบลสามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสูตร2ลูกเฝ้าสูตร2กระปุก700บาทคุณกัลยาณีพิทักษ์บุรีตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสุทธิ์1กล่องลูกเฝ้าโอสถ1กระปุก 1,250 บาทคุณพรพาเงินพันตำบลหัวห้วยหอมตะวันห้วยหอมตาครีนนครสวรรค์วิสซอน1กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,600 บาทคุณระเบียบพิทิมบ้านโนนหัวช้างเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณพิษพิบูลตะบนสะพานเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอัญชลีพรฉิมสลาดตำบลบ้านรอบท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณม้วยทวีธนะทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือเหลือช่างตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสวรรณ1กล่อง900บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกๆท่านนะครับส่งท้ายด้วยไม้พิรมพรกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าใจคนจนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สุภสิทธิ์สวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: Lino Line 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
1: ๆขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟู
2: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: เติม

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชาชาศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic Fondo ในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจปปง.และ DSI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทาง LINE เด็ดขาดไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลหรือควบคุมตัวและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้ณัฐสุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ตัวเธอที่ทำให้ฉันหวั่นไหวเกลียดความรู้สึกนี้ที่มัน
1: เพียงเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
4: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
3: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
1: ่081-290-1691 081-290-1691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นและเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
8: เ
5: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
8: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
8: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
8: 081-290-1691
5: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและความรักความห่วงใยกำลังใจที่มอบให้กับแฟนรายการทุกๆท่านนะคะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราที่นำมาบอกต่อกันค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเนาะการดูแลตัวเองการรักตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีและดูดีอยู่เสมอห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารที่ปลอดภัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันคือการรักษาสมดุลระหว่างกายใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยค่ะเพื่อให้ทุกส่วนทำงานสอดประสานกันได้อย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะคะนั่นก็คือความห่วงใยที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้หันกลับมาดูแลแล้วก็ใส่ใจรักษาสุขภาพของตัวเราเองนะคะค่ะร่างกายของเราคือฐานรากของทุกอย่างก็เปรียบเสมือนบ้านที่เราต้องอาศัยอยู่ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้นการทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะลดน้ำตาลลดอาหารแปรรูปนะลดอาหารที่มีรสจัดนะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอและการเคลื่อนไหวตัวเองแต่พอดีการออกกำลังกายที่พอดีนะคะควรขยับร่างกายให้สม่ำเสมอเช่นการเดินเล่นโยคะหรือว่ายืดเหยียดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องไปออกกำลังกายหนักๆค่ะค่ะและการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะการเข้านอนตื่นนอนเนี่ยก็ขอให้เป็นเวลาเดิมเพื่อให้ระบบนาฬิกาชีวิตนั้นสมดุลควรจะนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงค่ะถ้าคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทางด้านร่างกายที่อยากให้ทุกท่านนั้นหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองบางท่านบอกว่าก็ดูแลแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็นะว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะละเลยไม่ว่าจะจากการทำงานหนักหรือไม่ค่อยมีเวลาแต่สิ่งที่นำมาฝากกันเนี่ยนะคะก็เป็นความห่วงใยเผื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะถ้ายังมีเรื่องของด้านจิตใจและก็อารมณ์ด้วยนะคะทางด้านภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะก็เกี่ยวเนื่องกันรวมถึงด้านจิตวิญญาณคือการมีเป้าหมายทำสิ่งที่รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อผู้อื่นหรือสังคมซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความอิ่มเอมใจลึกๆนั่นเองนะคะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล์ค่ะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์ได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกับแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริ้งค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้ด้วยค่ะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิวิวก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะแต่คุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีเรื่องของการฝึกสติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีการฝึกสติลองอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นการกำหนดลมหายใจสั้นๆระหว่างวันหรือว่าทำสมาธิก่อนนอนลองทำดูนะคะการจัดการกับความเครียดนะคะอาจจะค้นหางานอดิเรกที่ทำ

ทำให้ลืมเวลาหรือว่าเขียนระบายความรู้สึกเพื่อเคลียร์ขยะในใจอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ไม่มีใครว่านะคะค่ะการตั้งขอบเขตคือการกล้าปฏิเสธสิ่งที่บั่นทอนพลังงานและแบ่งเวลาส่วนตัวให้ชัดเจนจากงานค่ะค่ะทำงานแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะค่ะเรียกว่าเราก็เติมเต็มแต่พลังงานบวกๆเข้าไปนะคะพลังงานลบๆเราก็ขจัดทิ้งออกไปค่ะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ในแต่ละวันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกออยล์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนะอยากจะทานอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกออยล์รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกออยล์ค่ะค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณนะคะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราสุขภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะทานง่ายนะคะทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่1610676552111ค่ะโปรมิกออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลหากท่านผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสภาพแวดล้อมรอบตัวเนี่ยก็มีผลต่อพลังงานในตัวเรานะคะความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะคือการใช้เวลากับคนที่สนับสนุนและสร้างพลังบวกตัดลดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือที่เราได้ยินบ่อยๆที่เขาเรียกกันว่าท็อกซิกค่ะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่อยู่อาศัยของเราจะต้องสะอาดโปร่งสบายมีแสงสว่างเพียงพอหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้เล็กๆค่ะค่ะแล้วก็พยายามออกไปสัมผัสแดดตอนเช้าหรือว่าเดินในสวนสาธารณะเพื่อปรับสมดุลพลังงานนั่นเองค่ะค่ะแต่ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพของอากาศกันด้วยในช่วงนี้นะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007นะคะสำหรับไทยแคลพลัสดูแลกระดูกและไขข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2 กระปุกเพียง500 บาทนะคะหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกแห้งเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้คุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีได้นั่นก็คือเรื่องของความกตัญญูหลายท่านอาจจะงงสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรด้วยนะคะลองนึกถึงเรื่องดีๆสัก3อย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะเพื่อฝึกสมองให้มองหาความสุขนะคะการมีเป้าหมายในชีวิตทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าต่อผู้อื่นหรือสังคมเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความอิ่มเอมใจลึกๆได้ค่ะค่ะอย่างไรก็ดีนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่บอกไว้ก่อนค่ะว่าอย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียวนะคะค่ะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็ค่อยๆทำกันไปลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงในวันนี้ก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะสำหรับมระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริ้งนะคะค่ะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริ้งของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
4: ดวงตา
3: ค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยายาบริงให้ยายาบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยายาบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
4: ๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งจากศูนย์ฐานวิทยุกองทัพบ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองขณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
2: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
4: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันในรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินพ ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีโรงงานมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภาคภูมิใจมากผ่านการผลิตน้ำมังคุดมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับแล้วก็วิจัยพัฒนาจนลงตัวที่สูตรนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรบรรจุอยู่ในขวดแก้วไม่มีสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลท่านผู้ฟังที่รักครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบนี่ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวคนเป็นกันเยอะมากทุกวันนี้คือมันเป็นแล้วมันไม่ใช่ว่าตีบแต่สมองเฉยๆปัญหามันก็จะมากระทบกับการเคลื่อนไหวของร่างกายบางคนนี่เป็นครึ่งซีกถ้าเป็นเบาๆก็หน้ากระตุกตากระตุกปากเปรี้ยวนิดหนึ่งมือซ้ายชาเท้าซ้ายชาหรือมือขวาชาเท้าขวาชานะครับอันนี้บางคนเป็นน้อยบางคนเป็นเยอะนี่ถึงกับเปรี้ยไม่มีแรงนะครับบางคนถึงกับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีปัญหาข้างหนึ่งกระดิกไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้นี่ก็ล้วนแต่เกิดจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบถ้าใครมีอาการอย่างนี้นี่ต้องถึงหมอนะครับต้องถึงหมอให้ไวเพราะว่าโดยมากแล้วถ้าเบื้องต้นเนี่ยหมอเขาก็จะรักษามียาสลายลิ่มเลือดบ้างทำบอลลูนบ้างนะครับกินยาทำให้หลอดเลือดมันขยายตัวบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใครที่เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าต้องใจแข็งทำกายภาพบำบัดอย่าขี้เกียจนะครับอยากมีแรงต้องออกแรงลุกขึ้นนะครับเดินเกาะนู่นเกาะนี่ตะเกียกตะกายตะกุยเอายังไงก็ได้ทำไปทำมาเนี่ย 5-6 เดือนมันก็ฟื้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการอย่างอื่นอยู่ด้วยคือผมเองก็อยากจะแนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะว่าอยากขายของมากเกินไปคือถ้าเป็นโรคนี้อยู่แล้วเนี่ย1นะครับทำกายภาพบำบัด2ผมแนะนำเลยให้กินน้ำมังคุดนะครับน้ำมังคุดนี่แหละที่มงคลตอง5ตราพนาลินนี่แหละนะครับกินเข้าไปควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านกินน้ำมังคุดอย่างเดียวท่านเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ทำกายภาพบำบัดเนี่ยจะช้าคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังนั่งอยู่กับที่นอนกับที่อย่าว่าแต่3เดือน4เดือนเลยนะครับแค่ 2-3 วันนี่กล้ามเนื้อมันก็ไม่มีแรงอยากมีแรงต้องออกแรงฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบในสมองแล้วทำให้แขนขาข้างหนึ่งไม่มีแรงกระดุกกระดิกไม่ได้นี่ถ้าอยากมีแรงต้องฝืนตัวเองเดินนะครับอดทน 5-6 เดือนนี่สูงสุด6เดือนก็จะเกือบปกติแล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลตัวเองเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปของกรรมกันบ้างนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่สุพรรณครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีพี่แล้วก็น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนาทองม้วนนี่เป็นพี่สาวคนโตก็ทำหน้าที่ปกครองดูแลน้องๆส่วนพ่อและแม่ของนาทองม้วนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านทั้งสองนี่ไปอยู่ที่บ้านต่างอำเภอสามีของนาทองม้วนนี่ทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็นคนมีนิสัยชอบคุยสนุกสนานเฮฮาเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆนี่นาทองม้วนนี่ก็มีอาชีพเพาะถั่วงอกขายเงินที่ขายถั่วงอกได้ก็นำมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือของน้องๆนี่ทางพ่อแม่เขาส่งมาให้แต่ถ้าขาดเหลืออะไรนะทองม้วนก็คอยช่วยเหลือจุนเจืออีกแรงหนึ่งตัวนะทองม้วนเองมีลูก3คนคนโตแล้วก็คนที่2นี่เป็นผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงชีวิตในครอบครัวของแกก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งน้องทุกคนเรียนจบและมีงานทำน้องบางคนก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและบางคนก็มีครอบครัวก็แยกออกไปแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยในช่วงหลังๆนี้นาทองม้วนเนี่ยเริ่มมีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกับสามีบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะมีปากเสียงแต่ก็มีน้องของนาทองม้วนซึ่งไม่ค่อยชอบหน้าพี่เขยอยู่แล้วก็ยุส่งว่าถ้าอยู่ร่วมทางกันไม่ได้ก็ให้แยกทางกันเสียข้างฝ่ายสามีของนาทองม้วนซึ่งมีฐานะทางบ้านต้อยต่ำฝ่าก็เลยขนของกลับไปอยู่บ้านแม่นาทองม้วนแทนที่จะงอนง้อกลับตามไปด่าทรงทะเลาะกับผัวแล้วก็ลามปามไปถึงแม่ผัวในที่สุดแม่ผัวก็เลยยุลูกชายให้มีเมียใหม่แยกทางกันเดินโดยเด็ดขาดส่วนลูกทั้ง3คนซึ่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่กับแม่ต่อมาทางพ่อและแม่ของนาทองม้วนก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ชราลงมากแล้วก็เลยจัดแบ่งที่ทางให้ลูกทุกคนได้ครอบครองเป็นสัดเป็นส่วนปรากฏว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านหลังใหญ่นั้นตกเป็นของน้องอีกคนนึงส่วนนาทองม้วนเนี่ยได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งอยู่ถัดกันออกไปแต่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็ไม่มีปัญหากันเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็เก่าเต็มทีทั้งต้นเสาและพื้นไม้กระดานก็ผุน้องคนที่ได้รับส่วนแบ่งเขาก็รื้อทิ้งแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นแทนที่ส่วนนาทองม้วนก็เก็บผสมไม้เก่าๆที่ยังพอใช้ได้แล้วก็ขอหยิบขอยืมเงินเข้ามาซื้อเพิ่มเติมก็สร้างบ้านหลังน้อยๆขึ้นได้หลังหนึ่งมีบ้านเป็นของตัวเองแท้ๆกับเขาสักทีแต่ในลำดับต่อมาชีวิตของนาทองม้วนกลับไม่มีความสุขเมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือรายได้ก็ไม่ค่อยมีนาทองม้วนก็เลิกอาชีพเพาะถั่วงอกขายหลายปีแล้วไอ้ครั้นจะหันกลับมาประกอบอาชีพเดิมสภาพของสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไปบ้านสวนซึ่งแต่ก่อนเคยมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ความแห้งแล้งมันเพราะความเจริญนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปเสียหมดพวกน้องๆเขาได้เรียนกันสูงๆมีอาชีพการงานที่ดีแต่เขาก็มีครอบครัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบนาทองม้วนก็เลยไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างอำเภอกลับมาก็ได้ข้าวมากินมีเงินมาใช้บ้างแต่ไม่นานก็หมดนาทองม้วนเริ่มกินเหล้าพอเมาแล้วก็นึกเจ็บใจผัวตามไปด่าผัวที่บ้านเขาแต่ทั้งนั้นเขามีเมียใหม่แล้วเมื่อไปด่าว่ารุกรานมากๆเขาก็ขับไล่สายส่งกลับมาเมื่อยิ่งคิดยิ่งแค้นก็ยิ่งกินเหล้าจนขาดสติทีนี้เจ้าโอกลูกชายคนโตของนาทองม้วนน่ะเป็นคนไม่เอาฐานแม่ให้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนชอบแต่คบเพื่อนกินเหล้าแม่หาเงินเป็นค่าเครื่องบินให้ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลางไปแล้วก็ไปกินเหล้ามีเรื่องชกต่อยเขาก็ส่งกลับมาในเวลาไม่ถึงเดือนเมื่อกลับมาบ้านก็ใช้ได้ถุนบ้านเนี่ยเป็นที่ตั้งวงกินเหล้ากินมันแทบทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเดินค่อนคืนเมาแล้วก็เที่ยวไประรานเพื่อนบ้านเพื่อนของเจ้าโอกบางคนนี่มีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครองเลยนะ พอเมาก็ยิงปืนรัวขึ้นฟ้าปับปับปับปับปับเสียงสนั่นหวั่นไหวผู้เฒ่าผู้แก่นอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกขึ้นมาด่าต่อมาเจ้าโอกก็มีเรื่องถูกตำรวจจับหน้าทองม้วนก็ต้องไปประกันตัวออกมาถึงแม้เจ้าโอกจะเป็นคนอย่างนี้แต่ว่านิสัยอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนรู้จักพูดจาเมื่อพบเห็นญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักทักทายปราศัยเวลาที่ญาติพี่น้องก็จัดงานบุญงานกุศลเจ้าโอกก็เป็นตัวแทนของแม่ไปช่วยงานเขาได้ไม่เหมือนกับน้องอีกสองคนซึ่งค่อนข้างจะเฉยๆน้าทองม้วนกินเหล้าก็เพราะมีความกลัดกลุ้มใจแต่เจ้าโอกนั้นไม่ได้กลุ้มอะไรมันกินเหล้าเป็นประจำแต่ในแต่ละวันเนี่ยจะมีเพื่อนผูงมานั่งชุมนุมมันเต็มบ้านก็มีหลายครั้งเมื่อเพื่อนรินเหล้าให้เจ้าโอกแล้วก็รินส่งให้แม่เจ้าโอกด้วยสองแม่ลูกคู่นี้ก็ไปด้วยกันได้ส่วนน้องชายเจ้าโอกนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ออกหางานทําในที่สุดก็ได้ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแต่ครั้งกลับมาคราวไหนก็พบแต่แม่กับพี่ชายกินเหล้าเมากันอยู่พูดคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เกิดความอับอายเพื่อนบ้านระยะหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านส่วนน้องสาวอีกคนที่แรกก็อยู่กับแม่และพี่ชายคนโตแต่ว่าเมื่อพี่ชายพาเพื่อนขี้เหล้ามาอยู่เต็มบ้านคนขี้เมานี่มันก็ชอบพูดคุยตลกโปกฮาบางครั้งก็พูดจาหยาบหยาบล้นๆน้องเป็นสาวเป็นนางก็ได้แต่หลบหน้าอยู่ในห้องพอนานวันเขาก็รู้สึกว่ามันเหลือที่จะทนทานก็เลยหนีไปอยู่กับน้าสาวในที่สุดบ้านหลังนั้นก็มีแต่น้าทองม้วนกับเจ้าโอกเนี่ยอาศัยอยู่กันแค่สองคนเจ้าโอกอยู่ครองตัวเป็นโสดมาจนกระทั่งอายุใกล้30ปีถึงไปได้แม่ม่ายลูกติดมาเป็นเมียโดยที่น้าทองม้วนน่ะไม่เห็นด้วยหรอกน้าทองม้วนน่ะอยากให้ลูกได้ผู้หญิงที่ดีมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานแต่จะทำยังไงได้เพราะตัวเจ้าโอกเองมันก็ไม่มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเมื่อมีเมียแล้วเนี่ยทีแรกเจ้าโอกก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นคิดทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเคยคบเพื่อนมาก่อนนี่มันยากจะทิ้งวิถีชีวิตที่ตัวคุ้นเคยตื่นเช้าเจ้าโอกก็เตรียมตัวจะออกทำงานแต่แล้วเพื่อนฝูงก็หิ้วขวดเหล้ามาตั้งไอ้ที่ตั้งใจจะก้าวออกเดินก็ต้องหยุดหยุดนั่งล้อมวงกินเหล้ากันเมื่อผัวนั่งเมียก็ต้องนั่งด้วยกินเหล้ามันง่ายเนี่ยกินง่ายแล้วก็สนุกแต่ทำงานมันลำบากแล้วก็เหนื่อยการกินเหล้ามันจึงไม่เหมือนการทำงานในความรู้สึกของผู้เป็นแม่เนี่ยมีแม่คนไหนบ้างที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนเลวแม่ก็อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขทัดเทียมหน้าตาคนอื่นเขาแม่เห็นลูกได้ดีแม่ก็พลอยยินดีไปด้วยความรู้สึกของน้าทองม้วนก็ไม่แตกต่างจากนี้เมื่อน้าทองม้วนไม่เมาเหล้าความรู้สึกของความเป็นแม่ก็ย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์น้าทองม้วนกลับจากไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านต่างอำเภอผ่านการเดินทางมาเหนื่อย
0: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรธพนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาเราก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรนะครับคนอื่นเพียงแซงทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับทิพย์มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินคนเราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองกับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่านต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้างนะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมคุฏตราพนารินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: พอมาถึงบ้านเห็นลูกชายลูกสะใภ้นั่งกินเหล้ากันอยู่ก็เอ่ยปากด่าว่าสั่งสอนแต่ลูกสะใภ้นี่เถียงคําไม่ตกฟากแม่ผัวด่ามาคํานึงก็โต้กลับไป2คําเรื่องของเรื่องก็เลยขยายไปเรื่อยเวลานั้นเจ้าโอกนี่เมามากและกําลังนั่งกินเหล้าร้องรําทําเพลงกันเพลิดเพลินอยู่แต่แล้วจู่ๆแม่กลับมายืนร้องด่าแปรนแปรนก็เกิดความโมโหสุดขีดพอลุกขึ้นได้ก็ยกเท้าถีบหน้าแม่จนล้มทั้งยืนยังไม่หายโมโหตรงก็เตะซ้ําเพื่อนฝูงตอนนั้นดูมันจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งร้องห้ามเท่าไหร่เจ้าโอกก็ไม่ฟังต้องวิ่งเขากอดปล้ำช่วยกันจับกันยึดแขนขาเจ้าโอกไว้ถึงได้หยุดความบ้าระห่ำของมันได้เสียงพูดเล่าขานกันไปปากต่อปากมึงเอ้ยวันนั้นทำไมจับไอ้โอกไว้นะไอ้โอกมันเตะแม่มันตายชัวนะรู้กันไปในทั่วในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องหลังจากวันนั้นไม่นานต้นเดือนธันวาคมวันหนึ่งเจ้าโอกรู้สึกปวดหัวตัวร้อนสงสัยจะเป็นไข้ไม่สบายก็ล้มตัวลงนอนแต่แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่านอกจากอาการไข้แล้วยังรู้สึกว่าท่อนขาเนี่ยมันรีบลงยังไงก็ไม่รู้ขาก็ไม่มีแรงเหมือนกับคนง่อยเปลี่ยน้าทองม้วนซึ่งเป็นแม่และเมียของเจ้าโอกก็ช่วยกันหามไปส่งโรงพยาบาลเจ้าโอกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจะขยับตัวแล้วลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นจนเนื้อหนังที่ก้นนี่เปื่อยเน่าจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมอาการไข้ของเจ้าโอกก็ได้รับการรักษาจนหายแต่ว่าท่อนขาที่รีบเนี่ยไม่มีแรงรักษาไม่หายวันขึ้นปีใหม่เพื่อนเขาเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนานครื้นเครงแต่เจ้าโอกเดินไม่ได้ต้องนอนมองทำตาปริบอาการที่เกิดขึ้นกับเจ้าโอกนี้ใครหลายคนที่ได้รับรู้ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปบางคนก็อธิบายโดยใช้เหตุผลทางแพทย์ว่าเพราะเจ้าโอกนั้นเป็นไข้พิษไข้ก็ทำให้ขาก็มันเป็นง่อยเปลี่ยแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเตะแม่มันครับเป็นเพราะกฎแห่งกรรมแล้วท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะครับ
1: ท่านผู้ฟังตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาทุกคนก็ต้องได้ยินสรรพสำเนียงเสียงต่างๆเสียงรถเสียงเพลงเสียงพูดเสียงด่าทอสารพัดเสียงไปจนกว่าจะหลับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงขอเวลาสักชั่วโมงนะครับเพื่อให้ท่านฟังเสียงอาจารย์ยอดหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านบอกว่าในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ย

0: ที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเทวดาสีดำตื่นท่านก็จะพาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาพาไปคบหากับคนชั่วสิ่งเลวจนท้ายที่สุดท่านก็พาเข้าคุกเข้าตารางหรือว่าพาไปตายพอตายแล้วท่านก็พาลงนรกไปอีกต่างหากวิธีที่จะปลุกเทวดาสีขาวให้ลุกขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้นอนทำตาปริบปริบอยู่คือถ้าเทวดาสีขาวลุกขึ้นมาเมื่อไหร่เทวดาสีดำก็ต้องแพ้เพราะว่าเทวดาขาวนี่มีฤทธิ์มากกว่าเทวดาดำแต่ว่าที่เทวดาดำมีฤทธิ์อำนาจอยู่ก็เพราะเทวดาขาวเอาแต่นอนถ้าปลุกให้เทวดาขาวลุกขึ้นได้เมื่อไหร่เทวดาดำก็เพ่นเมื่อนั้นรายการภาคเที่ยงวันของอาจารย์ยอดที่นี่ครับจะใช้ปลุกเทวดาสีขาวในตัวท่านโดยเฉพาะด้วยวิธีการเล่าเรื่องอ้าวเอ๊ะเล่าเรื่องแบบไหนที่ปลุกเทวดาได้มีครับอย่างเช่นมีไอ้หนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมเหลือกำลังจะนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเดินก็พุทโธจะไปไหนทีก่อนจะออกรถก็สวดมนต์อยู่นั่นแล้วความจะออกรถได้วันนั้นท่าไหนไม่รู้ไอ้หนุ่มขึ้นรถได้สตาร์ทรถชึ่งเลยเสียงเทวดาประจำตัวก็ดังขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเจ้าลืมอะไรไปอย่างแล้วไอ้หนุ่มก็ชะงักขอโทษนะหลวงพ่อว่าแล้วก็สวดอิติปิโสสามจบสตาร์ทรถชึ่งเจ้าลืมอะไรไปอย่างแล้วลูกลืมอะไรหลวงพ่ออ๋อว่าแล้วก็สวดชินบัญชรอีกสามจบสตาร์ทรถชึ่งเจ้าลืมอะไรไปอย่างแล้วลูกลืมอะไรหลวงพ่ออ๋อว่าแล้วก็สวดยอดพระกันพระไตรปิฎกอีกสามจบสตาร์ทรถชึ่งเจ้าลืมอะไรไปอย่างแล้วลูกโอ้ยไม่ลืมแล้วหลวงพ่อสวดหมดแล้วไม่ลืมแล้วลืมลูกลืมอะไรหลวงพ่อลืมคาดเข็มขัดลูกคาดเข็มขัดนิรภัยซะก่อนที่ลูกเอ้ยเนี่ยรายการอาจารย์ยอดเป็นแบบเนี้ยถึงจะพูดถึงเรื่องของผีสางนางไม้เทพเทวดาแต่ก็ไม่เคยนำพาผู้คนไปสู่ความงมงายแต่ประการใดในนิทานอีสปฉบับอาจารย์ยอดกล่าวถึงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับเกวียนเข้าไปในป่าปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้ลูกล้อเกวียนตกไปในลมลึกด้วยควายลากไม่ไหวผู้ชายคนนี้ก็กลัวจะมืดค่ำอยู่กลางทางมองหาใครก็ไม่เห็นแต่ต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งก็เลยบนบานขอให้เทวดาช่วยตอนนั้นเทวดาที่เป็นเจ้าป่าก็มองลงมาเห็นตะคุ่มตะคุ่มมาก้มๆเงยๆอยู่ใต้ต้นมะพร้าวก็ลงมาจากต้นไม้มาบอกกับผู้ชายคนนั้นว่าเอ็งจะมัวบนบานอยู่ทำไมแล้วเอาบ่าแบกลูกล้อเข้าแล้วเอาแส้ตีควายให้เดินน่ะลูกล้อมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นจากลมได้ร้องโวยวายบนตะพึดเลยอย่างนี้ยังไม่ทันจะลองกำลังตัวเองให้เต็มฝีมืออย่างนี้แล้วมันจะมีทางสำเร็จได้ยังไงว่าแล้วเทวดาก็ปีนต้นมะพร้าวกลับขึ้นไปผู้ชายคนนี้ก็บ่าแบกลูกล้อครับแล้วก็เคี่ยนควายให้เดินแต่ไออาการที่แบกลูกล้อด้วยเนี่ยเคี่ยนควายด้วยเนี่ยเคี่ยนควายไม่ถึงถ้าจะเคี่ยนให้ถึงก็ต้องเอาบ่าออกจากลูกล้อเกวียนมันก็ตกลงไปในลมอย่างเก่าควายก็ดึงไม่ขึ้นอีกผู้ชายคนนี้ก็กลับมาบนบานเทวดาอีกเทวดาก็ไต่ลงมาจากต้นมะพร้าวอีกผู้ชายคนนี้ก็เล่าความตามที่ได้ปฏิบัติตามคำของเทวดาแล้วแต่ไม่สำเร็จขอให้เทวดาช่วยเทวดาก็บอกว่าเทวดาจะช่วยได้แต่งานเบาๆหรือว่างานที่จวนจะสำเร็จผลอยู่แล้วเท่านั้นนะไอ้งานขนาดเกวียนตกลมลึกอย่างนี้เทวดาไม่ไหวหรอกลูกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเองเดินไปที่ทางสี่แยกนะเขามีไอ้บริการรถยกอยู่เองไปจ้างเขาเอารถปั้นจันมายกไปเถอะเดี๋ยวกูจะช่วยคว้าเกวียนให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าทำเองก็ทำไม่ได้บนเทวดาก็ไม่ได้จ้างเขาเถอะนะมีตังค์ขี้เหนียวมันก็ตกลมอยู่อย่างนี้แหละเรื่องนี้เอาไว้สอนคนขี้เหนียวครับรู้จักลงทุนซะมั่งไม่ใช่นั่งบนบานอย่างเดียวเอะอะก็จะให้เทวดาช่วยแปลกคน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดเข้มข้น ข้มข้นยังไงคื

0: มังคุดเนี่ยกิโลหนึ่งได้ทำได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดรสชาติธรรมชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวบางขวดอาจเปรี้ยวนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลมังคุดเนื้อออกมารสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปตกใจบางขวดอาจจะมีหวานแต่ไม่ใช่หวานน้ำตาลหวานจากผลไม้ไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานเราก็มีมาตรฐานมี GMP มีอย.เรียบร้อยมั่นใจได้ครับท่านผู้ฟังในสินค้าของเราผมเคยเข้าประกวดที่จังหวัดสระบุรีเอาสินค้าเอาน้ำมังคุดตาพนาลินนี่แหละเขามีงานนะครับที่มวกเหล็กวันนั้นจำได้ที่ฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กก็จะเป็นสมุนไพรภาคตะวันออกทั้งหมดนะตั้งแต่จันทบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีแถบนี้นะครับ8ลิ้วนำสมุนไพรทั้งหมดมาประกวดกันนะครับในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของความปลอดภัยความสวยหรูเขามีกรรมการพิจารณาผมไม่รู้ว่าเขาพิจารณาอะไรบ้างแต่เราต้องไปยืนต่อหน้ากรรมการไปพรีเซนต์ว่าของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับการบรรจุกระบวนการบรรจุแพ็กเกจรูปลักษณ์ความสะอาดความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูหมดคิดว่าอย่างนั้นนะแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องถือขวดไปพรีเซนต์ต่อเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดของสระบุรีเสียดายเราไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยสินค้าของเราก็มีมาตรฐานนะครับเราก็ได้รับโล่ออกมาท่านผู้ฟังที่ต้องการเรื่องสุขภาพนะครับมั่นใจได้นะครับว่าน้ำมังคุดของเรานี่ได้มาตรฐานกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพลองดูนะครับอย่าเชื่อผมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับต้องลองกินลองทานดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากตัวคนที่ตัวเองรักฝากคนที่ตัวเองนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสเอ้าซื้อไปฝากท่านผมมั่นใจว่าดีแน่นอนนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของยายโอนะครับล้มเดินไม่ได้อยู่ที่กระบี่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับขอสายยายโอหน่อยครับผมพันโทเพโรโทรจากน้ำมังคุดครับคุณยาย
1: มึงไปกินน้ำมังคุดแล้ว ล้มแล้วล่ะ
0: เอาย
1: ายได้ไม่ได้แล้วนี่กินน้ำมังคุดแน่เดินได้แล้ว
0: ครับผมคุณยายเป็นอะไรถึงกินน้ำมังคุดครับคุณยาย
1: พอดีขึ้นนะกินน้ำมังค
0: ุ
1: ด
0: อ๋อดีขึ้นเป็นอะไรถึงมากินก่อนกินเป็นอะไร
1: ฮะ
0: ก่อนกินคุณยายเป็นอะไรครับถึงมากิน
1: พอเดินไม่ได้อ่ะลมเดินไม่ได้
0: ลมเดินไม่ได้
1: ก
0: ิน
1: น้ำมังคุดนี่เดินได้แล้ว
0: กินไปกี่ขวดครับคุณยาย
1: โอ้ยี่สิบเลือดแล้ว
0: ยี่สิบเลือดแล้วเกินสี่
1: ยี่สิบเลือด
0: ครับผม
1: ไอ้เจ้าดำตาโมดยังไง
0: ครับ
1: ตรงนี้ไปกินฟักเม็ดนั่ง
0: ครับ
1: กินฟักเม็ดนั่งก็เดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้เจอมังคุดนี่กินแล้วก็เดินได้แล้วนี
0: ่ดีใจไหมดีใจไหมกินแล้วเดินได้นี่
1: ยิ้มได้เดินได้แต่ว่าผมไม่ตาไม่ได้หมดรู
0: ้อ๋อยายโออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: เจ็ดสิบแปด
0: อยู่บ้านอะไรครับคุณยาย
1: อะอ
0: ยู่บ้านอะไร
1: ประมาณ
0: หน
1: ึ่งพิการตำบลบนดินน้อย
0: อำเภอ
1: เมืองจังหวัดกระบี่
0: อยู่กระบี่เนาะครับผมเอายังไงก็สู้ๆเนาะคุณยายเนาะกินไปเรื่อยๆเนาะจะยังไงผมขออนุญาตเอาเสียงคุณยายออกอากาศได้ไหมให้คนฟังได้ไหมเขาสงสัยให้เขาไปถามได้ไหมว่ากินดีจริงเปล่า
1: ก็ได้กินได
0: ้ออกอากาศออกอากาศได้นะถ้าเขาไม่เชื่อให้เขาไปถามที่บ้านได้ไหม
1: มาจ้ะ
0: บ้านอะไรนะบ้านอะไรนะ
1: บ้านนาตีนตรงนี้
0: บ้านนาตีนตำบลอะไรนะ
1: กระบ
0: ี่
1: น
0: ้
1: อย
0: กระบี่น้อยโอเคนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดฟังอยู่ใกล้ๆบ้านยายโอไปถามได้เลยไปคุยได้เลยคุณอายายดื่มน้ำมังคุด20กว่าขวดแล้ว
1: ถ้ามันลมแล้วก็มันไม่ตื้อแล้วเลยพอลมแล้วต้องกินแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่ได
0: ้ครับเอาสู้เนาะคุณยายเนาะยังไงก็ให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณยายเนาะครับหายไวๆแข็งแรงไวๆสู้ๆ ขอบคุณขอบคุณมากครับดื่มไปเรื่อยๆนะยาย
1: โอเคมากนะ
0: ครับครับขอบคุณครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
3: เดี๋ยวเอานิทานพื้นบ้านกันแล้วกันนะครับตามจังหวัดต่างๆนี่เขาจะมีนิทานของเขาอยู่เรื่อยเช่นที่นครปฐมก็มีราชบุรีก็มีแต่นิทานวันนี้เป็นนิทานจากชลบุรีครับนิทานพื้นบ้านของชลบุรีเรื่องลูกกตัญญูกล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายสองคนนี่เป็นพี่น้องกันทั้งสองนี่เป็นลูกคนจนอยู่กับพ่อที่แก่และอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีส่วนแม่น่ะตายแล้วต่อมาทั้งพี่ทั้งน้องได้แต่งงานออกเรือนไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงพี่ชายเนี่ยไปได้ลูกสาวเศรษฐีมีชีวิตสบายส่วนน้องชายไปได้ลูกสาวคนจนในชีวิตก็ลำบากพอสมควรก็จนนะอยู่มาวันหนึ่งพ่อคิดถึงลูกก็เดินทางไปเยี่ยมโดยไปหาลูกชายคนโตก่อนพอไปถึงหน้าบ้านก็ร้องเรียกไอ้ทิศเอ้ยพ่อมาเยี่ยมเว้ยลูกชายเห็นพ่อแต่งตัวมอซอมาก็เกิดความรู้สึกว่าอายภรรยาอายพี่น้องฝ่ายภรรยาอายใครต่อใครไปหมดก็เสแสร้งแกล้งทำเป็นไม่รู้จักแล้วก็ไม่ออกไปต้อนรับฝ่ายพ่อไม่เห็นลูกออกมาต้อนรับก็เดินออกมาบ่ายหน้าไปหาลูกชายคนเล็กอยู่ชนบทอยู่บ้านนอกพอไปถึงก็ร้องเรียกไอ้ทิศเอ้ยลูกชายได้ยินก็รีบวิ่งออกมาต้อนรับอ่ะพ่อมาไงเนี่ยโอ้พ่อถ้าจะเหนื่อยแย่แล้วสิท่าไปเข้าบ้านก่อนไปฝ่ายพ่อน่ะเดินทางมาเหนื่อยก็หิวก็บอกลูกเอ้ยพ่อหิวจังเลยว่ะมีข้าวกินบ้างไหมเนี่ยมีข้าวสุกในหม้อแค่นิดเดียวอะสักสองสามคำเห็นจะได้ข้าวสารก็หมดวันนี้ตัวฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่าเลยพูดแล้วก็รีบไปตักข้าวขอดหม้อมามันก็มีอยู่แค่นั้นเนี่ยเหยาะน้ำปลาลงไปขยำเอามาให้พ่อกินได้สองคำก็หมดไม่เพียงพอที่จะประทังความหิวของพ่อเลอก็แค่นั้นแค่สองคำมันจะไม่ได้ช่วยอะไรพ่อหิวข้าวจนตาลายมีอาการจะเป็นลมประกอบกับต้องเดินทางไกลก็หมดเรี่ยวหมดแรงอายุก็มากแล้วด้วยสังขารร่างกายก็ไม่อาจจะทนทานได้เสร็จแล้วพ่อก็บอกไอ้ทิศเอ้ยเอ็งแบกพ่อไปป่าช้าทีเถอะพ่อคงจะไม่รอดแน่วันนี้มันใกล้จะหมดลมอยู่แล้วลูกชายก็มือไม้สั่นแบกพ่อไปน้ำตาก็ไหลนองหน้าพอไปถึงป่าช้าพ่อก็เผยเปลือกตาพูดเสียงแผ่วเบาเอ็งรีบต่อโลงให้พ่อเดี๋ยวนี้ลูกชายตะลีตะลานรีบทำตามคำสั่ง ครื่องไม้เครื่องมือต่อลงก็ไม่มีจะทำยังไงดีก็พยายามหาไม้เล็กไม้น้อยมาขัดกันเอาเถาวัลย์มัดแน่นหนาหากระดานมาปูแล้วก็อุ้มพ่อนอนลงไปถ้ามีสัตว์อะไรมาเกาะที่ปากโลงเนี่ยให้จับมันไว้นะมันจะให้คุณกับเองสิ้นเสียงสั่งพ่อก็หมดลมหายใจเจ้าลูกชายร้องไห้เสียใจอยู่พักใหญ่จนสลบอยู่บนโลงศพไปแหละพอฟื้นคืนสติก็เห็นนกเขาตัวหนึ่งมาเกาะอยู่ที่ปากโลงพอจะจับมันก็บินมาเกาะบนไหล่เขาก็เลยพามันกลับบ้านไปด้วยกลับถึงบ้านก็เที่ยวหยิบยืมสตังค์ของญาติเพื่อนบ้านคนละเล็กคนละน้อยมาจัดงานศพแล้วก็เผาศพพ่อไปตามประสายากเสร็จงานศพแล้วก็คิดจะหาเงินมาใช้หนี้เวลานั้นนกเขาก็ขันขึ้นด้วยเสียงไพเราะมากพอขันทีนึงก็มีเงินร่วงหล่นลงมาขันทีนึงเงินก็ร่วงลงมาขันทุกทีเงินก็ร่วงทุกทีจนมีจำนวนมากมายก่ายกองเขาก็ดีใจที่จะได้มีเงินใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ยังจะมีกินมีใช้ไปอีกตลอดชีวิตนับแต่นั้นมาลูกชายคนเล็กผู้ยากจนก็กลับเป็นคนมั่งมีส่วนพี่ชายในกลับยากจนลงวันหนึ่งก็เดินทางไปหาน้องชายเห็นน้องชายร่ำรวยขึ้นก็ถามเอ็งรวยได้ไงวะทั้งที่ผ่านมาไม่มีวี่แววว่าเอ็งจะรวยอะไรได้เลยถูกหวยไงนกเขาพี่นกเขามงคลที่ได้มาเพราะพ่อทำไมอ่ะมันยังไงก่อนพ่อตายพ่อสั่งว่าถ้ามีสัตว์อะไรมาเกาะที่ปากโลงให้จับไว้แล้วมันจะให้คุณพอพ่อตายก็มีนกเขาเนี่ยมันบินมาเกาะที่ปากโลงฉันก็เลยจับมาเลี้ยงไว้มันให้คุณเหลือเกินนะพอขันทีนึงเงินก็ร่วงมาให้ฉันได้ใช้จนกระทั่งฉันมีเงินเก็บตั้งเยอะแล้วล่ะเออดีนี่ดีดีดีเออแต่ว่าตอนนี้ฐานะพี่แย่ลงว่ะเนี่ยตั้งใจจะมาขอความช่วยเหลือจากแกอยู่พอดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะยืมนกเขาไปสักสองสามมันได้ไหมพอมันขันให้เงินฉันตั้งตัวได้แล้วจะเอามาคืนได้เลยพี่แต่พี่อย่าไปทำร้ายมันนะน้องชายก็จับนกเขาใส่กรงให้พี่ชายหิ้วไปบ้านไปถึงบ้านก็ไม่รอช้าพี่ชายก็ร้องบอกนกขาวเอ้ไอ้ขาวขันเดี๋ยวช่วยให้กูหายจนนะทีเออขันนกขาวก็ว่าง่ายสั่งให้ขันก็ขันแต่พอนกขันครั้งที่หนึ่งจู้ฮุกรูปรากฏว่าจั่วบ้านพี่ชายก็หล่นโครมลงมาขันครั้งที่สองหลังคาบ้านที่มุงด้วยกระเบื้องก็ระเบิดร่วงหล่นลงมาเป็นแถวขันครั้งที่สามบ้านทั้งหลังเนี่ยยุบหวบเลยพังภาพลงมาคนในบ้านหนีตายกันจ้าละวันพี่ชายโมโหมากก็จับนกเอาไปฝังทั้งเป็นนกก็ขาดใจตายในเวลาต่อมาที่นี้น้องชายเห็นว่าการเวลาผ่านไปนานตั้งหลายเดือนแล้วไม่เห็นพี่ชายเอานกเขามาส่งให้สักทีก็เดินทางไปที่บ้านพี่ชายเพื่อจะทวงนกคืนครั้นเห็นบ้านพี่ชายพังวอดวายก็ตกใจก็ถามพี่ทำไมบ้านพี่พังลงมาอย่างนี้ไก่นกเวรของเองไงมันไม่ได้ขันมาเป็นเงินเป็นทองให้ข้าแต่มันมาขันให้บ้านครับพังพินาศหมดอะครั้งแรกก็จั่วหล่นครั้งที่สองหลังคายุบครั้งที่สามพังหมดทั้งหลังเลยข้าเลยจับมันฝังทั้งเป็นอยู่ตรงโน้นอะตายแล้วนกเขาฉันอุทานออกมาแล้วน้องชายก็วิ่งไปยังที่ฝังนกเอาจอบขุดขึ้นมาปรากฏว่าเหลือแต่กระดูกก็เก็บกระดูกเอาไปบ้านไว้เป็นที่ระลึกต่อมาเขาก็นำกระดูกนกเขานี่มาวางเรียงคล้ายๆหวีเสร็จแล้วก็ตอกมัดเอาไว้วันหนึ่งผมเขายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบก็เอากระดูกนกเขามาสางผมปรากฏว่ามีเงินร่วงหล่นลงมาเป็นหลายกองก็ทำให้น้องชายร่ำรวยขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเมื่อน้องชายนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ชายฟังพี่ชายก็มาขอยืมมาหวีผมบ้างลองหวีผมอยู่สามทีปรากฏว่าผมร่วงจนหมดหัวเลยก็เอาไปทิ้งแล้วกระทืบก็แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวันหลังน้องชายก็ไปขอคืนมึงไม่เห็นหัวกูละกูหัวกูต้องล้านเหน่งเลื่อมไปทั้งหัวก็เพราะไอ้หวีจังไรของมึงนี่แหละกูเอาไปทิ้งแล้วกูกระทืบแล้วไปทิ้งที่ชายป่าโน่นแล้วน้องชายวิ่งไปเก็บมาเอากลับไปบ้านเอามาเหลาทำเป็นไม้จิ้มฟันขันนำมาใช้แคะฟันปรากฏมีเงินร่วงหล่นลงมาอีกน้องชายก็ไปเล่าให้พี่ชายฟังอีกพี่ชายยืมไปแค่ฟันมั่งแคะไปแคะมาฟันหลุดหมดปากเลยทีนี้เสียใจน้องร้องไห้โอ้ลำพึงลำพัน มันเป็นยังไงวะกูตั้งแต่วันไม่ออกมาต้อนรับพ่อเนี่ยทำอะไรเป็นไม่ดีไปหมดบ้านก็พังจนไม่มีที่อยู่หัวก็ล้านไม่มีผมสักเส้นฟันก็หักเยี่ยนไม่เหลือเลยโถชีวิตฉันครับนั่นก็เป็นนิทานพื้นบ้านจากชลบุรีครับยังมีจังหวัดอื่นๆอีกเยอะครับเดี๋ยวทยอยเล่าให้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้รู้ดูแลนะครับดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานทั้งแบบวิถีพุทธแล้วก็แบบแผนไทยท่านผู้ฟังครับในท้องของเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีตัวที่มีเหตุตัวที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือระบบลำไส้ของเราไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังในท้องของเราซึ่งเป็นท้องเล็กๆเนี่ยนะท่านลองเดาไว้ในใจนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้แล้วเดาไว้ในใจว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับลำไส้ใหญ่มันยาวเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับลำไส้เล็กของเราเนี่ยยาว7.5 เมตรเจ็ดเมตรครึ่งท่านฟังไม่ผิดนะครับ7.5 เมตรหรือว่าถ้านับเป็นฟุตก็คือ25 ฟุตลำไส้ใหญ่เนี่ยยาวประมาณ5 ฟุตหรือ1.5 เมตรโอ้โหยาวมากในลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นโรงงานแปรรูปอาหารท่านผู้ฟังเป็นโรงงานแปรรูปอาหารเรากินหมู3 ชั้นเข้าไปเนี่ยนะครับลำไส้เล็กนี่จะทำหน้าที่แปลงหมู3 ชั้นนะครับให้กลายเป็นสารที่เรียกว่ากลีเซอรอลนะเปลี่ยนโปรตีนเนื้อวัวให้กลายเป็นกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงข้าวสวยให้เป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการทำงานของลำไส้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็จะดูดซึมนะครับดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายจะใช้เวลาตั้งแต่3-8 ชั่วโมงบางคนระบบย่อยอาหารดี3 ชั่วโมงก็โล่งแล้วบางคนย่อยไม่ดี8 ชั่วโมงบางคนไม่ย่อยเลยมันก็อืดสำคัญทีนี้ไอ้คนที่มันท้องอืดนี่สำคัญท่านผู้ฟังอาหารมันไม่ย่อยแล้วมันไปอยู่ไหนบางคนก็ระบบขับถ่ายดีโชคดีไปถ้าขับถ่ายไม่ดีนะผมเคยไปตามต่างจังหวัดไปสอบไปถามบางคน3 วันถ่ายที่7 วันถ่ายทียังเคยเจอผมยังงงมันไปอยู่ที่ไหนโอเคละลำไส้มันยาวเนี่ยมันเก็บได้เยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดการหมักหมมพอหมักหมมนานๆเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่พึงประสงค์อาจจะทำให้มีปัญหาในระบบลำไส้เขาบอกว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับ15 คนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในฝรั่งเขาวิจัยเอาไว้นะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็ไปโทษฝรั่งแต่ฟังหูก็น่าเชื่อถือ15 คนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งลำไส้1 คนนะครับถ้าลำไส้เราไม่สะอาดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทีนี้อันนี้เป็นสถิติของคนอเมริกาเขาแล้วก็ลำไส้โรคที่2ที่คนมักจะเป็นก็คือผนังลำไส้มันพองมันเป็นกระเปาะมันพองขึ้นมาเหมือนหนังเรามันพองน่ะมันพองลำไส้มันบางนะครับเป็นลำไส้ที่อักเสบแล้วก็อันที่3ก็คือลำไส้เป็นแผลเรื้อรังนี่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าน้ำมังคุดมีส่วนผสมของแซนโทนแซนโทนจะมีส่วนช่วยในการสมานแผลในลำไส้ของเราให้เป็นอย่างดีจะมีส่วนในการดีท็อกช่วยให้ระบบขับถ่ายคนเราเนี่ยนะครับถ้าระบบลำไส้สะอาดขับถ่ายดีกินดีถ่ายดีท้องโล่งไส้สะอาดเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นผมจึงแนะนำว่าเมื่อเราดื่มน้ำมังคุดจะให้ผลดีนะต้องกินน้ำตามแก้วใหญ่1 แก้วนะครับ2 แก้วยิ่งดีตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมา2 แก้วเลยยิ่งดีก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านดูแลรักษาตัวเองอย่าเจ็บอย่าไข้
4: นะครับระบบขับถ่ายให้ดียังไงก็ให้ระบบขับถ่ายไว้ดีจะป่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กินได้ให้ถ่ายคล่องอันนี้สำคัญกินได้ถ่ายคล่องทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับน้ำมังคุดอยากจะให้ท่านผู้ฟังกินดูนะครับอย่าไปเชื่อผมลองดูใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้เป็นแผลนะลำไส้ไม่ดีอยากจะให้ลองไปกินดูกินแล้วเป็นยังไงโทรมาคุยโทรมาถามกับผมนะครับ
2: ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นโรคไตนี่ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก 17.5% คนไทยกินอาหารรสจัดเค็มแล้วก็มีโซเดียมคือผงชูรสเยอะนี่คือปัญหาเราต้องสังเกตตัวเองท่านผู้ฟังนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีอาการบวมอาจจะมีน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกายบวมที่หนังตาบวมที่หน้าบวมที่ขาและบวมที่เท้าบวมที่มือต้องสังเกตนะท่านผู้ฟังเอานิ้วกดดูกดหน้าแข้งสักพักหรือว่าตรงที่มันบวมแล้วก็ปล่อยถ้าหากพบว่ามันมีรอยบุ๋มอยู่แสดงว่ามันบวมนะครับบวมแน่นอนแล้วก็ควรไปหาแพทย์ควรปรึกษาเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคบางทีอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตก็ได้อาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก็ได้แต่มีโอกาสเป็นโรคไตนะครับบางทีเราก็เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียซีดนะครับบางคนก็ปวดหลังปวดบั้นเอวนะครับหากไตเกิดความผิดปกติขึ้นจะรู้สึกปวดหลังบั้นเอวบริเวณชายโครงนะครับร้าวไปถึงท้องน้อยหัวหนาวหรือที่อวัยวะเพศก็ได้นะครับบางคนก็ปัสสาวะผิดปกตินะครับปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ออกเลยหรือบางคนก็ปัสสาวะบ่อยคือกระเพาะปัสสาวะคนเนี่ยมันจะเก็บน้ำได้250ซีซีคนที่เป็นโรคไตเนี่ยไตไม่สามารถหยุดการขับน้ำในกระเพาะปัสสาวะได้ท่านผู้ฟังทำให้มีน้ำออกมามากแล้วปัสสาวะบ่อยแล้วก็บางทีก็ปัสสาวะเป็นฟองมากๆอย่าประมาทท่านผู้ฟังนะครับไปหาหมอนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลองน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปค่อยๆกินดูนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: คำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานานแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาบวชในวัดนั้นชาวไทยก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อีกต่อไปที่นี่คุณธงชัยในเมื่อตอนที่ลูกชายเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้แกก็พยายามวิ่งเต้นตามเส้นสายขายงานต่างๆที่พอรู้จักเพื่อจะฝากลูกทำงานซึ่งหลายคนก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วลูกชายก็ยังไม่ได้ทำงานสักทีก็ทำให้ธงชัยเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆที่มีลูกสาวเวลาฝากเขาทำงานมักจะไม่ค่อยลำบากเหมือนกับลูกชายความหวังของพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเรียนทุกคนต่างก็อยากจะเห็นลูกๆมีหน้าที่การงานทำเป็นหลักฐานมั่นคงนอกจากจะแสดงถึงความสามารถของลูกเองแล้วยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นความนับถือต่อสังคมเป็นเครื่องบ่งถึงความเป็นผู้มีอนาคตที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยมีหน้ามีตาไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราถ้าลูกไม่มีงานทำอย่าว่าแต่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เลยเลี้ยงตัวเองก็ไปไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่นอกจากอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วยังหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยยามแก่ธงชัยก็บอกกับลูกอยู่เสมอบอกว่าเอาเถอะลูกเอ้ยอย่าไปมุ่งหวังว่าใครเขาจะช่วยเราได้ดีกว่าตัวเราเลยหาสมัครทำงานหลายๆที่เข้าก็คงจะมีสักแห่งแล้วที่เขารับไว้ทำงานเองนั่นแหละจากนั้นอีกเกือบปีคมสันลูกชายจึงได้ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เป็นงานที่มีรายได้พิเศษซึ่งทำรายได้พอสมควรสามารถจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางบ้านแล้วก็ค่าเล่าเรียนของน้องๆก็ได้อาศัยคมสันพี่ชายเนี่ยเขาทำงานอยู่เพียงปีเศษๆในกรุงเทพก็ซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งแถวบางแคซึ่งเป็นความภูมิใจที่พ่อแม่พูดคุยอวดชาวบ้านได้ไม่รู้จบวันหนึ่งคมสันกลับไปเยี่ยมบ้านทางภาคเหนือแล้วก็พาเพื่อนสาวคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยเธอเป็นสาวสวยรับราชการเป็นครูอยู่ที่พิจิตรแม่ของคมสันก็แสดงอาการพอใจจนออกนอกหน้าว่าอยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ
2: ้เคยไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เขาได้ยังอ่ะลูกฮะ
1: เคยไปสองสามครั้งครับแม
2: ่ฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้างลูก
1: ก็ดีนะครับแม
2: ่ดีกว่าทางเราหรือเปล่าลูก
1: คือว่าเขาอยู่ดีกินดีครับแม่ก็อยู่กันแบบเรียบๆก็เหมือนกับพวกเราโดยทั่วไป
2: แล้วท่าทางเขาพอใจลูกบ้างไหมล่ะ
1: โอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยแม
2: ่แม่ว่าลูกก็มีงานมีการทำแล้วนะควรจะมีครอบครัวมีเย่าเรือนสักที แล้วก่อนจะมีลูกเมียก็ควรจะบวชเรียนตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้ช่วยฉุดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยไงล่ะลูก
1: แม่นี่ชอบขยันขยอคมสันเสมอแต่คมสันก็บ่ายเบี่ยงบอกรออีกสักพักนึงก็เพราะตอนนี้ยังไม่พร้อม
2: อย่างนั้นก็ควรจะมั่นหมายกันไว้ก่อนนะลูกนะเพื่อให้เป็นที่แน่นอน
1: แม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะปล่อยลูกชายบ่ายเบี่ยงคมสันก็เลยจำยอมแม่ไปขอมั่นทางฝ่ายหญิงไว้ก่อนซึ่งจะได้กำหนดการแต่งงานกันอีกในภายหลังเพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็คือคมสันจะต้องบวชเสียก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาก็เห็นด้วยแม่ก็พูดกับคมสันเหมือนกับใจร้อนจากการที่จะได้ลูกสะใภ้
2: บวชสัก7 วันก็พอนะลูกนะ
1: อุ้ยไม่ได้หรอกแม
2: ่ทำไมอะลูกก็พอบวชเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นมันจะได้เรียบร้อยไปด้วยแม่ไม่อยากจะให้แช่ไว้นานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะลูกนะแม้ว่าจะมั่นหมายกันไว้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ไว้ใจเขาแต่เพราะเคยเห็นเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้ว
1: คือสำหรับผมนะแม่ถ้าบวชนี่ก็ต้องบวชไม่น้อยกว่า3 เดือนน่ะคือ1 พรรษา
2: ไม่เห็นจำเป็นเลยลูก
1: อ่ะแล้วแม่จะให้ผมบวชทำไมครับ
2: อ้าวก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีสิลูกถ้าไม่บวชก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณเพราะว่าจะไม่ได้ฉุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกอันนี้ตามประเพณีโบราณนะ
1: ผมก็กลัวจะเป็นคนเนรคุณถึงไม่อยากบวชเพียงแค่3 วันนะแม
2: ่ไม่มีใครเขาว่าอะไรลูกหรอกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ใครเขาก็บวชกันแค่7 วัน 9 วันทั้งนั้นแหละบวชนานก็เสียเวลา
1: ผมขอถามหน่อยเถอะแม่แม่ก็เคยมีพ่อแม่แล้วก็ยังได้เป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วด้วยแม่คิดว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะแม่
2: ถามแปลกแม่ก็ไม่รู้มันมีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยแต่ได้ยินท่านพรรณนาไว้ว่าไม่สามารถจะพรรณนาคุณของท่านทั้งสองได้เปรียบฟ้าก็แคบเกินเปรียบแผ่นดินก็เบาไปสรุปแล้วก็คือพระคุณพ่อแม่นะมีมากที่สุดเลยละลูกทำไมอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องบวชนานเพราะว่าถ้าบวชเพียงไม่กี่วันนะแม่ลองคิดดูว่ามันจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะแม่อุ้มผมอยู่ในท้องก็ต้อง9 เดือนน่ะถ้าผมบวชแค่7 วันผมก็เนรคุณแม่แล้วก็อีกอย่างเพียง7 วันผมจะไปได้อะไรจากการบวชอ่ะคิดดูแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะแม่เพราะว่าการบวชทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบเครื่องบริขารต่างๆที่จะใช้บวชนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันแพงมากอ่ะแม่คงจะไม่ยอมให้ผมบวชเงียบๆใช่ไหมล่ะสรุปแล้วการบวชก็เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่น้อยถ้าบวชเพียง7 วันมันไม่คุ้มกับการลงทุนหรอกแม่ผมคงจะมีความรู้สึกกระดากมากเลยถ้าใครจะมาเรียกผมว่าทิศ
2: งั้นก็ไม่ต้องบวชอะ
1: แม่ตัดบทเอาง่ายๆคมสันก็เลยไม่ได้บวชแล้วเขาก็คิดว่าเป็นการดีแล้วถ้าจะบวชเพียง 4-5 วันไม่บวชเลยดีกว่าใครจะว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรือว่าชาวพุทธเทียมอะไรก็ช่างเขาเหอะที่ไม่สบายใจก็คือถ้าการบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้จริงเขาคงพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วความจริงพ่อก็เห็นด้วยกับคมสันแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแม่คมสันก็เลยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวของพ่อแม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อตั้งหลักฐานให้ชีวิตการแต่งงานของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่การที่แม่ไม่ให้คมสันบวชนี่ชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าแม่น่ะอยากจะได้ลูกสะใภ้ครูเหอที่จะมีหลานเกินไปจนทำให้ลืมนึกถึงประเพณีว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องบวชไม่อย่างนั้นเขาก็จะเหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่โตจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติไม่สิ้นสุดทำให้ชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการครองชีพ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดที่มงคลตอง5 ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้โรคโควิดระบาดกันเยอะให้เราสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นค่อยๆสังเกตตัวเองสังเกตยังไงถ้า 1-3 วันแรกเนี่ยมีอาการคล้ายจะเป็นหวัดปวดในคอเล็กน้อยไม่มีไข้ไม่เหนื่อยกินดื่มปกติพอเข้าวันที่4นี่มันเริ่มเจ็บคอเวลาพูดมันเจ็บค
3: อุณหภูมิก็ปกตินะครับ 36.5 องศาเซลเซียสนะครับมีปวดหัวเล็กๆน้อยๆท้องเสียอ่อนๆรู้สึกเหมือนจะเมาแสดงว่าเข้าอาการนะครับสังเกตตัวเองถ้าวันที่5ปวดในคอเวลาพูดก็เจ็บแล้วก็อ่อนเพลียปลอดวัดไข้เริ่มสูงขึ้นนะครับ 36.7 นิดนึงอ่อนเพลียปวดข้อวันที่6ขึ้นเป็น37วันมีเริ่มมีไอในวันที่6แล้วก็ปวดคอขณะกินพูดอ่อนเพลียคลื่นไส้หายใจลำบากเป็นครั้งคราวนิ้วก็ปวดท้องร่วงอาเจียนนี่แสดงว่าใช่แล้วครับท่านผู้ฟังพอวันที่7ปั๊บมีไข้ขึ้น37องศา 37.4 ถึง 37.8 เลยนะครับไอต่อเนื่องมีเสมหะปวดร่างกายมึนศีรษะท้องร่วงมากอาเจียนนะครับวันที่8ไข้38องศาขึ้นไปอีกหายใจลำบากไอต่อเนื่องปวดข้อต่อกล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่าถ้าไข้มันสูงแล้วก็มีไอแล้วก็ปวดคอเนี่ยมีโอกาสท่านผู้ฟังพอถึงวันที่9ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับต้องไปตรวจเลือดแล้วครับท่านผู้ฟัง CT สแกนทรวงอกแล้วก็หายใจลำบากพอวันที่9นี่ต้องต่อสู้เพื่อหายใจแล้วครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทนะครับถ้าสังเกตดูตัวเองอาการไม่ค่อยดีต้องรีบไปหาหมอรีบไปพบแพทย์คือมันไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่เราอย่างเดียวถ้าเราเป็นปั๊บคนข้างเคียงก็เป็นลูกก็เป็นหลานก็เป็นมันแพร่ไวมันติดไวท่านผู้ฟังเราต้องกักตัวเองนะครับต้องกันตัวเองออกมาอย่าให้คนมายุ่งต่อเรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่บางคนตอง5ตราพนาลินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกว่าจะผลิตได้นะครับต้องใช้เนื้อมะกรูดแท้ๆ1กิโลได้แค่4ขวดแล้วก็สมุนไพรอีก20กว่าตัวน้ำผลไม้อีกผสมเข้าไปนะครับผสมประสานกันอย่างลงตัวก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมาได้สงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรื่องนี้เองที่ทำให้แม่เนี่ยเก็บมาคิดแล้วก็คงจะเกิดความหวาดกลัวว่าลูกตัวเองจะไปไม่รอดเหมือนที่ชาวบ้านเขาซุบซิบกันเอาอย่างนี้นะคมสันแม่จะยอมให้แกบวชกี่วันก็ได้เท่าที่แกจะอยู่ได้อะถ้าได้เป็นสมภารเจ้าวัดไปเลยเนี่ยแม่ยิ่งจะอนุโมทนาสาธุในกุศลของลูกด้วยแม่พูดคล้ายๆประชดประชันแต่ความจริงแม่ก็เพิ่งคิดได้ว่าเป็นการดีซะอีกที่คมสันจะบวชตั้ง3เดือนเพราะว่าจะได้มีความรู้เรื่องพระศาสนาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงยังไงเสียคมสันก็คงจะบวชนานกว่านั้นไม่ได้เพราะว่างานที่ลาเนี่ยลาได้เพียงจำกัดแล้วก็จะต้องแต่งงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนหนุ่มที่มีอนาคตอย่างคมสันคงไม่มีใครจะคิดบวชไปจนตายแน่กลัวแต่ว่าจะบวชได้ไม่ครบ3เดือนยังไม่ทันออกพรรษาก็เตรียมจะสึกหาลาเพศกันเสียแล้วแม่ก็เลยยอมให้บวชแล้วก็จัดการตามความประสงค์ทุกอย่างที่คมสันต้องการคมสันก็เห็นว่าตอนที่บวชนี่นิมนต์พระมาเทศดีกว่าจ้างคนมาร้องไห้ทำขวัญนาคไม่ให้มีการเลี้ยงเล่าในงานบวชแล้วก็ให้ทำอย่างเงียบๆซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยถึงแม่จะไม่พอใจคือแม่เนี่ยต้องการจะให้มีการทำขวัญนาคตามประเพณีของชาวบ้านแถวนี้เขานิยมยิ่งได้หมอทำขวัญดีๆดังๆมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีหน้ามีตาแล้วก็งานอย่างเนี้ยถ้าขาดความสนุกสนานรื่นเริงแล้วแขกที่มาในงานเขาก็จะตำหนิได้ตัวชูโรงที่จะทำให้สนุกสนานก็คือเหล้าอย่างงานบวชที่แก้วเมื่อเดือนก่อนนี่ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเหล้าอย่างเดียวตั้ง 30,000 แล้วก็ไม่เป็นการผิดหวังที่มีคนมาร่วมงานมากมายเป็นประวัติการซึ่งแม่ก็หวังเหลือเกินว่าลูกแม่ก็ต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเขาแม่ต้องการที่จะให้มีคนเป็นจำนวนมากมารับรู้ร่วมเห็นในการบวชลูกชายถ้าจัดงานได้ใหญ่โตคนเขาก็จะยกย่องแต่แม่ก็ต้องยอมตามความประสงค์ของคมสันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคมสันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยต่อค่าใช้จ่ายในภาวะปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นอาจจะทำกันได้เพราะว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างไม่ได้ซื้อล้วนเป็นของชาวบ้านเขาจัดหามาช่วยเหลือกันความสนุกสนานรื่นเริงก็เป็นไปอย่างฉันพี่น้องไม่ได้เป็นไปเพราะประโยชน์เพราะเห็นแก่หน้าอย่างปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้คมสันคิดได้ในช่วงที่ตกงานเพราะว่าบางวันไม่ได้ออกไปไหนคลุกอยู่แต่ในห้องก็เฝ้าอยู่แต่กับกองหนังสือของตัวเองหมดของตัวเองแล้วไปถึงกองของพ่อก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับรู้อย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีงานแล้วมันก็ช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆวันไหนที่ออกไปเที่ยวหาสมัครทำงานก็ทำให้เขาได้ประสบพบเห็นสภาพต่างๆอย่างการเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานดื่มเหล้าเมายาดึกดื่นๆของคนหนุ่มคนสาวก็ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าคนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันถึงได้มีโอกาสสนุกสนานฟุ่มเฟือยกันถึงเพียงนั้นบางครั้งเขาก็เห็นกรรมกรท่าเรือที่รับจ้างแบกกระสอบข้าวทั้งวันเสร็จแล้วก็มานั่งสมหัวตั้งวงกินเหล้าจนหมดเงินค่าจ้างในตอนเย็นก็ทำให้เขาคิดเสมอว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานที่นำไปแลกมาเลยสักนิดหนึ่งทำไมคนหนุ่มสาวเหล่านั้นถึงไม่เอางานมาสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแทนที่จะเผาผลาญให้หมดไปเพียงวันๆและเมื่อเข้าทำงานแล้วคมสันก็มุ่งแต่งานไม่ได้คิดว่าจะบวชไม่ได้คิดจะแต่งงานหวังแต่จะช่วยตัวเองให้พ้นภาระจากครอบครัวแล้วก็จะได้ช่วยน้องๆให้เรียนจบมีงานทำหลังจากนั้นพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างที่ไม่ได้คิดจะบวชก็เพราะคมสันเห็นว่าการบวชนะเป็นของยากต่อการที่จะทำให้สำเร็จตามจุดประสงค์ของการบวชได้คมสันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบวชหรอกว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรบ้างแต่เขานำมาเทียบกับงานที่ทำแล้วก็ชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ประจำวันกว่าอะไรจะสำเร็จได้แต่ละอย่างมันช่างยากเย็นแสนเข็ญเสียจริงนี่ถ้าเป็นการบวชซึ่งจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วคงไม่ใช่ของง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้เพียงวันสองวันเหมือนกับที่นิยมบวชกันอยู่เพราะเรื่องของพระศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องบวชก็ควรจะมากกว่า1เดือนแม้จะไม่ได้อะไรก็คงจะครองจีวรเป็นเมื่อบวชเข้าไปแล้วคมสันก็พยายามศึกษาหาความรู้พยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บนำออกติดตัวไปเป็นพุทธมามกะที่ดีให้ได้หลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะนั่งสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิครั้งหนึ่งก็15นาทีบ้าง20นาทีบ้างส่วนสีกาซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็นำสิ่งของมาถวายทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ส่วนทางบ้านของพระคมสันเนี่ยคงจะเพราะเห็นว่าโยมแม่นะไม่อยากให้ท่านบวชตอนนั้นก็เลยมีคนคอยไปเย้าแย่เสมอว่าพระคมสันจะไม่สึกแล้วดีจะได้อนุโมทนาสาธุด้วยแม่ยกมือไหว้ท่วมหัว3เดือนในความรู้สึกของพระคมสันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กราบลาพระอุปัชฌาย์อาจารย์และพระที่เคารพนับถือเพื่อจะลาสิกขาก็ทำให้เกิดความว้าเหวในจิตใจวันออกพรรษาโยมก็มาตกลงนัดหมายที่จะเอาเสื้อผ้ามาให้สึกในวันรุ่งขึ้นดูเหมือนทุกคนต้องการจะเห็นพระสึกโดยเร็วเพราะว่ายกขบวนกันมาทั้งครอบครัวเลยญาติญาติและสีกาก็ยังมากับเขาด้วยแต่ความรู้สึกของพระนี่ช่างสับสนวุ่นวายจนบอกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทางซึ่งมาบรรจบลงตรง10แยกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในตอนเย็นพระคมสันก็เข้าไปเทศน์โยมฟังที่บ้านตามประเพณีของพระที่จะต้องสึกออกไปจากไปเป็นคฤหัสถ์จะต้องไปเทศน์โปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาตมาก็จะสึกออกมามีสภาพที่เป็นเช่นเดียวกันกับโยมในช่วงที่บวชอยู่อาตมาได้รู้ซึ้งแล้วว่าพระคุณของพ่อแม่นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วพระคุณของศาสนาก็ล้ำลึกยากจะตอบแทนศึกษาได้ในเวลาเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอาตมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติธงชัยผู้เป็นพ่อในภูมิใจมากที่วัดทำให้ลูกของตัวกลับกลายเป็นคนละคนที่ช่วงระยะเวลาเพียง3เดือนสามารถพูดแล้วก็เทศได้ด้วยโวหารที่คมคายในขณะที่ก่อนบวชนั้นไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาจะกล้าพูดในที่ชุมชนตื่นเช้าน้องๆมานั่งเฝ้าหน้าบันไดเพื่อคอยดูว่าที่สึกใหม่จะแตกต่างจากคนเดิมหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่นำเสื้อผ้าที่จะต้องใช้สึกไปให้พระตั้งแต่เช้าปรากฏว่าพ่อแม่กลับมาแล้วมีแต่พ่อเท่านั้นที่พยุงแม่เดินลงจากรถเก่าคู่ชีพนะไม่มีพิธีสึกใหม่ตามมาด้วยแม่พูดได้อยู่คำเดียวว่าจะเป็นลมหายใจไม่ทั่วท้องขอนั่งตรงขั้นบันไดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ปล่อยโฮชนิดที่ลูกๆไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อเนี่ยยืนน้ำตาคลอเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจน้องชายคนเล็กเดินลงไปเปิดประตูรถอย่างสงสัยแล้วก็หอบเสื้อผ้าที่พ่อแม่นำไปให้หลวงพี่สึกกลับมาด้วยซึ่งก็หมายความว่าหลวงพี่ไม่ได้สึกเจ้าน้องชายคนเล็กก็ถามพ่อบอกว่าหลวงพี่ไปไหนแล้วครับพ่อพ่อไม่ตอบแต่ยื่นจดหมายให้ในจดหมายนั้นมีข้อความว่าขอโยมทั้งสองและน้องๆ อย่าได้เป็นห่วงอาตมาไปดีแล้วและเลือกทางได้ถูกแล้วขอวานให้ช่วยยื่นหนังสือลาออกจากงานให้ด้วยสำหรับเรื่องแต่งงานที่ได้มั่นหมายกันไว้แล้วนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของโยมจัดการไปตามความเหมาะสมที่กรุงเทพอาตมามีสิ่งของอยู่หลายอย่างให้ไปเก็บมารักษาไว้ด้วยจักรยานยนต์ก็มอบให้น้องคนเล็กไปอีก2ปีข้างหน้าอาตมาจะกลับมาเยี่ยมขอโยมอย่าได้เป็นห่วงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังที่จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์อยากจะไปทำบุญทำกุศลซื้อนุ่นซื้อนี่ซื้อสังฆทานไปถวายท่านของฝากซื้อพวกรังนกหรืออะไรเอาไปฝากท่านแล้วลองเปลี่ยนดูปีนี้เอาเปลี่ยนดูสิลองน้ำมังคุดสัก3ขวดดูให้ท่านทานให้ท่านฉันแต่ต้องบอกวิธีด้วยนะไม่ใช่พอถ้าเราไม่ได้บอกนะฉันวันละขว

0: นะครับไม่ต้องไปกินเยอะกินวันละ2แก้วถ้าใหม่ๆถ้าคนประเภทว่าเป็นพวกวันละโรคไม่ใช่วันละโรคนะวันละโรคคือเป็นเยอะๆเป็น3กษัตริย์เป็นไขมันตลอดไขมันความดันเบาหวานบางคนนี่เป็นเยอะเป็นโรคเยอะร่างกายสุดเยอะนะครับเหมือนรถนี่มันก็ไม่รู้อะไรมั่งไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก็ผมแนะนำว่าแนะนำให้กินเช้าแล้วก็เย็นนะครับคือไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก่อนอะไรมันดีก่อนอะไรมันซ่อมก่อนก็ให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองเราไม่สามารถบังคับได้ว่ากินเข้าไปแล้วฉันต้องหายปวดเข่าก่อนกินเข้าไปแล้วฉันจะต้องหายความเบาหวานก่อนกินเข้าไปแล้วฉันต้องหายความดันก่อนเราไม่รู้หรอกร่างกายเพราะว่าการซ่อมแซมร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำให้ร่างกายพร้อมที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองพร้อมที่จะฟื้นฟูด้วยตัวมันเองได้นะครับฉะนั้นอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ดื่มอะไรที่มันเป็นประโยชน์ช่วยต่อการฟื้นฟูกับร่างกายอันนี้สำคัญนะน้ำมังคุดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองดื่มเข้าไปนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์360บาทครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดน่านนะครับฟังเสียงของคุณแม่คำนะครับอายุ80กว่าปีปวดตามเนื้อตามตัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้ลุยเข้ามาในบ้านของคุณยายท่านหนึ่งนะกำลังนอนอยู่ในบ้านเลย นะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเรานะครับคุณยายสวัสดีครับยายชื่ออะไรยาย
1: แม่คำ
0: แม่คำคุณแม่คำ
1: เจ้าน
0: ามสกุล
1: โพธิ
0: โพธิโอ้ชื่อดีนามสกุลดีนะชื่อก็คำคำนี่คือทองคำ
1: เจ้าน
0: ะแม่คำอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 86
0: โอ้86ปี
1: เจ้า
0: อยู่บ้านอะไรในบ้าน
1: บ้านกง
0: บ้านกง
1: เจ้า
0: ตำบล
1: ตำบลยม
0: ตำบลยม
1: อำเภอทางผา
0: ท่าวังผาจังหวัดน่านหรือบ้านกงนี่ผมเรียนท่านผู้มีเกียรตินะบ้านกงนี่วัดสวยมากเลย
1: สวยมากอะ
0: สวยมาก
1: เมื่อกี้ก็อยู่วัดประจำแหละ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เคยมาหากรมป้าแหละมาแข่งนักท่องเที่ยว
0: ครับอ๋อมีนักท่องเที่ยวมาเยอะ
1: เจ้า
0: ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดสวย
1: คนนั้นใหญ
0: ่ครับผม
1: ดู
0: ถามแม่คำหน่อยแม่คำเป็นไรถึงมากินน้ำมะขุ
1: ดมันปวดปวดลงเนี่ย
0: ปวดตรงไหน
1: ปวดแข่งนี่ลงแผลปวดอะไรขนาดนัก
0: ปวดมากเลยเหรอ
1: เจ้าปวดมากสมมติว่าลูกไปหับลูกไปกรุงเทพถ้าเคยมึงไปกรุงเทพให้จะไปชื่อแม่ไปเหมือนนี่แน่ไปกรุงเทพปุ่นอ่ะนี่ยังแขวนแบบเปิ้นมานี่กันนี
0: ่ไม
1: ่กูเตี้ยจะขอเบอร์โทรไปก็ลืม
0: ปวดมากๆแม่ทำยังไง
1: ปวดมากๆก็อ้นอย่างเขาบุ๊บบุ๊บบุ๊บอ่ะ
0: ทุบ
1: เจาะโอ้มีเนี่ยแกนมีบุ๊บอยู่ที่นอนอ่ะ
0: ทุบก้นทุบขา
1: เจาะ
0: เอาก้อนหินทุบ
1: เจาะ
0: ทุบตัวเองนะ
1: เจาะ
0: เอาไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นไร
1: ไปหาหมอก็เปิ้นก็ว่าคนเฒ่ามันปวดจ้ะน่ะ
0: คนเฒ่า
1: เจ้า
0: ตอบง่ายเนาะบอกคนเฒ่ามันปวด
1: เจ้า
0: อายุเรามากแล้ว
1: เจ้าอายุมากละ
0: แม่ก็ได้แต่ทุบตัวเอง
1: เจ้าม
0: ันปวดมานานยัง
1: ปวดมาได้เป็นปีนี่แหละ
0: ทรมานไหมตอน
1: เจ้าทรมานขนาดนั้น
0: ร้องไห้ไหม
1: ไม่
0: แต่มันทรมานเนาะ
1: ทรมานมันได้รับ
0: ปวดตลอดเวลาหรือปวดเป็นบางเวลา
1: ถ้าสามทุ่มสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วก็ปวดละ
0: อ๋อมันปวดตอนกลางคืน
1: เจ้าร่ำวันนี้ห้องโลกใหญ่ก็ขึ้นปวด
0: อ๋อกลางคืนนี่ปวดเลย
1: ปวด
0: อ๋อทุกวัน
1: ทุกวันถ้าเราได้กินนี่ก็ปวดแหละ
0: อ๋อทีนี้แล้วไปฟังน้ำมังคุดมาจากไหนเนี่ย
1: ลูกมันเอาเมียอยู่ลงตั้งอยู่นั่นแล้วก็ได้ยินไหวนี่แม่ชื่อน้ำมังคุดกินพ่อกาเพิ่นได้ยินเขากินเขาว่าสมโลงขึ้นเพิ่นก็ซื้อมากินนี่นะ
0: ครับ
1: แม่ไปซื้อมากินพ่อกาแล้วแม่มึงตีแล้วมึงไปซื้อมือถามชมลงเด้อ
0: ครับ
1: มันก็ไปถามชมลงเฮียนใกล้กันนั่นน่ะ
0: ครับซื้อมาให้
1: ซื้อมาเ
0: ฮ้อกี่ขวดตอนแรกแม่ซื้อมาให้กี่ขวด
1: ซื้อกำหนึ่ง3ขวด
0: ทีเดียว3ขวดมาเลย
1: เจ้า
0: 3ขวดแรกกินเป็นยังไงมั่ง
1: 3ขวดแรกก็กินก็ได้รับดีมาร
0: ับดี
1: หายปวดมา
0: เอากลางคืนไม่ปวดเลย
1: ปวดแหละถ้าได้กินได้ปวด
0: กินอยู่กี่วันมันไม่ปวด
1: กินถ้ามันเที่ยงนานๆไปก็ปวดมาแหม
0: ถ้ามันหมดนานๆไม่ได้กินปวดขึ้นอีก
1: เจ้า
0: แต่ว่ากิน3ขวดแรกก็ไม่ปวดแล้ว
1: ปวดล่ะ
0: มันยังไม่หายขาดแม่กินมาทั้งหมดกี่ขวดแล้ว
1: โอ้หลายอ่ะน้ำแปะ
0: เยอะนับไม่ไหว
1: ไม่ไหวมันไหล
0: มันเยอะมันเยอะไม่เป็นไรก็คือเราอายุ86แล้วแม่คำเน
1: า
0: ะ86ทีนี้สังขารของเราก็ต้องอาศัยตัวช่วย
1: เจ้า
0: ต้องตัวช่วย
1: เจ้า

0: แต่ว่าถึงเราหยุดกินนานนานนานมันปวดขึ้นมาอีกแต่ก็คงไม่ปวดเหมือนเดิม
1: เจ้า
0: ไม่ได้ปวดแรงเหมือนก่อนกิน
1: ปวด
0: แต่ที่แน่ๆถ้าได้กินก็คือหลับสบาย
1: เจ้า
0: ไม่ต้องลุกขึ้นมาปวดเหมือนแต่ก่อน
1: ไม่ต้องขึ้นมาปวดเลย
0: ก็ถือว่าดี
1: ใจก็เอาหินแว่นน่ะมีถ้ามันปวดมันก็ทุบๆๆๆ
0: ทุบๆแล้วนอกจากนอนหลับดีแล้วอาการปวดมันลดลงนี่แม่เป็นอะไรมันดีขึ้นบ้างสังเกตตัวเองมีอะไรดีขึ้นบ้าง
1: ก็ได้หลับดีนอนดีมานี่แน
0: ่หลับดีนอนด
1: ีเนาะปวดดิ้นไปไอ้แน
0: ่ครับก็ถือว่าในวัย86ปีก็ถือว่าเราได้พยุงร่างกายพยุงสังขารของเราให้
1: เนาะก็เรื่องของพี่ก็เตี้ยแหละ
0: ไม่ให้มันทรมานเน
1: า
0: ะครับเพราะว่า
1: เชียงถือจำมันเตยเนาะ
0: ครับเพราะว่าคนถ้าเลย80นี่เป็นได้ทุกอย่าง
1: เนาะ
0: ถ้าดูแลไม่ดีเป็นได้ทุกอย่าง
1: เจ้า
0: ครับก็ถือว่าแม่คำนี่แข็งแรงผมดูแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเดินได้ปกติไหม
1: เดินได้เอวเนี่ยมันได้ก็ได
0: ้หูได้ยินตามองเห็น
1: เนาะตาดีหมดแหละ
0: ดีหมดเลย
1: อ่านหนังสือก็ได้หมดแหละ
0: อ่านหนังสือได้ด้วย
1: เจ้า
0: แสดงว่าตาดีหูด
1: ีหนังสือธรรมะยังก็มาอ่านมาแหละ
0: อ๋อครับผมแสดงว่าสุขภาพยังดีอยู่กินได้นอนหลับ
1: เจ้า
0: เอาละกินไปเรื่อย
1: ๆเจ้ากินไปเรื่อยๆ
0: วันละเล็กวันละน้อยวันละนิดก็ดีตอนเช้าก็ยังดี
1: เนาะ
0: ครับเพราะว่าจะให้ร่างกายเรากลับมาฟื้นเหมือนหนุ่มสาวก็คงไม่ได้
1: นะอายุหัวแก่ละจังแก่สุดดังวัยยัง
0: ครับ
1: เนาะ
0: ไม่ได้เอาไปด้วยเชื่อผม
1: ตายได้กับมาไปด้วย
0: ไม่ได้เอาไปเชื่อจริงๆไม่ได้เอาไป
1: เนาะ
0: ครับแม่คิดถูกไม่บางคนเนี่ยทำเหมือนกับจะเอาตังไปด้วย
1: อ่ะ
0: บางคนคิดอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: เสียดาย
1: ย่ำเสียดาย
0: ยังงงว่าถ้าเราไม่ใช้ตอนมีชีวิตจะใช้ตอนไหน
1: นั่น
0: อ
1: ่ะ
0: จะรอให้เขาทำบุญไปให้
1: เจ้า
0: ถึงไม่ถึงยังไม่รู้
1: เจ้าถึงโม่แน่แน่แม
0: ่แต่ที่แน่แน่ซื้อตอนนี้ได้กินตอนนี
1: ้เนาะ
0: ใช่ตอนที่เรามีชีวิตมีลมหายใจแม่คิดถูก
1: กินติ๊กๆเชียงจะมาเด้อจะดังเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ยังไงก็คนเขาลูกหลานเขาหาเอาเองเราไม่ต้องไปซีเรียสเรามีของเราเราก็ใช้ไปให้มันหมด
1: เรามีของเราน่ะ
0: เออน่ะครับผมท่านผู้มีเกียรตินี่ก็คือเสียงของแม่คำนะครับอายุ86ปีอยู่ที่บ้านกงตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือแม่คำเนี่ยเขาปวดหลังปวดขา
1: ปวด
0: มาก
1: นะ
0: ปวดมาก
1: ปวดมาก
0: แต่ปวดช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วแม่บอกว่าดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: ยังได้
0: ดีขึ้น
1: ฮะยังได้ท่านยังก็ปวดมะไม่ยัง
0: ก็ถือว่าดีกว่าตอนไม่กินเยอะ
1: เจ้า
0: ครับก็ดีใจกับแม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ดื่มไปเรื่อย
1: ๆถ้าขาดสัก 2-3 คืนก็ปวดมากละเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นไปกรุงเทพฯเนี่ยแน
0: ่
1: มาง่าย
0: เออไปเมินเลย
1: ไปเมินไปลูกเมียมันอยู่บุญเนี่ยลูกหลานอยู่บุญเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เอายังไงก็ดีใจกับแม่คำเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็จะขอเบอร์โทรไว
0: ้ครับ
1: ทั้งนั่นมาส่ง
0: ให
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: ให้มาส่งให้ร้านใครนั่นร้านที่น้อยเดี๋ยวให้พี่น้อยเข้ามาส่งร้านค้าพี่น้อยเขามีขาย
1: เขียนเอาเบอร์โทรเขานี่หือก็ได้เนื้อ
0: เดี๋ยวมันทึกใส่นี้ให้
1: ยายจะกดเงาหาว
0: โอเคขอบคุณยายมากๆเนาะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์อยู่ถึง100ปีนะ
1: ปลอดภัยถึงบ้านเด
0: ้อรับรองหายใจเรื่อยๆรับรองไม่ตายห้ามหยุดหายใจอยู่ถึง100ปี
1: เจ้าผู้ชมบอนปากเด้อ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับเรื่องแรกนี่เด็กป.5เล่าให้ครูฟังวันนั้นว่าตัวเองมาโรงเรียนเช้ากว่าเขาขึ้นไปบนห้องชั้น3ไปเห็นคนในกระจกไม่ใช่เงาตัวเองเห็นแวบเดียวแล้วมองข้างหลังก็ไม่มีใครก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างไปอยู่ที่โรงอาหารกับแม่ครัวพวกแม่ครัวเห็นหน้าตาตื่นก็ถามกันใหญ่ว่าหนีอะไรมาเด็กก็เล่าให้ฟังพวกแม่ครัวก็เลยบอกว่าแถวอาคารใหม่สมัยก่อนโน้นนานมาแล้วเคยมีคูน้ำมีไม้สะพานข้ามแล้ววันหนึ่งก็มีลูกแม่ครัวหรือหลานแม่ครัวก็ไม่รู้เด็กนั้นตกลงมาในคูน้ำจมน้ำตายเป็นเด็กผู้หญิงคนมันจะจมน้ำเนี่ยมันจมง่ายๆนะคุณวิภาเคยเจอมาแล้วทั้งที่น้ำตื้นไม่ลึกเลยไปเล่นน้ำตรงหน้าบ้านน้ำไม่ลึกก็เล่นได้เท้ายังถึงตอนนั้นแค่6ขวบน้ำตรงเนี้ยเคยเล่นทีนี้พอดำน้ำเล่นพอดีเรือมาก็ดำน้ำฟังเสียงเครื่องเรือในน้ำอยู่แถวแถวชายตะลิงพอจะโผล่ขึ้นมาทำไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรลืมตาก็มองเห็นน้ำแดดส่องน้ำแดงเพราะแสงแดดส่องผ่านในน้ำสว่างแต่ขึ้นไม่ได้ต้องรวบรวมกำลังฮึดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนจะหลุดจากอะไรมาสักอย่างก็นึกได้ว่าอ๋อคนจมน้ำตายเนี่ยโดยที่ไม่ได้โดนอะไรหรือว่ามีอะไรมาติดมาขวางก็คงเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรแต่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยประหลาดมากคุณวิภาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกผีมันทำมีอีกคราวไปโดดน้ำเล่นที่หน้าวัดวันพระกระโดดน้ำเล่นตูมจากสะพานข้างคลองโดดไปตูมดิ่งลงไปลึกเชียวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถูกไม่รู้ทิศรู้ทางจะขึ้นไม่รู้อยู่ทางไหนถีบตัวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าถีบขึ้นหรือว่าถีบลงกันแน่หรือว่าไปตามน้ำไม่รู้ทิศทางเลยครั้งนั้นก็เกือบจะจมน้ำตายไปเหมือนกันดีแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้พอดีนะเกือบจะขาดใจอยู่แล้วเด็กบางคนโดดน้ำเล่นตูมลงไปตัวไปขัดในไม้หลักสะพานที่เขาปักเสาไว้เป็นคู่ไอ้ไม้ที่ปักใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ก็เลยตายแต่ถ้าไม่ตกใจมากก็คงแก้ปัญหาได้ยิ่งตกใจยิ่งไม่รู้จะทำยังไงก็ทำอะไรไม่ถูกตั้งสติไม่ได้สมัยก่อนคนไปไหนมาไหนกันทางน้ำหน้าวัดก็มีลำคลองแต่ด้านที่สร้างโรงเรียนเป็นด้านหลังวัดหลังวัดส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเป็นป่าช้าละครั้งหนึ่งที่ห้องธุรการกลางคืนชั้น2ครูเข้าเวรนอนอยู่ได้ยินเสียงเคาะประตูไปดูไม่มีคนครูคนนั้นนอนอยู่คนเดียวเขาก็นอนสักพักก็มีเสียงเคาะประตูอีกไปดูก็ไม่มีใครไม่ใช่แมวตะปบประตูนะเสียงมันต่างกันแมวมันมีเล็บเนี่ยเล็บมันจะต้องครูดประตูบ้างเนี่ยแกรกแกรกอะไรอย่างนี้นี่ไม่มีมีครูแก่ๆคนหนึ่งได้เล่าว่าที่สร้างโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนครั้งที่ยังไม่เจริญบริเวณเนี่ยเคยเป็นป่าช้าฝังศพมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาศพเขาจะฝังกันเสียเป็นส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่หลุมศพยิ่งตอนที่เกิดโรคระบาดอหิวาก็ตายกันมากฝังไม่ทันเลยแล้วก็ไม่มีคนขุดหลุมฝังด้วยต้องเอาศพมาทิ้งไว้เฉยๆคล้ายๆกับว่าเอามาโยนไว้ในป่าช้าแร้งกามันก็มากินหมาก็มาแทะกินกันพอหน้าน้ำน้ำก็ท่วมพัดพากระดูกไปไหนต่อไหนลงคลองไปบ้างก็มีสมัยนั้นบ้านเรือนยังไม่มากแน่นหนาเหมือนปัจจุบันบ้านก็ปลูกกันอยู่ห่างๆที่ว่างก็มีมากที่ครูแก่คนนี้เล่านี่น่ากลัวมากคุณวิภาบอกฟังแล้วขนลุกไปหมดนักเรียนนี่ฟังกันเงียบกริบเลยต ่อมามีครูอีกคนหนึ่งเข้าเวรเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงจากอีกห้องหนึ่งเป็นเสียงลากโต๊ะเสียงนั้นเหมือนกับว่าลากไปก็ลากมาเสียงดังครูดครูดคลาดคลาดครูก็รวบรวมความกล้าเดินย่องย่องไปดูไปถึงหน้าห้องนั้นก็ปรากฏว่าห้องใส่กุญแจเสร็จแล้วตอนนั้นครูก็ได้กลิ่นธูปไม่รู้ลอยมาจากไหนครูก็รีบคิดในทางดีคือกลิ่นธูปอาจจะลอยมาจากวัดเพราะว่ากุฏิพระเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลมากนักครูบอกว่าคิดอย่างนั้นแล้วแต่ใจก็ยังไม่ยอมเชื่อยังไปคิดว่าเป็นกลิ่นธูปที่เกิดจากอำนาจของวิญญาณอยู่ดีเขาเล่ากันว่าแถวแถวสนามฟุตบอลที่เข้าแถวหน้าอาคารเรียนอะตรงแถวแถวนั้นสมัยก่อนเป็นที่เก็บศพเอาไว้สำหรับรอเผาพ่อแม่ว่าเขานิยมฝังกันแต่ว่าบางครั้งก็มีที่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องรอบางรายก็รอลูกหลานอายุครบบวชจัดงานไปครั้งเดียวเลยบางรายก็เงินทองยังไม่พอบางทีก็กำลังมีงานเกี่ยวข้าวกันยุ่งยุ่งก็เก็บเอาไว้เผาหน้าว่างงานก็มีการเก็บก็ทำเป็นแคร่ยกพื้นสูงขึ้นมาพ้นดินเอาศพที่ใส่ลงตั้งไว้มีหลังคามุงด้วยยาคาทำเป็นเพิงพอไม่ให้ศพนั้นถูกแดดถูกฝนปล่อยให้ศพนั้นเปื่อยเหี่ยวแห้งไปเองโอ้พูดถึงผีแล้วคุณวิภากลัวมากเลยเรื่องตายนี่ก็กลัวเพราะเฉียดตายมาสองสามครั้งก็ที่เกือบจะจมน้ำตายแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เสี่ยงเสี่ยงน่ากลัวน่ากลัวนายแกจะไม่ไปเลย
4: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับลำไส้ของคนเรานี่มันยาวมากนะยาวมากจริงๆท้องเล็กๆนี่ไม่รู้มันไปขดอยู่ได้ยังไงนะลำไส้เล็กนี่ยาว7เมตรครึ่งลำไส้ใหญ่เมตรครึ่งไส้ที่ยาวๆขนาดเนี้ยท่านผู้ฟังเวลาเรากินข้าวเข้าไปเราก็จะถ่ายออกหมดแต่เขาบอกว่ามันมักจะมีเศษอาหารตกค้างอยู่ในลำไส้ของคนเราเนี่ยบางคนนี่มากถึง10กิโลฟังไม่ผิดนะครับท่านผู้ฟังมากถึง10กิโลกรัมนะครับถ้าหากว่าเราสามารถถ่ายเอาอุจจาระที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เราออกหมดเนี่ยบางคนนี่จะผอมลงมาทันทีน้ำหนักจะเบาเอวจะหลวมเอวจะเล็กลงมาเลย10กิโลนะ4กิโล5กิโลก็ไม่แน่บางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยแต่บางคนอาจถึง10กิโลเขาว่าอย่างนั้นทีนี้มันมีวิธีที่เราจะดีท็อกนะครับขับถ่ายไอ้สิ่งสกปรกที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดีท็อกมันมีวิธีท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาบอก4สูตรเลยนะครับ4วิธี4สูตรดีท็อกล้างลำไส้แบบที่น้ำหนักลดพุงยุบให้กับท่านผู้ฟังนะใครมีปากกาก็เตรียมจดเตรียมจำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้การดีท็อกลำไส้นี่เราไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลเราก็สามารถดีท็อกลำไส้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยด้วยสูตรเครื่องดื่มง่ายๆนะครับเป็นเครื่องดื่มที่เราหาได้เองตามพื้นบ้านล้างลำไส้ที่เราก็ทำเองได้ง่ายๆแถมก็ประหยัดเงินประหยัดตังค์นะดีกว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องทำติดต่อกัน3วันนะครับท่านผู้ฟังผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี่จะทำให้เรานี่ถ่ายคล่องพุงยุบเริ่มต้นเช้าวันไหนอย่างมั่นใจเพราะพุงยุบจะใส่ชุดอะไรมันก็รู้สึกเบาโล่งสบายเอาสูตรที่1เตรียมจดนะครับสูตรที่1นี่เอาโยเกิร์ตก็คือนมเปรี้ยวผสมนมสดผสมน้ำผึ้งผสมมะนาว4อย่างนะครับมีโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวเอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยนมจืดนะนมสดรสจืดนี่1กล่องเอานมจืด 100% นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำผึ้ง1ช้อนชาและมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มทันทีตอนตื่นเช้าขึ้นมานะครับห้ามวางแช่ทิ้งไว้นะครับพอคนๆแล้วกินเลยดื่มก่อน7โมงเช้าจะดีที่สุดสูตรนี้จะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานเราก็จะถ่ายคล่องพุงก็จะยุบตามไปด้วยเอาละอันนี้สูตรที่1 นะครับถ้าจำสูตรที่1ไม่ได้ก็มาดูสูตรที่2 อันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นมสด2กล่องนะครับกล้วยน้ำว้า2ผลนมสด2กล่องกล้วยน้ำว้า2ผลกินพร้อมกันหรือจะเอาไปปั่นรวมกันแล้วดื่มก็ได้ให้ดื่มตอนท้องว่างหลังตื่น นะครับดื่มก่อน6โมงเช้าได้ก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้ถ่ายก่อน7โมงเช้าสูตรนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ถ่ายออกมานะครับทำ3วันขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมตรงนี้เคล็ดมันอยู่ตรงนี้ต้อง3วันสูตรที่3อันนี้ก็ไม่ยากนะครับง่ายเลยน้ำเปล่ากับเม็ดแมงลักนะครับแค่เตรียมน้ำร้อน1แก้วใส่เม็ดแมงลัก2ช้อนชารอครึ่งชั่วโมงนะครับให้เม็ดแมงลักพองตัวเต็มที่แล้วค่อยดื่มสูตรนี้แนะนำให้ดื่มก่อนนอนนะครับท่านผู้ฟังครับเม็ดแมงลักนี่เขาจะมีใยอาหารสูงแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจะช่วยในการลากอุจจาระที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารในลำไส้ออกมาได้อย่างดีทีเดียวตื่นเช้ามานี่ก็จะถ่ายคล่องสบายพุงโล่งเบาตัวสูตรที่4น้ำเปล่า1ลิตรโอ้นี่เยอะนะน้ำเปล่า1ลิตรนะท่านผู้ฟังมะนาว2ลูกเกลือ2ช้อนชาก็ทำง่ายนะครับถ้าใครจะทำสูตรนี้ก็แนะนำว่าให้ทำในวันหยุดเพราะจะได้ไม่ต้องไปทำงานเพราะทำสูตรนี้แล้วเนี่ยคุณจะถ่ายแบบไม่อั้นถ่ายระเบิดเถิดเทิงไม่เป็นเวลาเลยนะครับก็คือน้ำเปล่า1ลิตรบีบมะนาวใส่2ลูกแล้วตามด้วยเกลือ2ช้อนชาเขย่าให้เข้ากันดื่มให้หมดภายใน20นาทีดื่มไปเรื่อยๆให้หมดภายใน20นาทีพอดื่มหมดแล้วสักพักคุณก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทันทีสูตรนี้จะช่วยให้คุณถ่ายแบบหมดลำไส้จริงๆนะเหมือนช่วยผลักของเก่าที่มีอยู่ออกมาจนหมดสบายพุงแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับทั้ง4สูตรนี้ผมเอามาฝากทุกท่านแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันยากนะครับผมแนะนำนอกจากจะถ่ายสารพิษออกแล้วนี่เราก็จะได้ฟื้นฟูร่างกายก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรกินเช้าก่อนนอนครั้งละ20มิลลิลิตรนะครับกินน้ำตาม1แก้วใหญ่รับรองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการดีท็อกซ์แต่ได้สุขภาพฟื้นฟูขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับก็ขอฝากท่านผู้ฟังที่รักเอาไว
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพานารินก็จากท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าและฟังนิทานตอนต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลางสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์081-947-4708
0: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการผื่นแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างที่ต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นกระหนิ่มท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
6: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรแล้วก็คลื่นวิทยุจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับเรามาพบกันอย่างนี้เป็นประจำ25นาทีโดยประมาณครับลุงช้างก็เอาเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยมาคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะครับอย่างปุ๋ยเนี่ยโฆษณากันทุกวันคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจก็สั่งซื้อกันไปเยอะเมื่อวานก็ไปส่งให้สองวันสามวันเนี่ยนะก็ติดๆเลยนะนะครับก็ขอบพระคุณมากเทความมั่นใจไว้ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานะไม่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกวันนี้ธรรมชาติใช้ช่วยธรรมชาติโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังแม้กระทั่งยางพารานะครับและนอกจากจะเป็นอาหารพืชแล้วก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินอยู่ในถุงเดียวกัน50กิโลนี่แหละครับต้องถุงสีเขียวนะคุณผู้ฟังต้องถุงสีเขียวถึงจะได้ครบทั้งฮอร์โมนทั้งฮิวมิกทั้งโคโดไลท์ก็โคโดไมท์นะครับพี่น้องเกษตรกรชื่นชอบครับใช้แล้วใช้ดีอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ปีนี้ร่ำรวยแน่จะปลูกอะไรก็ร่ำรวยเชื่อสิเพราะเราลงทุนน้อยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยราคาแพงถูกไหม นอกจากนั้นก็ต้องนะขอบคุณไปยังเม็ดฟู่กรดอะมิโนนะครับใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได้ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวสวนทุกชนิดเลยแม้กระทั่งทุเรียนเขายังใช้กันดึงร่วงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยสำหรับท่านที่จะเกี่ยวข้าวอยู่แล้วแม่ร่วงมันยังไม่เป่งปังยังไม่ตึงเปรี้ยน้ำหนักยังไม่ได้แป้งยังไม่ดีน้ำตาลยังไม่มาเอาดึงร่วงไปใช้ครับทั้งหมดทั้งปวงเป็นของมารวยทีวีนะฮะ081-290-1691และโต๊ะจีนมารวยมารวยโต๊ะจีนสร้างความอร่อยให้กับท่านบนโต๊ะอาหารนะครับไม่ว่าจะท่านมีงานอะไร20โต๊ะขึ้นไปเราบริการทั่วประเทศครับและที่สำคัญเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยทั้ง50โต๊ะเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ท่านได้ชมกันด้วยนะรวมไปถึงถ้า100โต๊ะเราขึ้นจอ LED ให้ท่านเลยราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับใช้บริการมารวยโต๊ะจีนจ้าถ้ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งถ้ากระเป๋าไม่แบนแฟนคง

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675052111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ม่ได้บอกว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยนะต้องกินยานู่นนี่นั่นถ้าไม่ได้ฟอกไตเนี่ยปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามคำแนะนำของคุณหมอดีกว่าบางคนไปวิตกกังวลเยอะโอ้ไปหาอยู่หายามากินลดความเค็มนะของอาหารแต่ละมื้อละมื้อเนี่ยลงสักเหลือสัก 25% พอบางคนเนี่ยโอ้โหตักข้าวมาตักอาหารมายังไม่ทันได้ชิมเลยขย่าน้ำปลาชกๆๆๆนั่นแหละครับโซเดียมทั้งนั้นเลยมันจะไปทำร้ายไตนะครับโดยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะครับ2กระปุก650บาทโอ้ยตัวแทนมีเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยมีจำหน่ายยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลนะแล้วก็ที่ชุมพรก็ยังไม่มีนะในเขตภาคตะวันออกที่ฟังอยู่ที่คลื่นวิทยุของค่ายจักรพงศ์นี่ยังไม่มีแต่ภาคกลางเนี่ยเกือบทุกร้านเขามีแล้วครับหรือพี่น้องบ้านเราจะสั่งซื้อก็081-290-1691ครับโทรหาลุงช้างดีที่สุดจะได้รู้ว่าไปซื้อได้ที่ไหนนะจ๊ะรองเท้าหน้าห้องเกือบ2กิ่งเนี่ยนะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสำหรับการดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะ

0: 0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: รักตายห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยโปรมิทออย
3: ล์เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่19:30ถึง20:00 โดยประมาณโดยรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือของทัพบกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีสถานีข่าวสนับเป้ากันนะคะวันนี้นะคะทางคุณอนุทินชาญวิรุฬนั้นก็ได้มีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะปี2570นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเกิดศึกซักฟอกรัฐบาลในขณะที่ประเด็นคดีหัวสว.นะคะก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนนะคะคุณพฤทธิ์เองก็จับมือกับอาจารย์สมชัยนะคะศรีสุทธิยากรนั้นมาเปิดพิรุธนะคะของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะในการสอบโกงคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครผิดเลยในคดีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรือของทางสหรัฐอเมริกา USS อับราฮัมลินคอนก็โบกมือลาประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรืออับราฮัมลินคอนนั้นก็ปลื้มใจนะคะที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยเรามีไมตรีจิตงดงามชื่นชมวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ทางพัทยาเองก็ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S
12: วิ่ง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะก็ค่ำนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่คุณอนุทินชาญวรกุลนะคะมีการประชุมสสพักภูมิใจไทยนะคะเพื่อรับมือฝ่ายค้านในเวพีอภิปรายงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโดยคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ เบื้องต้นเองคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะถึงการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งปกติแล้วนี่จะมีการนัดหมายกันนะคะก็บอกว่าจะเป็นเย็นวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะฮะก็มีการขยับออกไปเป็นใกล้กับช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะแต่ว่าการขยับนั้นนะฮะ เบื้องต้นต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อกระชับมิตรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันมานะคะนานกว่า6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินเองนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจะถูกพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสวคุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่มีความพยายามที่จะโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวเพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะไปเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายนปี69นะคะส่วนรัฐบาลคุณอนุทินก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาตลอดนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยมีเมื่อปี2567ดังนั้นทั้งรัฐบาลชุดที่เป็นอนุทิน1เมื่อ1ตุลาคม68แล้วก็อนุทิน2เมื่อ1เมษายนปี69ก็เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งสว.ประมาณ1ปี3เดือนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะพยายามเข้ามาตรวจสอบก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไปรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จนะคะคุณอนุทินบอกก็ว่ากันตามนั้นนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่า เราก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนที่มีทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสตกนะฮะจึงต้องมีการจัด รายการนายกพบประชาชนคุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่ว่าคนที่มาตอบคำถามแทนนี่ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะฮะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยงองแงเหมือนเด็กฮะเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ได้จัดรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนแต่พอรัฐบาลจะจัดรายการคณะรัฐมนตรีพบประชาชนเพื่อสื่อสารกับคนไทยทุกคนฝ่ายค้านนี่กลับบอกว่าคะแนนนิยมตกต่ำทั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยก็เน้นการทำงานเป็นหลักนะคะไม่เคยมาเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำเพราะว่าถูกฝ่ายค้านตำหนิติติงสาดโคลนเสียสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องย้อนกลับไปดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภามาตลอดนะคะสนับสนุนการติดตามตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดไม่มีการหลีกเลี่ยงการกระตอบกระทู้ในสภานะคะยกเว้นเพียงติดภารกิจสำคัญในการบริหารประเทศเท่านั้นนะคะกันนี้ก็คือความคิดความเห็นที่มีการตอบโต้กันนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวของคดีหัวสว.กันบ้างนะฮะวันนี้คุณพฤทธิ์ วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะก็จับมือกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะคะสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะโดยเปิด4ข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการชุดที่36ในการสอบโกงหัวสว.แล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดทำไมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะถึงไม่ลงมติว่าไม่มีใครผิดเลยนะคะทั้งที่กระบวนการเนี่ยในการสอบสวนก็ยังไม่ชัดเจนและการวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการสอดรับกับธงการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการจี้ไปที่กกต.ว่าขอให้มีการเปิดข้อมูลนะคะการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพฤทธิ์เองบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยพยายามเชิญนะคะกกต.มาชี้แจงเกี่ยวกับคดีสว.แล้วก็สอบถามการทำงานทั้งของคณะอนุกรรมการชุดไต่สวนที่26นะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แต่ว่ากลับไม่มีคำตอบมานะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36เลยนะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36นะคะบอกว่ามีการเสนอให้กกต.ไม่ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องเลยนะทำให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าคณะกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องศาลผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาโดยเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกใจคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือมายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว.ได้เลยขณะที่ฝั่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยบอกถ้าหากคณะอนุกรรมการชุดที่36ตีกอดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่า ไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาติดตามประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้มีการตอบโต้นะคะจากสื่อกัมพูชานะคะหลังจากที่บทความหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์นั้นนะครับให้ออกมาระบุว่านักการทูตไทยไปกดดันกัมพูชานะคะให้ถอนประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมใหญ่กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทำให้วันนี้นะคะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นนะคะและยังเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่มีผลความจริงอีกทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า MCOS นะคะและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเรายึดมั่นมาตลอดในความร่วมมือระดับพหุภาคีและหลักนิติธรรมนะคะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็มักจะใช้วิธีการนะคะตำหนิติติงทางประเทศไทยมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของเรือ USS Abraham Lincoln กันบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมกับทหารประจำเรืออีกประมาณ 5,000 นายนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาแวะพักผ่อนนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางนาวาเอกแดนคีเรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะคะรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุว่ากองเรือของสหรัฐก็ตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคนะคะแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางมาเยือนของนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายนะคะก็ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพและบรรยากาศนะคะต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจรวมถึงสวัสดิการและนันทนาการนะคะให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกเอกสารข่าวนะคะระบุว่านะกองเรือนะคะของ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะคะที่เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่6กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือในครั้งนี้เนี่ยก็ทางประเทศไทยเราก็ต้อนรับนะคะทางเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินอย่าง อบอุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีด้วยทั้งสองฝ่ายนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Data Center บริเวณพระราม9นะคะล่าสุดนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับไปดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนนะที่บอกว่าไหลลงมานะคะจากตึกนะคะที่กำลังสร้างเป็น Data Center โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะก็ไปติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะบริเวณศูนย์ข้อมูลData Center ย่านพระราม9นะหลังจากพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะวันนี้มีการว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดค่ะไปดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดมานะคะโดยเบื้องต้นเองนี่นะมีการดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องนะคะบริเวณภายนอกบริษัทนะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในบริษัทนะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะก็มีการทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดการนะคะดูดน้ำมันนะที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็เบื้องต้นเองทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะประชาชนในย่านพระราม9ที่เคยได้กลิ่นนะคะของน้ำมันที่มันลอยออกมานะก็เบาใจได้เพราะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริษัทจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะในขณะที่เรื่องของการลงทุนก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีความเห็นของดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกจากจะใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของประเทศแล้วนะคะดร.สามารถบอกว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจต้องอยู่กับผลกระทบที่ตามมาเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและการจัดเก็บน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คำนึงนะคะถึงนะคะส่วนต่างๆที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดร.สามารถบอกว่าการลงทุนมหาศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center เนี่ยถึง42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยดร.สามารถบอกว่าดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะต้องไปลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เป็นเงินมหาศาลที่ต้องซื้อเครื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วัดด้วยการลงทุนกี่แสนล้านบาทเพียงแต่เงินจำนวนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เนี่ย ป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไทยควรจะได้อะไรจาก Data Center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามตามมาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะคือภาครัฐนะจะต้องสื่อสารเรื่องของการก่อตั้ง Data Center ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันหมุนเปลี่ยนนะคะแล้วก็โลกเราเนี่ยมันหมุนผ่านมาแล้วนะคะ Data Center สำคัญมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันค่ะแต่ว่าการสื่อสารที่ให้ความรู้หรือว่าให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนว่าการก่อตั้ง Data Center จะมีส่วนสำคัญนะคะให้กับประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตนะคะพบว่าคลังน้ำมันเพิ่มอีก5แห่งมีพฤติการทางทุจริตผิดปกติทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออกและการเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปรวมถึงการประวิงเวลาในการจำหน่ายอาจมีการปฏิเสธการขายนะคะก็ทีมสุดซอยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลการรับการจ่ายน้ำมันจากคลังทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วก็พบว่าบางคลังเนี่ยมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติคือ 1.67 ล้านลิตรนะคะขณะที่ทีมตรวจสอบก็เรียกผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมันรวม33รายมาให้ข้อมูลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคลังน้ำมันทั้ง5แห่งที่พบความผิดปกตินะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเนี่ยฝนในประเทศไทยจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีร่องมรสุมผ่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดุจแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรทั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแคล้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วัลอิเล็กทรอนิกส์แอนด์ครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับปวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอนาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทันทสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงส่งต่อธรรมะพระราชทานช่วยผู้คนที่เวียนว่ายในห้วงทะเลแห่งความทุกข์สู่เรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคธรรมนาวาวังโครงการที่นำหลักธรรมมาสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุ่งให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนารู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทันทสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
2: เมื่อตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้า ทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้งจับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดีและตอนนี้หนูก็ได้รับชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตมาจากธรรมนาวาวังหนูก็พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม
3: สิ่งที่หนูได้จากโครงการธรรมนาวาวังนะคะก็คือกับตัวหนูเลยค่ะกับแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานกองงานทอผ้าค่ะตอนนี้หนูออกแบบลายผ้าแล้วหนูแล้วก็ขึ้นหัวม้วนทำงานขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูก็สอนทอผ้าใหม่ค่ะแรกๆเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักโครงการธรรมนาวาวังหนูมักจะใช้อารมณ์เป็นประจำหนูได้ออกแบบลายผ้าใหม่แล้วก็เพื่อถวายพระองค์ท่านแล้วหนูได้พูดความรู้สึกกับพระองค์ท่านค่ะมันทำให้มันตอกย้ำให้หนูคิดว่าทางที่หนูเดินมาเนี่ยถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมามันส่งผลให้หนูพบกับสิ่งดีๆแล้วหนูจะเอาสิ่งที่หนูได้รับจากในนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
1: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาวาวังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารการนวดแผนไทยและวิชาชีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมันดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมันดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรม วันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์

0: แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
1: แต่เหนือสิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ยอดดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจริงจังที่เนี่ย
10: อาวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตร

0: ความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว25นาทีโดยประมาณลุงช้างรายงานตัวทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี AM 855วันนี้มากับงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเรานี่แหละครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกเร่งดอกของมารวยทีวีรวมไปถึงเม็ดฟูกกดอะมิโนใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ซื้อปุ๋ยตันหนึ่งท่านเลือกเอาของแถมส่งถึงบ้านเลยของแถมมีอะไรบ้างครับท่านจะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได้จะเอาเม็ดฟูกสักกล่องนึงก็ได้หรือจะเอาดึงรวงดึงเร็วสักชุดนึงก็ได้จะเอาแบบน้ำก็ได้เอาแบบผงก็ได้หรือเอาทั้งสองอย่างอันนี้ต้องเพิ่มตังค์ให้เขาหน่อยนะนะครับวันนี้โทรหาลุงช้างเนาะอยากได้เอาไปใช้ในสวนในไร่ในนาของท่านนะครับเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนน้ำหนักดีแน่นอนรวงดีใหญ่น้ำหนักเยอะเร่งแป้งเร่งน้ำตาลได้จริงด้วยการใช้ดึงรวงเร่งดอกเร่งดอกเร่งรวงนะครับจริงๆจะใช้ก็ได้กับต้นไม้ทุกชนิดแหละนะครับกินพืชกินหัวมันก็ไปเร่งหัวกินดอกมันก็ไปเร่งดอกกินผลมันก็ไปเร่งผลกินเม็ดอะไรกันแล้วรวงข้าวมันก็ไปเร่งน้ำหนักแป้งเร่งน้ำตาลอะไรทำนองนั้นใครดีใช้แล้วอย่าลืมใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ไม่ดีก็ต้องบอกต่อด้วยบอกอย่าไปเอามาเลยไอรายการเนี้ยมันโม้มันโกหกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้องชายประแช่มเขาทำโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อแต่สั่งไปในงานของท่าน20โต๊ะมีบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านฟรีนะสัก50โต๊ะก็จะมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้เป็น100โต๊ะนี่จะขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่ให้เลยนะก็ตอนนี้ไม่ได้ทำทีวีแล้วอุปกรณ์มันเหลือใช้นะให้น้องๆมันค่าขนมมันประมาณนั้นโดยการรับใช้ด้วยโต๊ะจีนของมารวยโต๊ะจีนเอาเรียกว่าไปที่ไหนก็ประทับใจที่นั่นนะไปแล้วไปอีกไปซ้ำนะอาหารเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะสิบอกให้โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
1: อาการปวดเมื่อยตามร่างกายการปวดเส้นอินตึงเนี่ยอยากแยะออกมาเป็นเรื่องของการปวดมากๆเช่นปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นเนี่ยแนะนำให้ทานสูตรดั้งเดิมยาไทยทิพย์โอสถจดทะเบียนเป็นยานะครับไม่ใช่อาหารเสริมเพราะนั้นจะมาถามหาอย.ไม่มีแต่ว่าเขาจะมีทะเบียนยาเนี่ยสูตรเนี้ยกล่อง200บาทครับซื้อสัก3กล่องแล้วไม่เสียค่าส่งใช่ไหมถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกหนึ่งก็300บาทซื้อสัก2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งโอ้ตัวแทนเยอะร้านยีน100เดียวปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่อย่างเงี้ยร้านค้าในวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีร้านสุธีสมุนไพรร้านปาลมาสมุนไพรร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิมคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีจีงว่นจันอยู่ช่องแคครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทารถบกสตาคลีร้านลิมเป็งหวดเจตุกอยู่โกรกพระร้านยาบุญชัยอยู่ที่ทับทันนะสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงชัยนาทโพทองโอสถหันคาร้านหมอสายทองโพนังดำตกสัพยาชัยนาทนะจีงว่นจันช่องแคเอามีอยู่แล้วนี่รีแซโอสดบ้านหมี่ครับโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตอูยาฟาร์มาซีแล้วก็คลังยาชุมชนโคกสำโรงน้ำเวชโอสดหนองม่วงครับนะร้านนารายเพศัตคลังยาเพศัตตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสดอยู่ท่าหลวงมีจำหน่ายนะครับคุณจ๋าเพศัตพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เพศัตซอย12ภาคสวองซอยตีสายจัตวาโคกตูมบ้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8แล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านลุงหลอดบ้านโคกกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารพื้นใหญ่โอ้หลายร้านเจ๊หมูปลาโมกอย่างเงี้ยนะครับปลาเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้พิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามลัดดาโอสถอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี2ร้านก็ติดกันหงอยู่โอสถสิงห์บุรีนะครับไปซื้อกันเยอะแยะยุทธยาก็มีอยุธยาก็ร้านดีตลาดเจ้าพรมร้านอาม่าขายไก่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยจะให้ลุงช้างส่งไปให้ก็โทรหาลุงช้างนะ0812901691หรือคุณผู้ฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ชอบมากเพลงนี้ เหมือนเป็นกำลังใจให้คนแก่เนาะเป็นคนแก่ก็ยังมีคนรักอ่ะ

0: ลาหมดซะแล้วใน25นาทีโดยประมาณเนาะลุงช้างคืนเวลาให้สถานีแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: ดีโน่ลาย07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมใครชายใดฉัน
7: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
11: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได
15: ้เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้2แห่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงเรียนย่านบางขุนเทียนและห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ 15:45 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทกอภัยครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟนอกจากนี้มีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย2ห้องส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเพลิงไหม้อาคารห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรายงานว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับบาดเจ็บกระจกบาด1รายโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีผู้อาศัยเวิ้งนครเกษมและอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนนทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
3: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดโสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0812901691 0812901691นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้า ก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 081-290-1691 081-290-1691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
15: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
5: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดกู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
17: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: หลายคลื่นหลายสถานีเนาะ
0: ป้องกัน
1: วันนี้ให้ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเป็นแม่ขายเนี่ย
0: โ
1: อ้ที่อื่นเน็ตล่มหมดเป็นแถว
0: อืม
1: แล้วก็เสียงจะค่ายจักรพงศ์ครับ
0: ประจินบุรี
1: วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่จอสอนหนึ่งไม่ออกอากาศนะ
0: ออ
1: กกลางคืนออกกลางคืน
0: ฟังกลางคืน
1: กับเมื่อเช้านี
0: ้ฟังกันได
1: ้ตอนวันรุ่งเนี่ยฟังกันอยู
0: ่
1: เนาะวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องสินค้าเรื่องเพลงอะไรกันไปนะจะขอเพลงอะไรก็ติ้งกลางกันได้เลยนะ
0: ขอก็ได้
1: ขอก็ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาอ่านแต่ข่าวอ่านแต่ข่าวฝนฟ้าก็โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นไงหัวค่ำ
0: เป็นไงอ่ะ
1: สะใจไหมล่ะ
0: ตกก็ไง
1: อ้าวคุณไปไหนมา
0: ที่บ้านผมไม่ตกอ่ะ
1: มีตัวแรงอ่ะดิ
0: ไม่ตกจริงๆเนี่ย
1: ตก
0: ไม่ตก
1: เออกันหน่ำเลย
0: ห่างกันตำบลเดียวกันตกไม่เหมือนกัน
1: คนละหมู่เลยเมื่อก่อนผมหมู่สี่นะ
0: ผมหมู่หนึ่งอ่ะ
1: น่าเห็นไหม
0: ผม
1: บ้านคนละคนกันนะ
0: ตำบลเดียวกันเนี่ยนะแต่เมื่อคืนไม่ตกกันที่บ้าน
1: โอ้ตอนค่ำตกกันหน่ำเลยประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าบ้านผมมันน่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เจอน้ำกันไปช็อตเสียตังค์อีกช่างบอกประมาณ 6,000 นึง 6,000 บอกไม่ต้องซ่อมแล้วเดี๋ยวลงไปเปิดเอากันแล้วกัน
0: วิ่งเปิดเอาหน่อยง่าย
1: เดี๋ยวไปเปิดเอานะส่งข้อความมาเลยกำลังออกอากาศอยู
0: ่
1: ส่งข้อความมากำลังออกอากาศอยู่นะอ่ะนี่วันนี้ก็ฟ้าฝนก็เยอะนะแต่ภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ
0: ภาคเหนือไง
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ170นะภาคกลาง160นะครับ
0: ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม
1: แล้วก็สมุทรสาครนะวันนี้ตลาดนัดที่ไหนเนาะบ้านบ่อสาย
0: วันเสาร์เนี่ยนะ
1: บ้านบ่อสายตำบลสะแจงบางระจันนะฮะ
0: สิงห์บุรีนะ
1: ภาคตะวันออก160นะครับฟังอยู่855ตอนนี้นะ
0: ตกที่นครนายกปราจีนบุรี
1: ฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
0: 140ของพื้นที่เนี่ย
1: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: นี่น้องปลาก็อยู่ที่ชุมพรบอกเดี๋ยวลุงเดี๋ยวหนูจะประสานสถานียุกองทัพภาคที่4ให
0: ้โอ
1: ้เออ
0: จะได้ฟังกันใช่ไหม
1: ใช่ถ้าราคาแพงก็ไม่ไปแล้วนะถูกๆก็อยู่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังโอเคอยู่อ่ะ
0: โอเคคือตกลงใช่ไหม
1: ตกลงสตูลเนี่ยนะก็ศัตรูนี่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะวันนี้มีฝนนะครับระนองพังงาตรังแล้วก็ศัตรู
0: มีศัตรูด้วย
1: ร้อยละ40ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับ
0: ซื้อเป็นตันเนี่ยเราไปส่งให้ถึงที่
1: ครับผม
0: หรือที่ภาคกลางนะ
1: ครับ
0: ภาคตรงภาคใต้แล้วเราคงเอาเม็ดฟู่ไว้ก็แล้วกัน
1: ใช่ที่นู่นอ่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งนะส่ง
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ส่งครับไม่ใช่ไม่ส่งนะกาญจนบุรีแล้วก็ที่แปดริ้วฉะเชิงเทราเลยเนี่ยแล้วก็ส่งนะครับ
0: ภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
0: ใกล้ๆแล้ว
1: ก็สมุทรสาครสมุทรสงคราม
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ไปเคยไปไกลสุดคือสมุทรปราการ
0: โอ้
1: ปรากฏว่าเจ้าของรถบอกผมไม่มาแล้วครับ
0: มันไกล
1: ขอค่าน้ำมันเพิ่มอีก
0: เ
1: พราะค่าน้ำมันเพิ่มแล้วไปเพิ่มกับเกษตรกรก็ไม่ไหวพี่น้องใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้ของใครก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าท่านต้องการเพิ่มคุณภาพ เดี๋ยวเอาดึงรวง
0: ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับรวมไปถึงเรื่องของเม็ดฟู
0: กเม็ดฟูกลดอะมิโน
1: เอาไปผสมได
0: ้ได้เลย
1: เนี่ยใช้เม็ดฟูกผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยคลุกเคล้าไปกับปุ๋ยประมาณสัก5กระสอบได้เลยครับเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยยูเรียอะไรได้หมดนะครับและถ้าต้องการอีกจะได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างไปใช้กับปุ๋ยเคมีไปใช้กับปุ๋ยยูเรียของเขาเนี่ยกระสอบหนึ่งของเรา5กระสอบกำลังดีครับแต่ยังให้เหมือนลุงจงบัญชีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: 1ต่อ1เลยตัวต่อตัวเลย
0: ลุงจงเอาอย่างนั้นเลยลุงจง
1: คนนักเลงไงจริงมาที่ตัวต่อตัวเป็นไงล่ะตอนเนี้ยเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนี่ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการมองไม่ค่อยชัดชัดก็ไม่แจ่มแจ่มก็ไม่แจ้ง
0: แจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปริ้งเนี่ยนะ
1: วันนี้เรามีทั้งยาหญ้าปริ้งมีทั้งดีแคร์นี่แหละครับ
0: มี2อย่างเลย
1: มาดูแลเรื่องสายตา
0: ถ้าดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ถ้ายาหญ้าปริ้งเป็น
0: แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับ
0: เลือกเอา
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
0: ็
1: 2เม็ดเลยสบายใจ
0: สบายใจ
1: 2เม็ดนะสำหรับการดูแลดวงตาของท่านถ้าจะดูแลเรื่องไตกินเค็มเยอะมากเกินไปนี่กินเหล้าเยอะ
0: ตับแข็งเ
1: ลยเป็นแบบเจ้าอะไรล่ะนักมวยอำนาจลื่นเลง
0: อำนาจไง
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะตอนเนี้ย
1: บางคนบอกว่าเป็นโรคจิตบางคนก็บอกว่าเสพยามากแต่จากการวิเคราะห์ของพวกคนที่เคยติดยาเขาเคยเลิกมาแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาบอกไอ้พวกโรคจิตเนี่ยมันรักษาหายนะไอ้พวกติดยาสมองติดยาเนี่ยถ้ามันโรคจิตก็คือเราเห็นเลยมึงเสพไม่เสพเราก็เห็นมันบ้องไปเลยนะแต่ถ้าติดยาเนี่ยถ้ามันไม่เสพนะ
0: ม
1: ันก็ปกติคุยอะไรก็รู้เรื่องหมดแหละ
0: คุยรู้เรื่องพอเสพเข้าไป
1: พอเสพเข้าไปนี่หลุดเลย
0: แล้วเสพด้วยเหล้าด้วยก็โหตีกันเลย
1: มีคนก็บอกว่าถ้าให้มันเลิกเหล้าไอ้ให้มันเลิกยาเสพติดเนี่ยต้องให้มันเลิกทุกอย่างเลยแม้กระทั่งบุหรี่เหล้านะครับอย่างจอนนี่แกก็ยังดื่มอยู่ไงมันทำให้มันอยากเนี่ยบางคนก็ไปสูบบุหรี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องการให้เลิกจริงๆนะอย่าให้เห็นเหล้าเห็นบุหรี่เลยอำนาจนี่เป็นไงตอนนี
0: ้
1: กลับไปอยู่ในอ้อมอกของจอนนี่อีกแล้วเนี่ย
0: หนูอยู่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
1: จอนนี่ก็จับยัดกันไปโรงพยาบาลก่อนขนาดสมรักคำสิงโทรมาคุยภาษาต่างด้าวอย่างเดียวเลยอะไรไม่รู้เพราะว่ามันสมองมันติดยาเสพติดไง
0: โอ้ฟังกันไม่รู้เรื่อง
1: ครับทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดฉี่เป็นสีม่วงประเภทนี้นะถ้าเอาอยู่ก็คือต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็ต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากสังคมบ้านเรายาเสพติดมันเยอะ
0: แยะไปหมดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่แพงด้วย
1: ปราบเท่าไรว่าไปเท่าไรจับเท่าไรก็
0: จับไม่หมด
1: ไม่หมดสักทีหนึ่ง
0: จับได้ทุกวันเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก
1: ็อย่างที่หลายคนพูดจัดการเลยครับเอาได้เข็ดมันจะได้ไม่มีขายไงเป็นข่าวประกาศหน้าหนึ่งเลยวันนี้ประหารชีวิตคนเสพยาบ้า
0: 3ลาย
1: 3ลายเสพเฮโรอีน1ลายเสพไอ3ลายทำทุกวันเนี่ยดูที่มันจะมีมาขายไหม
0: ขายตายหมดนะ
1: ขายเหมือนกันนะแต่โอ้โหคงจะแพงหน้าดูนะทีนี้มันก็คือพูดง่ายๆมันเป็นปัญหาของคุณอนุทินเขาอะใช่ไหม
0: ใช่ไปรับหน้าที่ก็ว่ากันไป
1: เออใครอยากเป็นนักการเมืองเป็นแล้วก็ว่ากันไปบำนาญดีนี่เป็นปีสองปีก็ได้บำนาญแล้วเนี่ย
0: โอ้มีด้วย
1: โอ้ยบางคนเป็นแค่6เดือนเนี่ย
0: ยุบสภา
1: เอ้าบำนาญมีอีก
0: ได้ด้วย
1: ผมรับรายการ40ปีได้บำนาญเหมือนกัน
0: ได้เยอะไหมล่ะ
1: โอ้ไม่ถึงครึ่งเขาว่า
0: โอ้
1: ครึ่ง
0: อิจฉาก็สิ
1: ผมไม่ได้อิจฉานะผมว่ามันต่างมาตรฐานกันไปหน่อยเราก็เอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับเหมือนบรรพบุรุษของเราแหละคนเป็นทหารเป็นตำรวจน่าสงสารนะนะครับเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงก็น่าสงสารฟันไม่เท่าไหร่10กว่าล้าน
0: เอาอันนี้เขาก็เหน็ดเหนื่อยนะ
1: เขาก็เหนื่อยเขาก็ทำเพื่อชาติเหมือนกัน
0: ทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ครับเงินดำรงเกียรติ ทหารผ่านศึกอะแบ่งเงื้อเศษตังอะยุบผู้ช่วยสสนะเอ้ยผมว่ารายการผมนี่จะไม่ยาวซะแล้วมั้งเนี่ยพอเลิกกระแนกระแหนรัฐบาลเนาะเอามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมดีกว่าไบโอดีนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟื้นฟูซ่อมแซมสภาพร่างกายไปเติมไปเต็มให้เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วของเราเนี่ยขายกระปุก100แคปซูลนะ
1: ใช่
0: รับประทานมื้อละ3เม็ด
1: 690บาท
0: 690บาท1กระปุกเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: แถมฟรีให้อีกกระปุกหนึ่งด้วย
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนะเอ้า
0: ไบโอดีนะ
1: ไม่งั้นไม่ขายดิบขายดีโรงงานสั่งลุยอีกแล้วเนี่ยนะครับ
0: สั่งมาสั่งมาก็ส่งกันไป
1: วิทยุมาวันนี้ตอนเย็นนะเดี๋ยววันจันทร์จะได้ส่งนะ
0: เอาท่านที่จะซื้อวิทยุสั่งวิทยุจากเราก็สั่งมาได้เลยนะตอนเนี้ย
1: มาเช้าก็หลายรายแล้ว
0: สั่งซื้อกันมาเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้
1: ครับ
0: ซื้อเฉพาะวิทยุก็600บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าของเราไปได้ไปด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สินค้าจะเป็น2อย่าง3อย่างในวิทยุเหลือ500บาท
1: ใช่เมื่อกี้นี่ไงจากไอ้ทองเอ็นอินบุรี
0: ที่ทองเอ็นเนี่ยนะ
1: เอาไซเลียมจอยขวดหนึ่ง350บาท
0: แล้วไง
1: ขอวิทยุเครื่องหนึ่ง
0: วิทยุก็500แต่ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียว600
1: ก็ใช่ผมก็บอกแล้วผมไม่เอารัดเอาเปรียบท่านหรอกนะใช่ไหมล่ะพอได้แล้วก็รีบจองกันมาได้เลยผมไม่ได้สั่งมาเยอะนะวันเนี้ย
0: ครับ
1: สั่งมาแค่10เครื่องนะไปแล้ว3ของยังไม่มาเลยไปแล้ว3นะ
0: สั่งมาแล้ว
1: ครับผม
0: ส่งไปให
1: ้ครับ
0: อืม
1: เอากาแฟหรือยังเนี่ย
0: กาแฟลิซ่า M
1: หมดแก้วยังอ่ะ
0: หมดแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยไม่กินไวยังอ่ะ
0: อ๋อกินไม่ใช่มานั่งดูของเขาดีแล้วก็อยากกินแล้ว
1: ครับ
0: กาแฟลิซ่า M
1: เดี๋ยวตักจบอ่ะ
0: กาแฟลิซ่า M Goพูดถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นยังไงมันมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วย
1: ใช่บำรุงรักผมรักฟันดูแลผิวพรรณ
0: อ
1: ันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยนะมี20แก้วแค่นั้นแหละ
0: 20แก้ว
1: 380บาทซื้อ2ถุง700
0: 700
1: ซื้อ4ถุง 1,000
0: นั่นเด
1: ้รับทันที
0: ซาโลหาฟูงจากลุงช้าง
1: สะกิดคนสิสะดุ้งเลยนะ
0: ตั้งท่าไว้แล้ว
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าสูตรดั้งเดิมนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถุงหนึ่ง30แก้ว
0: 490บาท1ถุง
1: 200 2ถุง900
0: 2ถุง900
1: รับทันที
0: ถ้าบูหาฟงจากลูกช้าง
1: ถ้า5ถุง2,000นะ
0: เอาไป2ก้อนเลย
1: ถ้า2ถุงได้ก้อนเดียวนะ
0: เอาก้อนเดียวพอ
1: ครับ
0: ปอกไก่หอมไว้ชื่นใจไปเลย
1: ใช
0: ่
1: สบู่หอมฟุ้ง
0: ลูกช้าง
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอเจาะเลือดดูบ่อยๆหน่อยนะ
0: เ
1: จาะแล้วเราถามหมอก็ได้ว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร
0: ่ถามเขาหน่อย
1: เพราะน้ำตาลสะสมก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันถ้าหมอก็บอกยืนยันว่าเราเป็นเบาหวานแน่ๆเอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
0: แล้วก็
1: รับประทาน
0: มะละกีนกของเรา
1: ครับผม
0: ควบคู่กันไป
1: ทานคู่ก็ได้ยาโรงพยาบาลได้เลยพร้อมกันเลย
0: ทานไป
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ยา
0: เ
1: ป็นเพียงอาหารเสริม
0: เสริมเข้าไป
1: คนโบราณเขากินกันนะนก
0: มาละกีนกนี่แหละ
1: ครับกระปุกหนึ่ง60เม็ด
0: ก็ครับปุกละ300บาทเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: 600บาทเน
1: ี่ยแต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อันนี้แถมตัวมันด้วยนะ
1: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บได้นะ
1: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบดีละ
0: ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ต้องไม่ปวดนะมันไม่ได้แก้ปวดนะ
0: บัดกุบกับก๊อบ
1: อันนี้มันน้ำมันหล่อลื่นไขข้นไขข้อแล้วมันแห้งไงร่างกายเราผลิตมาได้น้อยนะ
0: นาน
1: เพราะนั้นเราทานน้ำมันงาดำก่อนนอนเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อ
0: จะได้ไม่กรุบกับก๊อบแก๊บ
1: ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้นะครับอนาคตมันก็กระดูกก็จะพุนเอาดิถ้ากระดูกมันพุนมันก็จะเจ็บจะปวดนะสิ
0: อ้าว
1: บางทีมันไปกระแทกกับอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเส้นเอ็นอ่ะเส้นเอ็นไปถูกอ่ะเส้นเอ็นกรึบครับโอ้โหเจ็บแป๊บเพราะว่ากระดูกมันผุไง
0: โดยเฉพาะท่านที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: พอก้าวลงมาที่ต่ำนี่กึบแล้ว
1: โอ้
0: ปวดแล้ว
1: เมื่อก่อนนี่ขึ้นไปบนเวทีลิเกนะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมเดินไม่ได้เลยนะ
1: กระโดดลงจากเวทีตุ๊บ
0: นี่แหละหลายวันเลย
1: ครับ
0: ผมมีไทยแคลพัดระยางนึงกินก็ไป
1: 2กระปุก500กินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอ่ะ
0: 2กระปุก500
1: 2คนตายายซื้อไปเลย4กระปุก
0: 4กระปุกก็ 1,000 บาท
1: นะเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ยังแถมให้อีก1กระปุกด้วยนะ
1: ไทยแคลพัด

0: ดาธรรมดา
1: เอารับประทานชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300
0: 300บาทนะวันนี้จะซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ไปดูอย่าลืมดู
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% ข้างกระปุกข้างกล่องด้วย
0: ครับผม
1: ห
0: รือจะสั่งซื้อลุงช้างก็โทรหาลุงช้างที่
1: 0812902690192091691
0: ขอบคุณพี่สาวจากบางปละม้าด้วยจะหาลิเกโชเล่นะครับ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ก็เรียกราคาไปบอกโอ้โหทำไมแพงยังอ่ะลดได้ไห
1: ม
0: ลดได้โชเล่เป็นคนเดียวเลยเท่านั้น
1: อ่ะลดเอารถไป
0: เอารถไปไปคนเดียวโชเล่อ
1: ่
0: ะ
1: ไปคนเดียวเลย
0: โอ้โหรับถูกกับคณะดังๆครึ่งต่อครึ่งนะ
1: ของเราไม่แพงแล้วนะ
0: เออลิเกที่เรายังไม่ดังแต่เขาลือกันจ้าว่าเล่นดี
1: เล่นดีมีมาตรฐานเนี่ยนะ
0: อ้าวลองหาไปเล่นที่โทรไปหาโชเล่ชารักนะ081924377 081924437
1: นะ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังข่าวเอาสักเพลงหนึ่งก่อนได้ไหม
1: ได้เ
0: ถอะส่งให้พี่ปั้นพี่ปั้นอยู่ควนกาหลงอะนะ
1: พี่ปั้นคิดถึงนะ
0: คิดถึงเนี่ยควนกาหลงนี่อำเภอควนกาหลงนี่ตำบลอุดายเจริญ
1: จังหวัดสตูลใช่ไหม
0: จังหวัดสตูลนี่ก็ซื้อไทยแคลพัดไปเอ้ยไม่ขอไปซื้อดีแคลไปรับประทานแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยอย่าลืมนะกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีเก่ากี
1: ้
0: สามารถบำรุงสายตาได้ด้วยครับกับงานเพลงนี้มีชื่อว่านิราศเมืองสตูลน้องเดียวสุวรรณเว้นทองขับร้องครับ

0: อบคุณเล็กเตี่ยแล้วกันนะอยู่แปลงยาวตำบลหัวสำโรงนะฮะผมนึกว่าอยู่ท่าวุ้ง
1: หัวสำโรงแปลงยาว
0: ครับผม
1: แปดริ้วนะ
0: ได้รับแล้วนะฟอกัสอ่ะ
1: โอ้สั่งฟอกัสไปหรือไง
0: ฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่จวดอ่ะ
1: คราวนี้เราฉี่พุ่งแล้วนะ
0: ฉี่ลงตรงนี้โป้ท้าเป็นไงเล่า
1: ฉี่สบายเลยนะเตี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ4วัน5วันกินตั้งเม็ดนึงฉี่คล่องก็หยุดนะนี่เขาไปเจอแล้วเนี่ยผู้หญิงวัย33ปี
1: อ๋อที่ว่าหายไปนะ
0: ไปกับใครรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปกับแฟน
1: ไปกับแฟน
0: 7วันติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
1: อ้าว
0: แม่เขาบอกว่าสงสัยหนีตามผู้ชายไปตรงคนร้าย
1: บังคับไปหรือเปล่า
0: บังคับไปหรือเปล่าแกก็บอกไม่ไป
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปเที่ยวกันเฉย
1: แล้วทำไมติดต่อไม่ได้อ่ะ
0: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีคลื่นไม่ไปพัทยา
1: โอ้ไปพัทยาตอนนี้ก็
0: คลื่นเพียบ
1: อเมริกาเต็มหมดนะ
0: จากกรณีการหายตัวไปของหญิงวัย33ปี
1: ขาดการติดต่อเมื่อวันที่28สิงหาคม
0: หลังจากเดินทางไปกับนายนัด
1: นัดไง
0: ชายที่เคยคบหาดูใจกันมา 5-6 ปีที่แล้วนะ
1: รู้จักดูใจกันมานานแล้วดิน
0: ายนัดเคยถูกจับคดียาเสพติด
1: ต้องพ้นต้องคดีจำคุกกันเด
0: ้อแล้วพ้นโทษมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: ก็กลับมาคบหากันอีก
1: คุยกัน
0: แม่กับผู้หญิงบอกไม่เห็นด้วยนะไม่ยินดีจะให้คบกันด้วยพวกเสพยาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบกลัวเป็นอำนาจลื้อเลิงไง
1: แม่เขาไม่อยากให้คบด้วย
0: ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสืบไปสอบไปหากันสิ
1: ก็ไปพบรถกระบะของในนัดเนี่ย
0: ขับวนเวียนอยู่แถวแถวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: คือเหนือเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็ตามไปพบว่ารถถูกจอดทิ้งไว้ส่วนตัวนัดนั้นยืนยันจากภาพว่
1: า
0: หลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
1: เอาไปทำไมนะ
0: แต่มันไม่มีรูปของหญิงสาวที่เดินไปด้วยนะ
1: ไม่มีด้วยไง
0: มีแต่นัดไปคนเดียวไง
1: และล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้ตอนจะทุ่มอยู่แล้ว
1: เป็นยังไง
0: หญิงคนนี้ก็ติดต่อมาหาลูกแล้วล่ะ
1: ออก
0: บอกว่าขอซ่อมโทรศัพท์ก่อนนะตอนนี้โทรศัพท์มันเสียวิดีโอขอคุยกับลูกไม่ได
1: ้คุยกับลูกไม่ได้โทรศัพท์เสีย
0: ญาติก็ยืนยันว่าเป็นเสียงของหญิงคนดังกล่าวจริง
1: ต่อมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางก
1: ็ได้รับการประสานขอความตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ย
0: กระทั่งพบตัวขณะโดยสารอยู่บนรถโดยสารประจำทางที่สายเชียงใหม่กาญจนบุรีนี่แหละครับ
1: มาเมืองกาญไง
0: โดยเมื่อเชิญตัวลงมาสอบถามยิงคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า
1: เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่กับในนัดจริงไม่ได้ถูกบังคับหรอกไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใด
1: เขาไม่ได้บังคับหนู
0: แต่ที่ขาดการติดต่อประจักษ์ทางบ้านเนื่องจากว่า
1: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
0: ยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดีนะจ๊ะ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็ปล่อยตัวให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: กลับไปหาลูกหาครอบครัวนะ
0: กลับไปฟังรายการเราที่ตชด
1: 97.75 FM มาฟังได้นะหนูนะไปกลับไปฟังพร้อมครอบครัวเลย
0: ครับหรือท่านจะฟังทั้งแอปพลิเคชันก็ได้นะเขาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี Google นะมี Google Chrome หรือ Google ธรรมดาก็ได้เข้าไปปั๊บพิมพ์คำว่าลุงช้าง
1: เรดิโอ
0: เป็นภาษาไทยนะลุงช้างแล้วก็เคาะเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโ
1: อ
0: เท่านี้ก็ฟังได้
1: ฟังช้างกับ
0: ผ
1: ู้ได้
0: แล้วตีห้ายันสี่โมงเย็นนั่น
1: ฟังให้ยาวไปเลย
0: ถ้าลุงดอนไม่ไปไหนก็ถึงสี่โมงเย็นเลยนะ
1: ผีบ่อยากเนี่ยนะ
0: ครับอันนั้นเจ้าของเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะ
1: นั่นสิ
0: แต่ถ้าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกช่วยระบายอะนะ
1: เกี่ยวกับระบายเนี่ยต้องใส่เลื่อมจอยเนี่ย
0: ครับเป็นแคปซูล
1: อันนี้เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
0: ถ้าจะชงน้ำดื่มก็เรียกว่าจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดนะ
0: อันนี้จะค่อนข้างจะ
1: เป็นผง
0: เป็นผงแต่ว่าค่อนข้างจะเห็นผลเร็วกว่าแบบแคปซูลหน่อย
1: น้ำเย็น
0: ทอดทาดหนักจริงๆนะหนึ่งซองหรือสองซองน้ำแก้วหนึ่งน้ำเย็นนะ
1: ฉีกใส่แก้วครับ
0: อย่าเอาน้ำร้อนนะ
1: คนให้เข้ากันแล้ว
0: ครับแล้วก็จ้วไปหมดแก้วเลย
1: สักพักหนึ่งก็ผลิตออกมาแล้ว
0: ครับผม
1: ผลิตแล้ว
0: ตอนเช้าเดือดรักตักจึงตักจึงตักจึงเนี่ยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยก็ไอ้ห้าว
1: เหมือนกัน
0: ไอ้ห้าวบางคนบอกแม่กินไอ้ห้าวแล้วลืมโฟกัสเลยไปอย่าไปลืมดิโฟกัสนั้นปัสสาวะจะได้คล่องนะ
1: นาน
0: ไม่พอใจเพื่อนบ้านหลอนสิ
1: หลอนแบบไหน
0: คิดว่าเพื่อนบ้านจะเอารถแบคโฮมาพังบ้าน
1: แล้วทำไง
0: คิดได้ไวปัญญาจุดไฟเผามันซะเลย
1: ใช้งานไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้ว
1: รถเนี่ยนะ
0: ครับ เมื่อวานนี้ตำรวจจากลำปลายมาตรไปจับกุมในฉัตรหรือว่าฉัตรชัย
1: อ
0: ายุ35ปีที่บ้านหลังหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมาในฉัตรชัยได้ก่อเหตุ
1: จุดไฟเผารถแบ็คโฮ
0: จนได้รับความเสียหายเอามาสอบสวนที่โรงพักลำปลายมาตรหน่อย
1: รีลำเนี่ย
0: ใช่จากการสอบถามในฉัตรชัยให้การว่า
1: ตนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
0: ซึ่งอยู่บ้านติดกันนี่แหละ
1: บ้านก็ไม่น่าติดกันเลย
0: เออมันชอบปล่อยน้ำเสียไหลเข้ามาในบ้านเป็นประจำบางวันบางได้เวลาดีๆพ่นยาฆ่าแมลงใส่มาผักสวนครัวแล้วก็เลยมาที่บ้านเราอ่ะ
1: จนได้รับความเสียหายไปด้วย
0: ที่เอายาฆ่ายามาฉีดผักใส่เขาได้ไง
1: เออก็เก็บความแค้นเลยมา
0: เออช่วงเกิดเหตุตนได้ไปเสพยาบ้ามา2เม็ดนั่นกินเหล้าขาวไปขวดนึงนั่น
1: เออเสพยาบ้าด้วย
0: เหล้าขาวขวดเดียวมึงยังไม่ไหวอยู่แล้ว
1: น้ำก็เม็ดไปผสมกันเข้า
0: ทีนี้ช่วงเย็นก็เบลอดิ
1: เป็นยังไง
0: เกิดการหวาดระแวงจากการเสพยามาเชื่อว่าไอ้เพื่อนบ้านที่มีปัญหานี่น่าจะเป็นคนจ้างรถแบ็คโฮมาทุบบ้านเราไปแน่แท้
1: รถแบ็คโฮมาจอดข้างบ้านนี่นะ
0: ตัดสินใจในช่วงดึกเลยช่วงดึกที่ผ่านมาเอามีขีดจุดปุ๊บเผารถมันซะเลย
1: แหมนึกจะร้องให้จบ
0: ไม่เป็นนะคนเป็นไม่สอนนะท่านที่จะสอนไม่มี
1: อ่ะฝนสุดท้ายเป็นยังไง
0: เ
1: ลย
0: พาชุบน้ำมันไปจุดไฟเผารถแบ็คโฮซะแหละ
1: พอเผาแล้วห้องเครื่องของเขาด้วย
0: รถนี่มันก็ใช้งานไม่ได้เด
1: ้รถก็ขับไม่ได้ได้รับความเสียหายเนี่ยนะ
0: ครับขณะที่นายชัยนรินทร์เจ้าของรถแบคโฮบอกว่าตัวเองได้รับจ้างจากอบต.โคกล่ามไปนำรถแบคโฮมาขุดกอไผ่3กอ
1: มันมีกอไผ่ขึ้นอยู่3กอ
0: เนี่ยข้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านเนี่ย
1: จึงให้ลูกน้องนำรถแบคโฮมาเคลียร์พื้นที่ทำงานเนี่ยนะ
0: ทำการปรับแต่งพื้นดินก่อนทำทีจอดรถแบคโฮแล้วก็จะได้จอดรถแบ็คโฮไว้บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านของนายชัดชัย
1: โอ้ไปจอดตรงกันข้าม
0: เพราะช่วงดึกนะลูกน้องบอกมาท้อแก
1: เป็นยังไง
0: มันบ้าหรือเปล่ามันไฟมาเผารถเราซะแล้ว
1: รถถูกเผาเ
0: ว้ยเอาไปซ่อมค่าเสียหายประมาณ 200,000 บาท
1: แล้วจะมีให้ไว้แล้วนะ
0: นั่นนะสิ
1: เจ้านัดเนี่ยนะ
0: ชุดสายไฟหัวเก่งเนี่ยสายน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไอสายไฟเนี่ยมันเขาเรียกสายไฟก็เรียกว่านะเขาต้องวายใหม่นะ
1: โอ้โห
0: กระสานน้ำมันไฮดรอลิกอะไปดูสิมันจะเข้าเครื่องขนทนปั๊มไม่ได้อ่ะ
1: โอ้โห
0: มันเป็นอย่างนั้น
1: เป็นแสนเลยไง
0: เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวากับชาวบ้านในพื้นที่
1: โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
0: ซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นเดียวนี้อีก
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำปลายมาตรเนี่ย
0: แจ้งข้อหากับชัดชัย2ข้อหาได้แก
1: ่เสพยาเสพติดยาบ้าเนี่ย
0: โดยไม่รับอนุญาตใครจะอนุญาตไว้หน้าแม
1: ่ขอแม่อนุญาตเราก็นะ
0: แล้วก็2
1: เผาทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยนะ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: โดน2ข้อหานะชัดชัยนะ
0: บ้านเรานี่คนรู้กฎหมายเยอะนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: โอ้เมื่อวานเห็นไหมล่ะ
1: เห็นอะไรอ่ะ
0: หน้าสน.ทองหล่อ
1: โอ้ที่เขาว่ามีรถไปเฉี่ยวชนกับคนที่ยืนอยู่น่ะ
0: โอ้ผมเห็นรูปแล้วมันไม่ได้ชนน่ะก็ขี่เข้ามาดีๆเดินเข้าไปหาเขาอะ
1: พอหาเขาเป็นไง
0: เอามือไปจับแขนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้ม
1: พอเขาล้มแล้วเป็นไงอะ
0: บอกว่าผมไม่ได้ทำร่างกายผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขานะเขาขับรถมาเอาแฮนด์รถมาทิ่มพุงผมตกใจ
1: โอ้มีอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็
0: ภาพมันก็ฟ้องกันเน
1: าะเป็นคดีกันน่ะ
0: รู้สึกว่าคุณสมชัยเนี่ยก็ไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความคุณจุฬานัดมาเจอกันโรงพัก
1: อ๋ออดีตกกต.เนี่ยไอ้กระดิษฐ์กกต.เนี่ยนะ
0: ไม่ใช่อดีตอย่างเดียวนะ
1: เป็นไง
0: อดีตอัยการด้วยนะ
1: โอ้
0: รู้กฎหมายนะ
1: กฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับผมทีนี้เขาก็วาทะเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปแล้วนี่
1: เป็นไง
0: ตำรวจก็เชิญเข้าไปให้ปากคำดิ
1: แจ้งความกันแล้วก็จะเป็นคดีนะ
0: ครับคุณสมชัยผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูกหลายเรื่องนะ1ถูกทำร้ายร่างกาย2ถูกอะไรนะเขาเรียกทำให้เสียทรัพย
1: ์ทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
0: รถจักรยานที่ขี่มานี่ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะ
1: โอ้
0: 3ดูถูกครู
1: อ
0: าฆาตแล้วก็มี4อะไรล่ะที่ว่าด้อยค่าว่าเขาจะเป็นตุ๊ดอะไรพวกเนี้ยนะ
1: อ๋อมีด้อยค่ากันด้วย
0: ใช
1: ่เออ
0: แล้วก็มีทนายตั้มอีกเรื่องนึงที่ว่าน่าสนุกก็คือ
1: ทนายตั้มจอมพลังเนี่ยนะ
0: เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตั้มจอมพลังแล้วเนี่ย
1: เขาหนวดเขาขึ้นไวนะ
0: เอาหนวดปลอมมาติดเหมือนพวกลิเกแหละ
1: เออหนวดปลอมมาติดง่าย
0: เออแล้วก็ทำเป็นเช็ดหน้าเหมือนให้เหมือนกับคุณกันยอมพลังไง
1: โอ้นี่เลียนแบบกันละบ้างอะเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่รู
1: ้นี่ก็เป็นทนายไม่ใช่
0: คุณตั้มเขาเป็นทนายความอยู่แล้ว
1: แล้วคดีแรกก็ทนายอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: เออที่ชนสมชัยนะ
0: อันโหขนาดอัยการเลยนะ
1: โอ้
0: ทนายความนะ
1: ทนายทั้งนั้นนี่เนี่ย
0: อดีตเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งทางชลบุรีนะ
1: อ
0: ดีตนะแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกก็ไม่ได้เป็น
1: ไ
0: ม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรี
1: อ
0: ันนี้มันตัวผมเองอะไรเงี้ย
1: งาน
0: ใครเห็นรูปแล้วก็รู้อ่ะดูข่าวจากหน้าโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เรื่องของข่าวนี่แหละ
0: ผมปวดหัวแทนจริงๆนะบ้านเรานี
1: ่
0: โอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เยอะนะ
1: ครับ
0: มันอะไรกันนักหนาข่าวของก็ขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็แย
1: ่
0: นะครับ
1: ไปกันหมดแล้วไปอยู่พัทยากันหมดแล้ว
0: ไม่อะไรหรอกคุณผู้ฟังตอนนี้โตโยต้านะครับไปทำสัญญากับเวียดนามแล้วย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามปีนี้
1: ไปเวียดนาม
0: แล้วปีหน้าจะไปไหนอะดูอินโดนีเซียอีกเอาไงทีเนี้ย
1: นาน
0: เราจะต้องขี่รถไฟฟ้าจีนไงไอ้ถามว่ารถไฟฟ้าดีไหมมันก็ดีนะ
1: ดี
0: มันไม่สร้างมลพิษ
1: ต่อ
0: แล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิง
1: ต่อไปเศษขยะเยอะ
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์มันจะตามมาหรือเปล่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ก็ไปทิ้งที่ไหนกันเลย
1: แล้วมันอันตรายอะนะ
0: ครับเราลองดูที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราชาร์จแบตไปเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โห
1: เป็นไง
0: ชาร์จทีหนึ่งสามวันสี่วันเนี่ยนะ
1: แล้วก็แพงด้วยเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ชาร์จวันหนึ่งชาร์จเช้าเอาเย็นชาร์จ
1: หมดแล้ว
0: ชาร์จเช้าเอาเที่ยงชาร์จ
1: ม
0: ันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะใครจะออกรถไฟฟ้าก็ลองคิดนานๆดูให้ดีนะครับ
1: นาน
0: ตราบใดที่เรายังมีปัญญาซื้อ
1: น้ำมันเนี่ย
0: น้ำมันเติมรถได้นะก็ยังไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนหรอกครับถ้าอยากได้จริงๆก็ถนัดถนนนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับขับทางไกลเพราะว่าขับไปทางไกลเนี่ยมันเสียเวลาเติมไฟฟ้าได้เป็นชั่วโมงอะนะ
1: โอ้อ
0: ย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงกันนะ
1: อันนี้ต้องดูระยะเวลาด้วยดูว่ากิโล
0: ใช่
1: ของเราจะได้ไปกิโลกลับพอดีอะนะ
0: แต่มันใหม่ๆมันได้ไงเก่าๆก็ไปมันไปไม่ถึงตามสเปคมาแล้ว
1: ก็เหมือนเราขี่รถแบบมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้านะบางทีมันก็ดับไปเฉยๆนะ
0: เอาใช้วิจารณญาณดีๆนะครับแล้วก็ใครที่ชาร์จแบบรถไฟฟ้าไปเนี่ยผมคนหนึ่งนะที่ไม่สนับสนุนให้ชาร์จแบตเต็มร้อยนะไม่ต้องถึง 100% ทั้ง 80% ก็พอครับ
1: นั่น
0: ถ้าเต็มร้อยเนี่ยเวลาไฟมันเหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันไม่ชาร์จเข้าคืนไงระบบเบรกเนี่ยมันก็ในเมื่อมันไฟมันไม่ชาร์จก็คือระเบิดเบรกมันจะแข็งไม่หน่อยบ้านก็มีอยู่คันนึงก็เลยใช้อยู่เนี่ยสมจีดเนี่ยสมจีดนะตะลึงครับไปพบต้นพญามะเดื่อชุมพร
1: เป็นยังไง
0: ขนาดมะหือมาอายุหลายร้อยปีกลางป่าลึกไม้มงคลคู่จังหวัดเลยนะครับเนี่ย
1: ไม้มะเดื่อไง
0: ก็เรียกไม้มะเดื่อนะครับเมื่อวานนี้คณะสำรวจนะครับไปตำเขตพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือก็ตอนล่างสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์ป่าเดินทองแล้วก็หัวหน้าสถานีรถไฟสถานีไฟป่าชุมพรไปตรวจสอบ
1: ไปตรวจสอบ
0: ที่อำเภอท่าแซะมีต้นมะเดื่อต้นบะล่มเลยนะครับ
1: ต้นใหญ่เนี่ยนะ
0: อยู่ในป่าสมบูรณ์หมู่7ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะ
1: หลังจากได้รับรายงานว่าพบเนี่ย
0: พฤกษ์พนาศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกพฤกษ์พนาศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ขนาดใหญ่อะโตผิดปกติอยู่กลางป่าลึก
1: อยู่ที่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
0: เสียดายไม่ได้ออกอากาศชุมพรเนี่ยพอไปดูปุ๊บตกตะลึงในความใหญ่ฮะ
1: ทรงพลังด้วย
0: แล้วก็แถมยังมีมนต์ขลังนะเมื่อพบกับต้นมะเดื่อชุมพรมะเดื่อยักษ์เลย
1: น่าสะใจด้วย
0: จากการวัดขนาดรอบลำต้นพบว่ากว้างถึง235เซนติเมตร2เมตรครึ่งกว่า
1: โอ้
0: สูงตั้งงานประมาณ30เมตรครับ
1: แผ่กิ่งก้านสาขาเลย
0: คุมพื้นที่บริเวณกว้างยอดไม้สูงลิบลิ่วและที่นี่แปลกที่น่าแปลกใจก็คือ
1: เป็นยังไง
0: ทั่วทั้งลำต้นและกิ่งก้านในต่างออกผลมะเดื่อแน่นเป็นดงเลยนะสร้างความอัศจรรย์หันกรัญยอ
1: กับผู้ที่พบเห็นไปอย่างมากเลยนะ
0: ครับผม
1: อัศจรรย์อัศจรรย์มีกล้วยไม้อยู่เลยนะต้นอะไรเนี่ย
0: เนี่ยออกไก่หมวย
1: ต้นไม้เลยนะ
0: ไก่หมวยกล้วยไม
1: ้
0: แต่มะเดื่อนี่ต้องคู่กับอะไรนะ แมงวีใช่ไหม
1: แมงวีมาเดือเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้ามาใช้ข้างในเนี่ยนะ
0: มาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามีแมงวีมันตอมข้างใน
1: ต้นใหญ่อยู่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
0: น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า100 ปีอย่างแน่นอน
1: โอ้อ้าว
0: อันนี้คือเรื่องที่เขาเกิดขึ้นที่ท่าแซะชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: เกี่ยวกับต้นมะเดื่อมหัศจรรย์เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับอีกหลายๆคลื่นนะครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
11: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955086-969-6955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.หลังฝ่ายค้านเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสว.ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.ได้เห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนควรจะตอบนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงเรื่องหัวสว.ให้ได้เสียก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.สำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้กำชับส.ส.ของพรรคในเรื่องใดเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวคุณธมลรัฐขันธวินาหุรายงานครับ

0: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยเดินทางเยือนสปป.ลาวโดยได้เยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาธมุนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับลำพูนบอยเลเยอร์สพ่ายให้กับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ4ครับสุโขทัย FC เล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า1ประตูต่อ3และอยุธยายูไนเต็ดพบกับราชบุรีนะครับคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปชั่วโมงครึ่งก่อนจะจบด้วยเจ้าบ้านอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเข้าเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิรัก1ประตูต่อ3นะครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก1คู่นะครับ 4:30 นอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
3: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันด้วยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับลุงโชเล
1: ่มาล้อมวงมาฟังกัน
0: ครับตอนนี้เราก็มีทางคลื่นของวสป.ทั้งตชด.ทั้งทุ่งสงแล้วก็กาญจนบุรีกลับมาแล้ว
1: ฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู่เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลครับ
1: สวัสดีชาวสตูลอีกรอบนึงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาก็ถึงเวลาก็ต้องมารายงานตัวกันอย่างนี้นะฮะ
1: พบกัน
0: แล้วก็มาบอกว่าวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรเนี่ยนะ
1: ไปตลอดไปที่ไหนเนี่ย
0: นู้น
1: ตลาดนัด
0: บ้านบ่อสาย
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ตลาดนัดบ้านบ่อสายตำบลสะแจงบางระจันสิงห์บุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันสินค้าของเราไป
0: เมื่อวานอากาศร้อนร้อนร้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ย
1: ตอนกลางวันเนี่ยนะ
0: โอ้โหตอนเย็นบ้านผมฝนตกบ้านโชเล่ไม่ตกอะ
1: ก็อยู่ตำบลเดียวกันแต่มันไม่ตกกันในบ้านผม
0: คุณหลับหรือเปล่า
1: ผมก็ไม่หลับนะผมหลับยาก
0: สถานีวิทยุก็ยังบอกตอนนี้ขอลงก่อนนะฟ้ามันเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่าง
1: ไอ้ฟ้ามาร้องอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่ตกกันที่บ้านผม
0: ก็ตกต้องสัญญาสาบานใครไว้ละมั้ง
1: ไม่ได้สาบานนะ
0: ฮะ
1: บ
0: ้านเราในตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องอะไรขึ้นหนึ่งเลยก็เรื่องอดีตอัยการไปผักอกนักวิชาการไปผักจับแขนแล้วผักจักรยานล้ม
1: น่ะเป็นเรื่องกันน่ะ
0: ผมไม่ได้ทำร้ายเขานี่
1: แจ้งความอยู่น่ะ
0: แล้วก็รู้สึกได้ประกันตัวละที่แรกเขาคัดค้านการประกันตัวนะ
1: ได้ประกันตัวออกมา
0: ทนายตั้มกับกันจอมพลังก็เอากัน
1: ตั้มจอมพลังกับกันจอมพลังเจอกันครับ
0: ตอนนี้ก็ได้ใช้ยาใหม่ตั้มจอมพลัง
1: มันมีหนวดด้วยนะ
0: หนวดลิเก
1: แล้วก็ยังมี
0: ดาบทิชชู่เช็ดอีก
1: คอยซับเหงื่อเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่ทำได้เหมือน
0: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเนาะ
1: นั่นสิ
0: เขาต้องมีอะไรสักอย่างแหละแล้วก็อะไรกับหมอปากแซบนะคือด็อกเตอร์ธนกิจไปตรวจสอบไงท่านเป็นคณะกรรมการตรงนี้ด้วยเนาะเร
1: ื่อง
0: จริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยท่านด็อกเตอร์ธนกิจปรากฏว่าคุณหมอคนเนี้ยที
1: ่
0: บอกว่าบัตร30บาทเนี่ยชั้นต่ำไปตัดพ้อเครียดหนักจะขอเลิกเป็นหมอ
1: จะไปไหนอ่ะ
0: ไปบวชตลอดชีวิต
1: โอ้บวชเลยหรือไง
0: แม่หมอก็บอกกูจะเอาอะไรกินล่ะมึงไม่เลี้ยงกูอ่ะ
1: โอ้
0: ก็คือตอนนี้เป็นหมอไม่ได้แล้ว
1: นาน
0: เขายกเลิกใบไปแล้วใช่มั้ยจากกรณีคุณหมอปากแซบเนี่ยหรือแพทย์คลินิกย่านคลองสำวานะถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมด่าทอและเหยียดผู้ใช้ติดถามที่บาทล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.โทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอดังกล่าวนี่แหละ
1: ได้พูดได้คุยกันเนี่ยนะ
0: ในเพจของเจ๊ม้อยวีบวกเลยนะนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร
1: ่
0: นะครับในบางช่วงบางตอนบทสนทนาหมอได้ระบายความในใจพร้อมกับร้องไห้โหออกมาบอกว่าต่อไปนี้เครียดหนักนอนไม่หลับบอกว่าตอนนี้นะ
1: เป็นไง
0: อดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี
1: ้
0: ขอเลิกเป็นหมอแล้วจะไปบวชแล้ว
1: บวชตลอดชีวิตด้วยมา
0: เข้า
1: ตำราศาสนาพุทธเลยนะ
0: ครับตำรายังไง
1: อ้าวเวลาคนไทยเนี่ยอายุ20ปีนี่ก็ให้บวชก่อนถึงจะไปมีเมียน่ะ
0: อ่าฮะ
1: ถ้ามีเมียแล้วไปบวชเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ไม่ยอมสึกเลยละ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็
0: กูขึ้นสวรรค์แล้วเว้ย
1: ถ้าถึงให้บวชก่อนไง บวชก่อนแล้วก็ไปมีเมีย
0: จะได้รู้ไง
1: ถ้าไปมีเมียก่อนแล้วมาบวชนี่ไม่ยอม
0: จะรู้ว่านรกมีจริง อย่างที่โชเล่ถามผมเมื่อวานเนี่ยแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปหาหมอก็ถามว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้าย
1: อ่าและเป็นไง
0: อะไรก็ได้หมอขับต้องทำใจนะ
1: ทำใจนะ
0: เออ
1: เยอะไงเยอะไง
0: เมียคุณตายแล้ว
1: เ
0: มียตายแล้วล่ะแล้วข่าวดีล่ะ
1: ข่าวร้ายเน
0: ี่ยแล้วข่าวร้ายล่ะเมื่อกี้แสดงว่าข่าวดีเน
1: ี่ยเมียตายแสดงว่าข่าวดี
0: โอ้เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยคน คนบอกว่ามันผมไม่ร้อนนะแต่เหงื่อออกกลางคืนจนเสื้อเปียกเนี่ย5โรคที่ไม่ควรมองข้ามนะ
1: อ้าวฟังกันไว้บ้างนะ
0: ครับผมเพราะว่าเหงื่อออกแต่ไม่ร้อนน่ะ
1: มันไม่ร้อนแต่เหงื่อมันออก
0: เออมันเหงื่อออกเนี่ยทั้งๆในห้องก็เย็นนะเสื้อเปียกหมอนชื้นผ้าปูที่นอนเปียกนะฮะเสื้อผ้ากลางคืนเปียกมาเลยคงจะขี้ร้อนเฉยๆละมั้งเพราะเหงื่อกลางคืนแบบชุ่มๆมากๆเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนมากผิดปกติเป็นอาการที่พบเห็นได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ฮอร์โมนยาน้ำตาลต่ำไปจนถึงการติดเชื้อในโรคบางอย่างด้วย
1: โอ้โห
0: นะอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ได้
1: เป็นได้
0: เพราะร่างกายดูรู้อยู่แม้กระทั่งตอนนอนเนี่ยนะ
1: เออ
0: ไทรอยด์เป็นต่อมที่ควบคุมพันเผาผลาญหลายระดับถ้าฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกิน
1: ร่างกาย
0: เหมือนกับเครื่องยนต์ที่เร่งรอบอยู่ตลอดเวลา
1: เลยเกิดอาการ
0: ได้หลายอย่างเช่น
1: อะไร
0: ขี้ร้อนกว่าปกติ
1: ขี้ร้อนด้วยง่าย
0: เหงื่อออกง่าย
1: โอ้โห
0: ใจสั่นมือสั่นไม่ค่อยหลับ
1: เออ
0: ถ่ายบ่อย
1: นาน
0: กินได้แต่น้ำหนักลดอันนี้เบาหวานมาแล้วนะ
1: เนี่ยนะ
0: บางวันเนี่ยนะบางตอนกลางวันรู้สึกร้อนนะแต่พอกลางคืนเหงื่อออกจนเสื้อนี่ชื้นหมด
1: ถึงขนาดนั้น
0: เอออาการกลุ่มนี้โดยร่วมกันเป็นร่วมกันเนี่ยชีพจรจะเต้นเร็วน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
1: เออ
0: คุณไปตรวจค่าไทรอยนะ
1: เอาไปตรวจกัน
0: สองน้ำตาลต่ำตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาลดน้ำตาลนะลดเบาหวานนะครับยาลดเบาหวานนี่อย่าไปซื้อกินเองนะกินยาคุณหมอนะ
1: ให้คุณหมอเขาให้ยาเบาหวานมากินแล้วก็รับประทานมาละกินนก
0: ได้
1: อันนี้ตามกันไป
0: คนที่กินยาเคมีเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำตาลเนี่ยผลที่เกิดได้ก็คือเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นปวดหัวในตอนเช้าอ่อนเพลียเพียแรงปกติหลังตื่นนะครับอาการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนเป็นไข้น้ำหนักลดต้องระวังนะแล้วบางคนนี่ไอเป็นเวลาหลายวันหลายคืนเนี่ย
1: ไอเรื้อรังอย่างเงี้ย
0: เบื่ออาหารอ่อนเพลียเพียแรงนะครับต่อมน้ำเหลืองโตก็เป็นได้
1: ลำบากเหมือนกันเนาะคนเราเนี่ยเนาะ
0: ใช่ระบบเลือดแล้วก็มะเร็งบางชนิดเนี่ยคนสังเกตดูนะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
1: มีไข้
0: เป็นให้หาย
1: เป็นให้หาย
0: ต่อมน้ำเหลืองโตที่คอรักแร้หรือขาหนีบ
1: อ่
0: อนเพลียผิดปกติคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุ
1: นาน
0: บางคนมีฮอร์โมนเปลี่ยนก็ไม่รู้ตัวหรอกจะเป็นผู้หญิงที่ว่าอายุ40 50ขึ้นไปอ่ะคือพวกหลังหมดประจำเดือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไวทองอะไรเนี่ย
1: ไวทองเนี่ย
0: คนนี้จะมีอาการร้อนวูบๆวาบ
1: ๆบางคนเนี่ย
0: ตอนกลางวันเนี่ยหน้าร้อนหน้าวูบ
1: กลางคืนล่ะ
0: ตัวชุ่มทั้งตัว
1: ตื่นขึ้นมาตัวชุ่มทั้งตัว
0: หลับๆตื่นๆเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นใจสั่นหงุดหงิดสันงอนขี้โมโหเนี่ยนะ
1: โอ้ย
0: ประจำเดือนมามั่งไม่มามั่ง
1: นี่เขาเรียกว่านี่แหละไวทองละหรือจะไปลมจะมาเนี่ย
0: ครับผมห้องร้อนความรื้นชื้นสูงเนี่ยถ้าไปอยู่เอ๊ะเขาร้อนทำไมฉันไม่ร้อนอะไรเงี้ยคนที่ดื่มเหล้ามากๆก็ระวังหน่อยนะ
1: ตับจะแข็งนะ
0: ครับ
1: ระวังระวัง
0: ระวังระวังเอากระถินหน่อยกระถินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: จะเป็นกองละพันกองละ500ก็ได้
0: เท่าไหร่ก็ได้แล้วติดจิตศรัทธาของท่านนะ
1: แล้วก็จะร่วมเปิดลงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดเขา
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าก
1: องละพันนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็วางศิลาฤกษ์สะพาน3ข้ามโลกเนี่ยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: สะพานข้าม3โลกกันนะ
0: คุณรู้ได้ไงใครก็บอกคุณล่ะ
1: ผมดูทางโทรศัพท์เน
0: ี่ยโอ้พี่ทัน หมดตกข่าวแล้วดังนั้นนะ
1: เขาบวงสรวงกันบวงสรวงเกี่ยวกับสะพานเนี่ยนะ
0: ช่างก็บอกไม่เกิน5เดือนนะ
1: โอ้เอาดีแล้วขอให้เสร็จทีนะ
0: จะได้หาลิเกโชเล่ไปเล่นนะ
1: ฉลองสะพานไปเลยนะหลวงพ่อกรรมการ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนที่วัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินวันหนึ่งพฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตะแจ้ง ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หนองแจ้งหนองแจ้งเดี๋ยวเขาโทรมาว่าอีก
1: หนองแจ้ง
0: เออไม่มีตา
1: หนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้ง
0: ครับ
1: ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่เมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีเริ่มงาน29 30 31ตุลาคม2คือ2วันอันนี้มีลิเกเด็กโชคดีทำการแสดงนะ
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูกัน
0: เอาวันที่1พฤศจิกายนวัดหนึ่งวัดป่าดุญยารามขอนแก่นไง
1: ที่ขอนแก่นนะ
0: วัดประดาวนารามน
1: ี่ไม่ใช่ประดา ตะแหวนไง
0: ตะแหวนไปถึงไหนแล้วไม่รู้โอ้ยประเทศไทย
1: เอาไปทอดกฐินก็แล้วกัน
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆในประเทศไทยผมปวดหัวจริงๆเนี่ย
1: จุกจิกก็ได
0: ้ดีแล้วที่ผมไม่ได้เป็นนายกกับเขาว่า
1: คุณเนี่ยนะจะไปเป็นนายกกันเนอะ
0: เป็นนายกป่านี้ประสาทรับประทานไปแล้วผมอะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องปืนอีก
1: ปืนเนี่ย
0: ม
1: ีกันทุกวันเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันก่อนก็ยิงกันที่โตลุงลพบุรี
0: นั่นแหละ
1: แ
0: ล้วเมื่อคืนนี้ที่ไหนอะที่บางลี่หรือไง
1: อันนั้นอุบัติเหตุเนี่ย
0: เป็นไง
1: เพราะว่าตกลงไปที่คลองบางลี่นะ
0: ตายไหมเนี่ย
1: ตายหนึ่งศพผู้ชายเนี่ย
0: บางลี่บางมะยมมุจลินเนี่ยนะ
1: นี่แหละบางมะยมเนี่ยคลองนั้นตกลงไปในคลองรถนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เด็กข่าว
0: ใครรู้ข่าวมาก็ส่งข่าวหน่อยผมจะรอคุณหน่อยเนี่ย
1: หน่อยดีเจซี่เนี่ยนะ
0: เออไม่ส่งข่าวส่งข่าวแต่พวกอะไรก็ไม่รู
1: ้บริการเนี่ยนะ
0: ข่าวบริการขยันจริงเลยผบ.นู่นผบ.นี่อะไรก็ไม่รู
1: ้
0: อ่ะนี่ครูพี่เลี้ยงมาช้านี่ผมเล่าให้ฟังไปรอบนึงแล้วทำโทษเด็กอายุ5ขวบอ่ะ5ขวบนี่อนุบาล1อนุบาล2ไงนะ
1: ก็ยังเด็กอยู่อ่ะ
0: เออไม่รู้ไปทำท่าไหนให้เด็กยืนแก้ผ้า
1: เอ้า
0: ประจานหน้าห้องเรียน
1: ทำไมครูแบบเนี้ย
0: เออสมัยเรานี่ยังมากกันยืนขาเดียวกางแขนคาบไม้บรรทัดไอ้นี่มันแก้ผ้าหมดเลยใส่ถุงเท้าไปคู่เดียวอ่ะ
1: นี่ครูพี่เลี้ยง
0: แล้วไม่ใช่บ้านต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกขอกตื้อสะดือโบนะ
1: ที่ไหนน
0: ่ะในกทมมึงที่คนตกท่อนี่แหละ
1: อ๋อท่านชัดชาติศิริพันธ์ไปดูสิล่ะศิริพันธ์เนี่ย
0: คุณปีปวีณาไปแล้ว
1: ไปแล้วไง
0: คุณปวีณาคุณเกษีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทมเนี่ย
1: ชัดชาติศิริพันธ์เนี่ยนะ
0: เออพ่อเด็กแม่เด็กได้ร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข
1: ์
0: หลังจากเด็กชายวัย5ขวบ
1: ถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษเนี่ยนะ
0: จับถอดชุดนักเรียนกางเกงในชั้นในเหลือแต่ถุงเท้าครูหนึ่งยืนหน้าห้องเรียน
1: จนเด็กอับอาย
0: แล้วก็ผวาไม่อยากไปโรงเรียน
1: มันไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
0: ไม่ไปแล้วโรงเรียนของเราหน้าอยู
1: ่
0: คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกจนเราทุกคนเลยชอบไปโรงเรียนเด็กร้องไห้เลย
1: หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครูจับหนูแก้ผ้าหน้าโรงเรียนเนี่ย
0: ใช่

0: เรื่องการให้
1: กูไปเลี้ยงคนดังกล่าวเนี่ยลาออกไปก่อน
0: ต้องให้ลาออกไง
1: หลังจากได้ประชุมรับทราบเกิดการที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
0: หากกระทำผิดเนี่ย
1: ต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบครับ
0: ต่อจากนี้
1: ก็จะเสนอกทม.ทำการอบรมให้ความรู้กับครูประจำชั้นและก็ครูพี่เลี้ยง
0: ในการดูแลเด็กเนี่ยนะ
1: เพื่อยกระดับมาตรการ
0: ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
1: ในสถานที่การศึกษาของกทม.ต่อไป
0: อ
1: ย่าลืมนะเด็กเนี่ยเอาอะไรให้เขาเขาก็รับอย่างนั้นเลยนะเอาอะไรสิ่งดีๆเขาก็รับไปสิ่งไม่ดีเขาก็ไม่รับไอ้สิ่งไม่ดีเขาก็รับพอเขารับแล้วก็จะไปสานต่อหรือเปล่า
0: เด็กก
1: ็ลักษณะเนี้ยทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนกลัวเลยทีเนี้ย
0: กลัวสิหวาด
1: คุณปวีณาต้องขอบคุณคุณเกษีนะครับที่ปรึกษาผู้สูงคุณวุฒิผู้ว่าเนี่ยนะ
0: ที่ร่วมประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันที
1: แล้ววันนี้ครับคุณปวีณาก็ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะแล้วก็ให้พ่อกับแม่เด็กวัย5ขวบเนี่ยนะ
0: เดินทางไปพบนะ
1: ในวันที่7กันยายน10นาฬิกาเพื
0: ่อนัดสหวิชาชีพเด็กเนี่ย
1: และมูลนิธิปวีณาติดตามความคืบหน้า
0: ให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
1: ไม่ประสงค์จะเรียนต่อโรงเรียนเดิม
0: มูลนิธิปวีณา
1: จะประสานโรงเรียนที่ใหม่ให้กับนักเรียนต่อไป
0: ยังไงให้กลายบ้านไว้ก็แล้วกัน
1: ผมก็ต้องเรียกความเรียกค่าเสียหายด้วยมันวุ่นวายนะเนาะเด็กก็โอ้โหที่เทอมแรกปิดไปแล้วในเทอมสองไม่ต้องไปปรับใหม่หมดเลยไหนจะเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม
0: ่
1: การสอนการเรียนมันก็คงไม่แตกต่างกันหรอกนะ
0: เอาก็เปลี่ยนครูไปก็แล้วกัน
1: ใช่
0: เด็กมันจะไปหาที่เรียนกันยากอ่ะ
1: ครับ
0: จะไม่ทันเพื่อนนะ
1: นั่นน่ะสิจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ต้องดูแลสายตากันด้วยนะ
0: สายตาเราก็มีเนี่ยเรื่องของยาหยาบิงนี
1: ่ยาหยาบิงเด็กๆกินเม็ดเดียวพอ
0: โอ้
1: เด็กยังไม่มีปัญหาหรอก
0: เด็กไม่ค่อยเป็น
1: นะไม่เป็นหรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเด็กที่มันชอบเล่นเกมแบบไอ้สองคนที่บ้านผมนี่ต้องกินเนี
0: ่ยโอ้ต้องใส่แว่นดีกันนะ
1: ให้แว่นใส่แล้วแว่นไปทิ้งไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่ง
0: ลืมว่ะ
1: ครับบำรุงและฟื้นฟูดีกว่าเด็กๆนะแต่พวกเราเนี่ยต้อง2เม็ดนะ
0: 2เม็ดผู้ใหญ่เนี่ย
1: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดอย่าไปกินหน่อไม้ก็ล่ะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลรับประทานง่าย
1: ครับผ
0: ม
1: บางคนแบบน้องเมื่อวานเนี่ยที่น้องจะใส่ไหม
0: เป็นไงอะเดิม
1: ก็เดือกเกินไม่ลงต้องขอกินแบบซอฟเยลแล้วอ่ะถึงแล้วนะวันนี้
0: เอาคอยรับของด้วยนะน้องนะ
1: ถ้าเป็นแคปซูลก็ยาหยาบิง
0: อันนี้ก็เรื่องของดวงตานี่แหละ
1: แต่ถ้าเป็นซอฟเยลก็ต้องเป็นดีแค
0: ่ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเลยนะ
1: ถามว่าอะไรดีต่อกันกับตัวท่านเองแหละถึงจะเป็นผู้จะตอบจากปากจากใจเนาะเพราะว่าถามลุงช้างอ่ะตอบไม่ได้ผมกิน2อย่าง
0: นาน
1: เช้ากินยาหยาก่อนนอนกินดีแค่
0: ช้างกินได
1: ้ครับก็เห็นไหมนั่งจัดรายการคู่กันผมไม่ต้องใส่แว่นเลยโอ้บางคนในตาไม่ดียังเอาแว่นไปบังอีกนะ
0: นั่นเจ
1: เป็นอย่างนั้นนะครับเอามาอีกแล้วครับเอาสวัสดีหน่อย
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้า
1: พูดช้าๆหน่อยเอามา
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้าง
1: ครับ
2: วันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
1: ครับแล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-43777ครับ
1: แล้วจะซื้อปุ๋ยจะซื้อปุ๋ยลุงช้างเนี่ย
2: 0858482839ครับ
1: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้นะอันนี้ชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
1: โอ้แฟนคลับเยอะเลยนะนู่นคุณย่าอำพันอยู่ของขุงก็ฟังอยู่นะแล้วคุณย่าอะไรนะอยู่8ริ้วฉะเชิงเทราก็ฟังอยู
0: ่
1: บอกเมื่อไหร่จะให้ตะละเลเตเตมาจัดรายการเนี่ย อีกคนหนึ่งก็อยู่ในท้ายตลาดลพบุรีเนี่ยไงครับน้องเตก็เรียนอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ย
2: ป.3ครับ
1: อ๋อ

0: โรงเรียนอะไรนะ
1: อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรีครับ
0: ครับผมเรียนเก่งไหมล่ะ
1: เก่งอยู่แล้ว
0: เก่งเหมือนใคร
1: ปู
0: ่แม่เก่งเหลือเกินนะเอาเก่งนี่ลองท่องกรุงเทพมหานครดิ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ดังๆหน่อย
1: กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีโลกพกนกพรัตราชธานีปุรีลงปู่ลมวชนิเวศมหาสถานอามรพิษมาอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ
0: ์แค่นี้แหละโอ้ทำไมยาวจังเลยกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไม่ยาวน้อยเลยนะทีนี้นะ เอาใครโทรมาแล้วใครโทรมาใครโทรมาสวัสดีครับ
2: เจ้าหน้าเรา
0: เรียนหนูเว้ยนั่นยามพันฟังไม่ทันใช่ไหม
2: โอ
0: ้
2: โหไป
0: เ
2: ห็นรถด่วนเลยอ่ะเก่งเก่งเก่ง
0: เอาท่องท่องท่องท่องชินน้ำมันจรหน่อยให้ยามพันฟังหน่อยชินน้ำมันจร
1: ปุตตะกาโมรเพปุตตังธนกาโมรเพธนัง
2: อ
1: ธิกายเยกายะยายะเทวนาปิยตังสุตวะอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชัยยาสัตนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวาหะนังจตุสัจจะสัพพังอสังเยปิปิงสุนาราสภาตันหังกะดาทะโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตะไมหังมัตเกเตมูนิสราสิ
0: ลืม
1: สีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมจวิโร
0: นี่อ๋อพอก่อนเดี๋ยวมีคนหลายคนอายมีหลายคนอาย
2: เก่ง
0: เอาเก่งโอนตังมาดิให้กระเทิมน้องเตหน่อย
2: โอ้โห
0: งั้
2: นยังจะต้องซื้อยาลุงกินอยู่เนี่ย
0: โอเคซื้อก็ไปไปพักผ่อนได้ละไม่ยอมพักผ่อนเอาอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อย
1: สมชัยเตรียมฟ้อง
0: แพ่ง
1: เรียก
0: ณัฐวุฒิน
1: ัฐวุฒิ50ล้านปมแจ้งความเท็จกล่าวหาเรื่องเงินบริจาค
0: อ่านหนังสือให้เหมือนกับเราพูดนะลูกอย่าอ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเป็นคนอ่านหนังสือสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกณัฐวุฒิ50ล้านเขาเรียกว่าอ่านหนังสือเหมือนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือให้อ่านเหมือนคนเราพูดกันสมชัยเตรียมฟ้องแพ่งเรื่องณัฐวุฒิ50ล้านอะไรเงี้ยนะโอเคนะอ่ะไปดูเรื่องของ
3: คำถามชวน
0: ป่วนอะไรคำถามชวนป่วนเมื่อวานนี้ก็คุณณัฐวุฒิไงที่ไปผลักเอาคุณสมชัยนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ผลักอะไรนั่นแหละ
4: มีปัญหากันเนี่ยนะ
0: ก็เตรียมฟ้องเรียกณัฐวุฒิ50ล้านนะ
4: เอา50ล้านเนี
0: ่ยให้สมฐานะเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านหน่อยเรียก50ล้านมันก็จอกกระจอกผมลงทุนไป500ล้านนี่
4: เขามีตังค์อะนะ
0: คนมีตังค์เขาพูดได้ดิ
4: พูดได
0: ้กล่าวหาเรื่องเงินบริจาคไปบำเรอสาว
4: โอ้
0: ยังอยู่ครบเยอะทีมกฎหมายฝั่งตรงข้ามไม่ทำการบ้าน
4: อ๋อว่าอย่าง
0: นั้นคือเรื่องสองคนก็กำลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยลุงเจเล
4: ่มีปัญหากัน
0: คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิก็นัดไปเจอกันที่สน.ทองหล่อ
4: จังหวะไปเจอกันเข้า
0: คุณสมชัยก็ปั่นจักรยานมาเขายุคประหยัดไงปั่นจักรยานมาโรงพัก
4: อ
0: ันนี้เดินไปหาเขา
4: อันนี้สบาย
0: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ผักนะ
4: มันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาแค่จับแขนแล้วก็ลบทำรถล้มซับออยหรือเปล่าลงไปนั่งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เจ็บอีกนะ
4: หาว่าอย่างงั้น
0: เขาฟ้องกันได้นะ14นาฬิกาเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากร
4: อดีตกกต.เน
0: ี่
4: ย
0: สัมภาษณ์ก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
4: พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
0: สน.ทองหล่อกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียม
4: แจ้งความเท็จเนี่ย
0: ทำให้ได้รับความเสียหายและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะ อย่างร้ายแรงครับ
4: ร้ายแรงด้วยเนี่ยนะ
0: ครับไปแล้วใช่ไหม
4: ไปแล้ว
0: ประเด็นที่แจ้งความเท็จบุคคลเนี้ยได้กล่าวหาว่าตนเนี่ย
4: นำเงินบริจาคที่เปิดรับ
0: สำหรับการช่วยเหลือเงินกองทุนจะไปช่วยคนที่ถูกฟ้องร้องปิดปาก
4: ปิดปาก
0: และยังกล่าวหาว่าตนนำเงินบริจาคกองทุนไปบำเรอกามหญิงสาวนะและจัดงานแต่งหลอกๆตนและทนายความก็แจ้งความดำเนินคดีครับ
4: แจ้งความดำเนินคดี
0: ในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
4: แจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งนะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงช้างตอนนี้ฟ้าทลายโจรยังมีไหม
0: อ๋อไม่มีแล้วครับผมไม่ได้ทำแล้วครับ
5: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีวิทยุด้วยใช่ไหมอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่
5: ได้น้องฟันเตเก่งนะอย่าลืมโฆษณา Google ด้วยนะเนี่ย Google แล้วเราต้องฟังทาง Google ด้วย
0: อ๋อฟังทาง Google ใช่ไหมครับ
5: ใช่แต่ว่าอยากได้วิทยุลุงช้างเพราะเครื่องของผมมันมีแล้วมันโดด
0: อ๋อสักครู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
5: ได้ครับได
0: ้ครับผมก็มีโทรศัพท์มีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
4: สามารถฟังได้
0: ที่มี Googleพิมพ์คำว่าลุงช้างภาษาไทยนี่แหละลุงช้างเรดิโอ
4: ครับ
0: แค่นี้แหละเดี๋ยวก
4: ็ฟังกัน
0: สามารถฟังได้ติดตั้งไว้เลยนะ
4: ทั่วโลกเลย
0: ครับทีนี้เรื่องราวเนี้ยยืนยันว่าเงินกองทุนที่เปิดรับบริจาคทุกบาททุกตังค์ยังอยู่ครบ
4: ยังอยู่ครบ
0: ทางด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของคุณสมชัยเนี่ย
4: ว่าไงอ่ะ
0: บอกว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเผยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4: ์แล้วก็มีระบบการถอนเงิน
0: ที่ต้องใช้บุคคลลงนามร่วมกันมากกว่า1คน
4: มากกว่า1คนขึ้นไป
0: ซึ่งนับว่าตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการบอกเบิกถอนเงินเลยไม่ได้มีการออกจากบัญชีแม้แต่สักสลึงเดียว
4: ไม่ได้เบิกแม้แต่บาทเดียว
0: คุณน้ำชายก็นำหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์รังสิตมาแสดง
4: ยืนยันยอดเงินจากการบริจาคบัญชีแรกเนี่ย
0: มีเงินทั้งหมด
4: 1,855,770 บาท40สตางค์
0: ยังอยู่ครบทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์ไม่มีเคยมีการเบิกแม้แต่สตางค์แดงเดียวโดยสเตทเมนต์ที่ไปขอมาเมื่อช่วงเช้า มีลายเซ็นรับรองของนายปริญญาเทวานฤมิตรกุล
4: นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองอยู่ด้วย
0: ครับส่วนอีกหนึ่งบัญชีขององค์กรองค์กรกลางมียอดเงินอยู่ราว
4: ๆ 400,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่านำเงินกองทุนไปบำเรอกามจึงเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิง
4: เพื่อให้ประชาชนผู้
0: มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสบายใจ
4: สบายใจ
0: ว่าเงินคงยังอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
4: นี่ครับยังอยู่ครบเนี่ยนะ
0: แม่เสร็จแล้วก็มาเมื่อวานก็มีการฟ้องร้องก็จะมาที่โรงพักกันแหละ
4: มาแจ้งความก็จะมาเจอกันเข้า
0: คุณนัทวุฒิเจอคุณสมชายก็มีอะไรมึงมีอะไรเอากูไหมจับแขนนี่ท่าไหนไม่รู้ล้มหมดจักรยานน่ะ
4: นั่นสิ
0: คุณสมชายก็บอกว่านอกจากคดีอาญาในข้อจักขวาแจ้งความเท็จแล้วนะวันอาทิตย์นี้ตนจะนัดหารือกับทนายความอีกชุดหนึ่ง
4: อีกชุดหนึ่ง
0: ฟ้องคดีแพ่ง
4: คดีแพ่งเพิ่มเติมเนี่ย
0: ค่าเสียหายให้เหมาะสมกับฐานะเพราะเขามีเงินเป็นหลายพันล้านไง
4: ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเงินหมื่นล้านเนี่ย
0: คราวนี้แจ้งค่าเสียหายแค่50ล้านแค่นั้นแหละ
4: 50ล้านเขาก็ไม่กลัวนี
0: ่กระจอก
4: เขามี
0: ดิเพิ่งลงทุนไป 5,000 ล้านเหมือน
4: เงินเยอะนะ
0: โอ้แบ่งผมบ้างดิเดี๋ยวคุณอย่ามายุ่งกับผมนะ
4: ทำไมอ่ะ
0: อย่ามามือถูกผมเดี๋ยวผมแจ้ง จะแจ้งความเลยเดี๋ยวนี้
4: ภาพมันมีอยู่นะ
0: นะ
4: อย่าไปปิดบังเขาไม่ได้แล้วนักข่าวก็เยอะก็ถ่ายไว้นะ
0: ครับเบาๆซะบ้างก็ได้นะ
4: ขายผิดขายถูกเขารู้นะ
0: ดื่มกาแฟยังวันนี้
4: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
0: ครับ
4: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกทั้งสองสูตร
0: เดี๋ยวนี้เขาไปบ่อซ้ายอ่ะ
4: บ่อซ้ายจะบ่อสาแจงบรรจันสิงห์บุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนปีดาดนตรีสนอเขานะ
0: แต่เขาไม่ได้แถมสบู่ลุงช้างนะ
4: สบู่อะไรอ
0: ่ะเราต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเราถึงจะแถมนะกาแฟอะไรนะ
4: กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่แหละ
0: กาแฟลิต้ามันแถมสบู่อะไรนะ
4: สบู่หอมฟูจากลูกช้าง
0: เล่นทุกวันยังหมดเลยมุกเนี่ย
4: แถมให้ก้อนนึงอะนะ
0: นะถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม
4: สูตรดั้งเดิมนี
0: ่2ถุง900ก็รับไปก้อนนึง
4: เอาไป1ก้อนเนี่ย
0: อะไรละ1ก้อนน่ะ
4: สบู่หอมฟูจากลูกช้าง
0: ซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อนนะ
4: ก้อนเลย
0: ครับนี่ไฟไหม้อีกแล้วครับรางกำแหง39
4: เร่งดับเพลิงโหม
0: เรียกว่าเลี่ยงดับแบบโกลาหลน่ะเพิ่งมันไหม้ห้องแถวเสียหายหลายห้องนี่
4: หลายห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุกันนี่แหละ
0: มันเป็นยังไงกันเมื่อวานใน 6:00 นจะทุ่มนึงอยู่แล้ว
4: ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามคำแหง39
0: แยก15
4: ถ
0: นนรามคำแหง
4: แหวง
0: พลับพลา
4: เขตวังทองหลางกรุงเทพนี่
0: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากก็ไปทำการตรวจสอบครับ
4: แล้วก็เป็นที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ห้องแถวปลูกติดกันหลายห้องครับ
4: พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งแสงเพลิงพุ่งขึ้นมา
0: จากห้องแถวเนี่ยลุกลามไปยังห้องข้างเคียงอีก8ห้อง
4: เ
0: จ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อป้องกันการลุกลาม
4: โดยใช้เวลา30นาที
0: เพลิงก็สงบเบื้องต้นพบว่าห้องพักเสียหายไปหลายห้อง
4: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิต
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
4: อ้าวนี่ก็เรื่องของไฟไหม
0: ้ต้องระวัง
4: ทุกวันเหมือนกัน
0: มีทุกวันเลยเนาะ
4: ต้อง
0: ช่วยช่วยกันระวังหน่อยครับ
4: ไฟไหม
0: ้ก็ไม่รู้จะระวังยังไงเพราะว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไปไหม้จากห้องอื่นเงี้ย
4: นั่นดิ
0: ใช่ไหม
4: ได้รับความเสียหายกันไปเนี่ย
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอ่ะโฟกัสไปกินนะพ่อนะ
4: ท่านที่มีปัญหาฉี่สะดุดรถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยรับประทานโฟกัสกัน
0: เอาให้แม่บ้านก็สั่งให้ก็ได้อย่างโฟกัสอ่ะตายห้าวในสั่งเองอย่าไปใช้ผู้หญิงก็โทรมา
4: ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันมันจะเข้าใจกัน
0: ทำไมต้องกินด้วยไอ้ห้าวใช่ไหม
4: ใช่
0: ขายราคาเดียวกันกับไตเลี่ยมจอยจอยมิกฟู้ดไอ้ที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ย
4: รับประทานกัน
0: 2แถม1จ่าย700
4: ใช
0: ่โฟกัสกล่องละ392กล่อง700ส่วนยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารกล่องละ353กล่อง 1,000 นะ
4: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: รู้ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเลย
4: ไปซื้อกันได้ดิ
0: เจ๊หมูครับถึงแล้วนะวันนี้คอยรับด้วย
4: สั่งอะไรวะเรา
0: โอ้โหเป็นกุลุตกุลุตเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ
4: หลายอย่างเลยเนี
0: ่
4: ย
0: เยอะแยะทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งไทยทิปโอสดทั้งสองสูตรทั้ง อะไรอ่ะดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
4: สั่งไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
4: ด
0: ีแคร์เนี่ยตัวแทนเราจำหน่ายเรามีเกือบทุกร้านนะ
4: ดีแคร์
0: แต่ยาย่าบิงไม่มีไม่มีทุกร้าน
4: ดีแคร์มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านนบัวบัวเพศสัตว์โคมลง
4: โคมลงเนี่ยนะ
0: แล้วก็ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคเนี่ย
4: แล้วก็ที่ปิดาใช่ไหม
0: ที่ปิดาวันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
4: ไปซื้อกันได้
0: ครับ
4: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงมีที่ไหนบ้าง
0: นี่ไงยาย่าบิงที่พูดไปนะส่วนดีแคร์มีเกือบทุกร้านเนี่ย
4: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ย
4: เออ
0: มีเพิ่งเอาไป
4: ไป
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้ามีเพิ่งเอาไปนี่ครับเจ๊หมูก็มีอยู่แล้วมาตรฐาน
4: เจ๊หมูก็มีทุกอย่างของเรา
0: แล้วร้านสุกิจเพศสัตว์ประพุทธบาทนี่มี
4: อ้าวไปซื้อกัน
0: ครับ
4: บ
0: ัตรรถบรรทุก6ล้อชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำเด็กหญิง8ขวบเสียชีวิตคาที
4: ่โอ้น่าสงสารเด็ก8ขวบเน
0: า
4: ะ
0: โอ้จริงๆนะเจออย่างนี้เป็นประจำประจำคุณผู้ฟัง
4: เด็กหญิง8ขวบเด
0: ้ครับ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ฉลอง
4: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อ
0: ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลอง
4: อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: พอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อย
4: ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อ
0: ล่ะติดป้ายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตมีนายมนัสชัย
4: เป็นคนขับขี่เนี่ย
0: รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ทะเบียนกรุงเทพ
4: ล้มอยู่กลางถนนน่ะ
0: ข้างกันพบร่างของเด็กหญิงสิริยาอายุ8ขวบ
4: เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต
4: เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอน
0: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นึกทราบว่าเป็นลุงของเด็ก
4: ลุงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง
4: เพื่อรักษาการกันต่อไปเนี่ย
0: จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้ารถ
4: ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
0: พบว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่ตีคู่มากับรถบรรทุก
4: จนมาถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นทางเบี่ยงกำลังจะทำถนน
4: รถจักรยานยนต์ได้เปลี่ยนเลน
0: ก่อนที่รถบรรทุกจะเหยียบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนน
4: แล้วก็เลยไปจอดที่ข้างทาง
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุ
4: หาสาเหตุที่ชัดเจน
0: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
4: โอ้เด็กตายเลย
0: อย่าว่างุ้นว่างี้เลยมาว่าผมก็เจอตัวผมเองนี่แหละ
4: เจออีกแล้ว
0: ผมเข้าไปในตลาดนัดนาของรอสันติเบศเนี่ย
4: เป็นไงอ่ะน่ะ
0: กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
4: ตามมาแล้ว
0: แทนที่จะแซงขวาไหม อ้าวกูจะแซงซ้ายนี่แหละ
4: นั่น
0: อ้าวแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายด้านหลังเซเว่นในรถพศ31ใช่ไหมมันก็ยังจะเบียดผมมาอีก
4: เบียดไปอีกก็นะ
0: เอ้ยขวามีมึงไม่แซงวะมาแซงซ้ายใบขับขี่มันสอบได้หรือจับฉลากได้ก็ไม่รู
4: ้ไม่รู้มันนะ
0: เออดูที่น่ะจักรยานยนต์นะแล้วผู้หญิงตัวไม่ใช่น้อย
4: ผู้หญิงเนี่ยนะตัวใหญ่เนี่ย
0: ตัวใหญ่แล้วหูตานี่ล็อกล็อกล็อกล็อกมียาบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะขับแซงซ้ายแต่พุทธรถเขาเลี้ยวซ้ายกูก็จะเลี้ยวซ้าย
4: จะเลี้ยวตามซะงั้น
0: เลี้ยวเบียดกันแล้วรับทางมันแคบไง
4: มันอันตรายอ่ะเนี
0: ่ยแล้วขอฝากบอกไปถึงผู้บังคับการกรมทหารราบที่ฐานที่เบ็ดด้วยนะ
4: ไม่เยอะนะ
0: ตลาดนัดท่านน่ะดีจังเลยเสียอยู่เรื่องนึงอ่ะน่ะ
4: เป็นไง
0: จะไปหวังให้ตำรวจมาเป็นจราจรกั้นรถยาเลยครับผู้การเอาทหารมาแล้วก็ธงแดงสักผืนนึง
4: โ
0: อ้แล้วบอกไม่ได้มันเป็นทางหลวงต้องให้ตำรวจมา
4: ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
0: ตำรวจจราจรก็ไม่ว่างนะ
4: งานเขาก็เยอะนะ
0: งานเขาก็เยอะเอาทหารมาแล้วก็เนี่ยเอาไปฝึกกับจราจรเขาแนะนำอยู่แล้วนะโรงพักสถานีตำรวจลพบุรีเนี่ย
4: กราบ
0: ฝ่ายการจราจรเนี่ยเขายินดีให้ความรู้อภปรยินดีให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทหารไปเป็นผู้ช่วยจราจรได้
4: ได้
0: ใช่ไหมมทบ13เอาฟังเราอยู่ปะเนี่ย
4: เป็นไงอ่ะ
0: เอาสอหอมาช่วยก็ได้
4: เราฟังกลางคืนอยู่แล้วล่ะ
0: ผมว่านะเอามาช่วยกันดีกว่านะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรได
4: ้
0: นะครับจราจรบางทีคนเดียวก็มองไม่ทั่วมัน
4: ครับ
0: แต่ต้องขอบคุณที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรีด้วยนะจะมีจราจรอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอกั้นรถปุ๊บพอเปิดให้วิ่งได้ตะเบะขอบคุณครับ
4: ขอบคุณไง
0: โอ้ถ้าผมเป็นผู้การลพบุรีผมให้สองขั้นเลยนะคนเนี้ย
4: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: ใช่เอาช่วยกันหน่อยรถลามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยนะ
4: ว่ากันไปนะ
0: พูดแล้วมันเหนื่อยใช่ไหม
4: เหนื่อยไง
0: จะพักเบรกก็ไม่ได้จะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่น่าเหนื่อยเลย
0: เด็กชายขี่รถจักรยานยนต์นี่ถูกรถพ่วงชนอีกแล้ว
4: เสียชีวิตหนึ่งอ่ะ
0: สาหัสไปอีกหนึ่ง
4: แล้วคนขับไปไหนอ่ะ
0: หนีย
4: ายอ่ะ
0: ช็อกครับเจอหลานปุ๊บโอ้โห
4: หลานกลายเป็นศพเนี่ยนะ
0: ครับ
4: อ
0: ุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะ
4: อันนี้เกิดขึ้นที่แถวใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: บางปะหันเนี่ย
4: บางปะหันในอยุธยา
0: 11นาฬิกาเมื่อวานนี้
4: เป็นยังไงอ่ะ
0: คืออุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต
4: ์มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
0: ถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่35
4: หมู่ที่5
0: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัด
4: พระนครศรีอยุธยาม
0: ูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ไปช่วยจราจรเขาหน่อย
4: ให้ทำการช่วยเหลือไปพบร่างของใครนะ
0: เด็กชายอนุวัฒน์อายุอนาม14ปีครับ
4: เสียชีวิตอยู่กลางถนน
0: มีบาดแผลจากการที่ศีรษะใกล้กันพบร่างของเด็กชายทิติกร
4: อ
0: ายุ12ปีนี่รับบาดเจ็บสาหัส
4: บริเวณดวงตาม
0: ีบาดแผลจากการที่ดวงตาแล้วก็ตามร่างกาย
4: ก็เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อรักษาการรักษาเป็นการเร่งด่วนนะ
4: อันนี้ห่างจากผู้เสียชีวิตไปประมาณ15เมตร
0: น้องเตอ่านที่พบอะไร
4: พบละลาย
1: พบรถบรรทุกพ่วงทะเบียน
0: พระ
1: นครศรีอยุธยาจอดอยู่โดยบริเวณด้านหน้าพบรถจักรยาน Honda Wave สีแดงดำทะเบียน
0: พระ
1: นครศรีอยุธยาล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักไม่พบคนขับรถบรรทุกพ่วงในที่เกิดเหตุ
4: เบื้องต้น
1: มีข้อมูลว่าคนขับอาจ
0: หลบ
1: หนีขึ้นรถบรรทุกอีกคันที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าว
0: นั่นไงผมบอกแล้วว่าอย่าไปขับอย่าไปหนีหนีก็ไม่พ้นหรอกเพราะว่ารถมันมีเลขทะเบียนอยู่ใช่ไหม
4: หนีไปแล้วเนี่ย
0: หนีไปแล้ว
4: ตำรวจก็จะได้ติดตามตอบตัวนำตัวมาดำเนินคดี
0: คุณยายเนี่ยคุณยายมาลัยเนี่ยเห็นร่างของลูกเป็นล้มแล้วล้มอีกเลย
4: เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ทันทีที่เห็นร่างนึกก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
4: น่าสงสารคุณยายเน
0: า
4: ะ
0: เพราะว่าหลานชายตัวเองเลี้ยงดูมันตั้งก็เกิดตั้งก็ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะ
4: แกก็รักของแกนะ
0: อ้าวเดี๋ยวไปกันจอทลอน197ต่อนะ
4: ตามกันไปนะอ
0: ย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
4: นั่นสิ
0: อ้าวส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวฟังเพลงนะจะมองหน้า ชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
4: ไม่เจ็บ
1: ไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ไทยทิปที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิปโอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: โอเคมาแล้วจ้ะ
1: ฟังกัน
0: จอทล1197ก็มาม
1: ากันแล้ว
0: มีใครรู้ไหมว่าบ้านแต้อยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไร
1: สาวบ้านแต้เนี่ยนะ
0: เดี๋ยววันนี้วันที่5นี่จากไปตั้งแต่วันที่5
1: เดือนกันยายนไง
0: ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
1: พ.ศ.อะไรนะ
0: 2499
1: นี่ลุงช้างยังไม่เกิดเนี่ย
0: คุณรู้ได้ไง
1: 2499เนี่ย
0: ยังอายุน้อยอยู
1: ่แล้วก
0: ็ปีนั้นไม่เกิด
1: 2, 4, 2, 4.
0: ปีนั้นผมไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมกลัวจะเจออันธพาลไง
1: ผ่านคลองเมืองไง
0: ใช่
1: 2499นี่ฟุตบอลไทยไปบอลโลกกันนะ2499
0: ฟุตบอลไทยไปมวยโลก
1: บอลโลกไทยเคยไปนะ
0: เคยไปใช่ไหม
1: 2499เนี่ยไปโยงก็ยิงสัก90น่ะ
0: คุณนี่ช่างรู้จริงๆในเรื่องกีฬาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆบอลไทยไปบอลโลก2499เนี่ยผมจำได้
0: 2499ผมเกิดไม่ทัน
1: แล้วโดนยิงตั้ง90
0: เป็นไรไปเล่าปกติเนี่ยปกติเนี่ยโดนยิงมากกว่านี
1: ้
0: อันนี้90ชิวๆ
1: 500
0: ละ50ล้านกระจอกกระจอก
1: แล้วเป็นสาวที่ไหนเนี่ยเอาอย่างเงี้ยดีกว่า
0: สาวเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูม
1: ิอ๋อสาวชัยภูมิไงเนี่ย
0: เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่งมา2499นะแต่งมาปี2502นั่น
1: เพิ่งแต่ง
0: วัฒนธรรมสาวอีสานในอดีตไงเลยการเป็นจัดงานสืบสานประเพณีทำนานสาวบ้านแต้เขาจะจับเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะที่จังหวัดชัยภูมินะเชิญเที่ยวงานตามรอยก็เรียกว่าตามรอยตำนาน70ปี
1: 70ปี
0: ตำนานสาบ้านแต้อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะ
1: 70ปีแล้วไงเนี่ย
0: ครับ70ปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า2499เนี่ยยังไม่ถึง70ปีก็ประมาณสัก60กว่าปีถ้า2500มัน69ใช่ไหมล่ะ2502มันก็จะต้องประมาณสัก67ปีย ังไม่70ปี
1: นาน
0: นะครับ70เดี๋ยวแก่
1: 70เดี๋ยวแก่นะ
0: ครับบอกเขาหน่อยวันนี้คุณปีดากับคุณเชล่ามันจะไปที่ไหนจ้า
1: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับไปช็อปไปชิมไปสนับสนุนอย่าไปให้กำลังใจแกนะไปซื้อกันเลยสงสารแก
1: ไปซื้อสินค้านะ
0: ครับ
1: แต่ไปให้กำลังใจนี่ต้องดูลิเกเขาดู
0: ใช
1: ่
0: ลิเกโคศกตลกปีดา
1: น่า
0: ดูวันนี้ขำปีหน้าต้องปีดาดนตรีสนอกผมนี่ตอกย้ำว่าจริงๆนะผมจะโดนฟ้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ด่าเลย
0: จะโดนฟ้องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับล้อเลียนเขาด้อยค่าเขาอะ
1: โอ้เดี๋ยวฟ้องเท่าไหร่ร้อยล้านเนี่ย
0: โอ้ยผม500ก็พอแล้วคุณเนี่ยมาจับพื้นผมแรงนะ
1: เป็นยังไงอะ
0: เดี๋ยวผมฟ้องทำร้ายร่างกายผมนะเอา
1: โอ้ทำไมนี่เนาะ
0: โอ้
1: อะไรก็ไม่ได้เป็นคดีไปหมด
0: ล่าสุดจอนี่มือปราบมาแล้วครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาอำนาจลื่นเลืองมารักษาตัวใหม
1: ่ไปที่อุบลแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ไปโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
1: ว่ายังไง
0: ไปหมิ่นปมอำนาจล
1: ั่
0: นเล่นผิดคนเดียวเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้ว
0: เพราะว่าแหมมันจอนนี่อ่ะนะน้องจอนนี่ทั้งเรียกเขาน้องอ่ะรุ่นน้องเราเยอะ
1: เขาก็อยากช่วยเหลือคนนะนะ
0: เออบอกแม่ผิดหวังนะ
1: อ
0: ยู่กับเรา3เดือนนี่
1: เป็นคนดีดูแลค่ายมวยเป็นอย่างดี
0: ครับก็อย่างอำนาจลื่นเลงเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโรคจิตพูดง่ายว่าไม่ใช่เป็นโรคจิตหรือจิตจากการเสพยาบ้าแล้วก็เป็นโรคจิตเวชไม่ใช
1: ่อ
0: ย่างอำนาจลื่นเลงเนี่ยถือว่าเป็นโรคสมองติดยาเสพติดพอไม่ได้เสพมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปแหละครับถ้าพอเสพเข้าไปปั๊บเนี่ย
1: มีอาการ
0: เพราะนั้นถ้าใครจะดูแลรักษาคนพวกนี้ต้องเลิกให้ได้และตัวเองต้องเป็นตัวอย่างด้วยอย่าไปสูบบุหรี่ให้มันเห็นอย่าไปกินเหล้าให้มันดูแต่จอนนี่ก็ยังมีกรุบกรับอะไรบ้างไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาอะเนาะแต่ทีนี้ก็ อย่างคุณจอนนี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรไง
1: เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยนะ
0: เออแต่เขามีจิตวิทยาเรื่องในการพูดให้คนหันจากร้ายเนี่ยมาเป็นคนดีได
1: ้อืม
0: ก็น่าเสียดายเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านไปเนี่ยอำนาจเขาทำตัวดีมาก
1: เป็นครูที่ดีอ่ะ
0: เออเขาเรียกครูกันแล้วนะ
1: ครูที่ดีนะ
0: เรียกครูเพื่อจะให้อะไรอ่ะให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบไง
1: ในตัวของเขา
0: เหมือนนางเอกลิเกหลายๆคณะเรียกโจเล่ว่าพ
1: ่
0: อ
1: เ
0: รียกโจเล่ว่า
1: ป๋า
0: เออทำไมเขาเรียกอย่างนั้นรู้ไหม
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สมภารจะได้ไม่ต้องกินไก่วัด
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: แต่เรียกพี่เดี๋ยวเจ็ดโจเล
1: ่ให้ก็ดูให้เขารับถือเราดีแล้ว
0: เดี๋ยวเขาจะไม่นับถือมีล่าสุดในข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: ว่าคนที่เอาไปโพสต์ในข้อความเนี่ยจอนนี่มือปราบรู้ปั๊บนี่เดือดเลยครับ
1: ท่านก็โมโหนะ
0: ครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
1: ์
0: หลังจากจอนนี่มือปราบพร้อมกับกลุ่มเพื่อนได้เข้าให้ความช่วยเหลืออำนาจรื่นเริง
1: อดีตนักมวยแชมป์โลกไทยเนี่ยนะ
0: เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ภายหลังมีเหตุการที่อำนาจมีอาการผิดปกติคล้ายมึนเมาแล้วก็มีอาการทางจิตกำเริบ
1: กำเริบไม่สามารถควบคุมตนเองได
0: ้ไปหาแม่ที่ชลบุรีจอนนี่ก็เดินทางไปรับตัวกลับมาร
1: ักษาตามแนวทางของแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช
0: ในจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ต่อมา
0: วิพากษ์กระแสวิพากษ์วิแสกระแสกระจายวิจารณ์อะไรกันเนี่ย
1: กระแสวิพากษ์วิจารณ์เน
0: ี่ยหลังโพสต์บุคคลนี้อ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สุขภาพจิต
1: แล้วก็
0: ยาเสพติดในพื้นที่
1: มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการทำงาน
0: พร้อมกล่าวถึงครีเอทีฟรายหนึ่งในลักษณะว่าเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: เพราะ
0: ต
1: ้
0: องการยอดวิว
1: ยอดวิว
0: กล่าวหาคุณจอนนี่ไงแต่ก็ไม่ได้บอกชื่
1: อ
0: เฮ้ยไปเรียกร้องอะไรนักหนาต้องการยอดวิวหรือไงนี่เนี่ยโอ้โหเดือดเลยเด้
1: ยท่านก็เดือดมาก
0: เพราะกรณีดังกล่าวจะมีใครนอกจากจอนนี่
1: อ
0: ่ะแกก็เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
1: พร้อมโดยนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโพสต์ดังกล่าว
0: ไปประกอบการแจ้งความโดยระบุว่าข้อความดังกล่าวทำให้ตนได้รับความเสียหาย
1: ต้องการจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท
0: ตามกระบวนกฎหมายทางกฎหมายนะครับ
1: จอนนี่ว่ายังไง
0: โพสต์คลิปวิดีโอระบายความรู้สึกหากเป็นชาวบ้านทั่วไปเข้ามาต่อว่าตนก็ไม่เคยรู้สึกโกรธนะ
1: แต่
0: กรณีเนี้ยผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
0: ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแพทย์สุขภาพจิตและปัญหายาเสพติดจึงมองว่ามันไม่เหมาะสม
1: เนี่ยนะ
0: พร้อมยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตนไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง
1: แต่ต้องการจะสะท้อนถึงปัญหา
0: ให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ
1: แล้วก็ร่วมทำงานกัน
0: ให้ความสำคัญในการทำงานนี่แหละ
1: ให้ช่วยเหลือแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: จอนนี่มือปราบยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ที่สุดเลย
0: พร้อมฝากถึงคู่กรณีว่
1: า
0: การออกมาโพสต์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้วก็ตนก็ขอใช้สิทธิ
0: ์ปกป้องชื่อเสียงของตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: อันนี้ก็ว่ากัน
0: ก็ให้กำลังใจนะจอนนี่คือแหมแล้วก็ช่วยเหลือคนขนาดนี้แล้ว
1: ก็ช่วยกันไปนะ
0: ครับ
1: แกก็สติหลุดไปแล้ว
0: หลุดเลยครับเขาบอกเราไงบอกสมองมียาเสพติดถ้าไม่เสพก็ไม่เป็นไรไง
1: แล้วเสพอย่างเดียวก็ไปเสพเหล้าอีกนะ
0: ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าอ่ะ
1: โอ้โหมันก็หลายอย่างอะนะสมองรับไม่ไหวเนี่ย
0: เริ่มต้นของการเสพยาเสพติดก็คือเรื่องของบุหรี่นั่นแหละ
1: อืม
0: อ่ะก็เห็นใจคนที่ดูแลนะให้กำลังใจขอให้เลิกได้อำนาจเอ้ย
1: นาน
0: นะอย่าไปใช้สิ่งที่ไม่ดีคือการเล่นกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันลดปัญหาเรื่องยาเสพติดนะนะ
1: นาน
0: แต่ถ้ามีการควบคุมดูแลอย่างผู้มีความรู้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ดีแล้วก็คนที่ดูแลก็อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างก็คนไม่ต้องไปสูบบุหรี
1: ่ไม่
0: ต้องไปกินเหล้า
1: ไม่กินเหล้าให้เห็นเนี่ยนะ
0: โอ้ดูคุณโชเล่นี่ก็ทำตัวดีเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินน่ะ
1: นั่นแหละคนดีอย่างผมเนี่ยนะ
0: เหล้าก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่กิน
1: นั่นแหละ
0: ตกน้ำก็ไม่ไหม้ตกไฟก็ไม่ไหล
1: ประมาณนี
0: ้นะ
1: ใครจะครบก็ครบตัวเองเนี่ยผมยังไม่ครบตัวผมเลย
0: เอาเดินกินกาแฟ
1: เอาจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานการดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: นี่จะมีสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับกับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกสำหรับการบำรุงฟื้นฟูสมองโดยเป็นเครื่องดื่มเหมือนกัน
1: เครื่องดื่มไง
0: ช็อกโกแลตชู
1: อื
0: ป็นโกโก้นะฮะโกโก้ผสมกับช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตเนี่ย
0: อร่อยโอ้ผมชิมแล้วอร่อยมากนะครับเดี๋ยวพี่ตงก็จะส่งมาให้เห็นบอกว่าขายประมาณกล่องหนึ่ง260 บาทสองกล่อง500อ่ะกล่องหนึ่งมี15ซองชงน้ำดื่มเหมือนกับกาแฟเราเลยชงน้ำร้อนนะใช้น้ำร้อนชงดื่มอุ้ยอร่อยผมดื่มแล้วอร่อยนะครับปลาแช่มเอาไปใส่กับอะไรรู้ไห
1: ม
0: ใส่กับใส่กับวุ้นเส้นไอ้ไม่ใช่วุ้นเส้นวุ้นที่ทำขนมกินอ่ะ
1: โอ้
0: แกไม่ใส่น้ำตาลพอคนนี่ตั้งน้ำร้อนวุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งน้ำร้อนปุ๊บเอาเนี่ยชูเนี่ยชูคือโกโก้ผงสำเร็จรูปเนี่ยใส่เข้าไปคนกำลังร้อนๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใส่ถาดพอตัดออกมาเป็นชิ้นเฮ้ยวุ้นแกอร่อยรสโกโก้อะ
1: เรื่องของวุ้นเนี่ย
0: ก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะเตรียมกันได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะ
1: ยังไม่มีมานะ
0: ยังไม่มาผมไม่รู้ว่าพี่ตงจะส่งให้เมื่อไหร
1: ่มาเมื่อไหร่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทราบกัน
0: ครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นบำรุงสมองอะแกบอกแกเน้นเรื่องบำรุงสมองเพราะว่าสวนี่เป็นกันเยอะเรื่องสมองขี้หลงขี้ลืมเนี่ย
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: สูงวัยนะมีไขมันอิ่มตัวไม่มีไขมันทรานไม่มีมีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรต8กรัมน้ำตาลทราย2กรัมโซเดียม25กรัมโพแทสเซียม60กรัมวิตามินซี 40% วิตามินเอ 30% แคลเซียม 30% นะครับก็ดีเลยแหละเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะ
1: ช็อกโกแลต
0: 1ซองเนี่ยมันจะหนัก12กรั
1: ม
0: ผสมน้ำ120มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีหรือจะเอาไปใส่วุ้นกับเหมือนปลาแช่มเขาก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะนะ
0: กล่องละ160บาท2กล่องก
1: ็
0: 500บาท
1: นาน
0: น่าดื่มนะ
1: ครับ
0: ผมได้ดื่มแล้วเขาส่งให้ผม 4-5 ซองแม่น่าจะชงให้โชเล่ดื่มมั้ง
1: โอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ได
0: ้ครับผ
1: ม
0: ดื่มแล้วมีความสุขจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกหรือจะเป็นเรื่องของช็อกโกแลตชูก็ได
1: ้
0: วันนี้สั่งซื้อได้ที่
1: 0812901691 0812901691
0: หรือที่ลุงโชเล่ก็081 924 3777 081 924 3777นะครับใครอยู่บ้านบ่อซ้ายก็โทรหาพี่โชเล่เฮ้ยพี่บิดาเขาได้ที
1: ่
0: 089 081 5595เผื่อใครจะสั่งปุ๋ยนะสักกระสอบหนึ่ง
1: เขาจะได้เอาติดรถไปสัก
0: กระสอบนะครับวันนี้เขาไปแล้วนะหนองเสือนะ2ตันแถมปูน10ลูกนะไม่ใช่แถมปุ๋ย10ลูกไม่ใช่จะซื้อปุ๋ยแถมปูนได้แล้ว
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลูกช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันนี่เราส่งถึงที
0: ่มีของแถม
1: นะ
0: 2ตันแถม10สอบ
1: ครับ
0: ซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: แถมให้ไปเลยเป็นตันเนี่ย
0: ครับ
1: ศ
0: พสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควน้อยไร้เอกสารติดตัว
1: เบ้าตาช้ำ
0: ก็ตาด้านขวาช้ำจนปิดมีแผลที่ปลายคิ้วครับ
1: ผู้หญิงก็ไง
0: ผู้หญิงก็สิ
1: ลอยแม่น้ำเนี่ย
0: ฟังรายการเราอยู่ที่ตชด.กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้บ่าย 2 โมงตำรวจจากสภ.ทองผาภูมิกาญจนบุรี
1: ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลอยตายกลายเป็นศพแม่น้ำแคว
0: ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบ้านปรังกาสีหมู่3ตำบลท่าขนุน
1: อำเภอทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยแพทย์โรงพยาบาลทองผาภูมิก็
1: ไป
0: ดูที่เกิดเหตุไปพบศพ
1: ศพผู้หญิงก็นอนคว่ำหน้าอยู่ริมตลิ่งนู่นน่ะ
0: จึงนำร่างขึ้นมาตรวจสอบครับว่าผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยอายุไม่เกิน50 ปี
1: ผิวผอมขาว
0: ผิวขาวร่างผอมผมยาวย้อมสีแดงสวมเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นลักษณะคล้ายเสื้อที่เป็นคนจีนนิยมสวมใส
1: ่รูปร่างคล้ายกับ
0: คล้ายหงสีแดงอ่ะมีรูปที่อยู่ในเสื้อนะ
1: คล้ายหงสีแดงอ่ะ
0: สลับด้วยใบไม้คล้ายหญ้าสีเขียว
1: นอกจากนี้ยังพบรูปอะไรตังโมผาซีกอ
0: ่
1: ะ
0: มีทั้งรูปตังโมผาซีกรวมถึงรูปขวดพลาสติกที่ใช้ฉีดสเปรย
1: ์
0: อีกด้วยส่วนท่อนล่างนั้น นุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียว
1: ข้อมือด้านซ้ายผูกด้วยเชือกคล้ายกับสายสินสีน้ำเงินหนึ่งเส้นน่ะ
0: หน้าผากบริเวณปลายคิ้วขวามีบาดแผลเล็กน้อย
1: ส่วนเบ้าตาข้างขวาก็ฟกช้ำตาปิดน่ะ
0: โดยไม่มีเอกสารใดๆติดตัวครับส่วนผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่มาดูเกิดเหตุต่างก็ยืนยันกันว่า
1: ไม่เคยพบเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อนเนี่ย
0: จากการประสานไปยังสภ.ทองผาภูมิก็พบว่าไม่มีใครเดินทางมาแจ้งความคนหาย
1: เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้
0: จากนั้นก็นำร่างเก็บไว้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิครับ
1: พนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิ
0: จึงได้ประสานไปยังโรงพักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ว่ามีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือไม
0: ่หรือหากใครพบเห็นภาพจากข่าวแล้วเกิดความสงสัย
1: ว่าเป็นญาติของตนเองที่หายไป
0: ก็เดินทางมาดูศพได้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิได้ตลอด24ชั่วโมง
1: พนักงานสอบสวนเมืองทองผาภูมิว่างั้น
0: ก็จะนำพาไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับ
1: หายไปเนี่ย
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็อย่าลืมนะ
1: รับประทานกันแ
0: ท้ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
0: ถ้าจะบำรุงไตบำรุงตับก็ต้องโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: นะครับ
1: รับประทานกัน
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกก็ลาวควบคู่กันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300บาทกระปุกนึงอะนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันนี่แหละ
0: มะระเนี่ยซื้อ4แถม1
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช
1: ่
0: สำหรับเอนไซม์ไบโอดีนะครับวันนี้1คาราเบล4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก็ทานงาดำ
1: น้ำมันงาดำ
0: 2เม็ดก่อนนอนนะครับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: มะระขี้นกนะครับ
1: ราคาเดียวกัน
0: แต่ถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยเพราะว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพุ่นก็ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แอลพัดนะ
0: 2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกเนี่ย
0: ครับ
1: ไอแก้วพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ถึงกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200บาท
0: เนี่ยเมื่อเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนี่โป้เท้าสะดุดน่าเบื่อ
1: รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: จะได้เยี่ยวครองเนี่ยนะ
0: ครับ390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องก็
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องพันนะฟอกัสนะ
0: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ต้อง
1: รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะพ่อจ๋า
1: สายเลื่อมจอย
0: หรืออยากจะให้มันออกหนักๆเลยแม่ชงน้ำดื่มไปเลยจอยมิกฟูดครับ
1: เป็นแบบผงนะ
0: ราคาเดียวกันนะกล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: ราคาเดียวใกล้ห้าวเลยนะ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็350แต่ไม่ได้2แถม1นะอันนี้ต้อง3กระปุก 1,000 นะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้มันเป็นแผลรักษาไม่หายมันติดเชื้ออ
1: ่า
0: ต้องเอา
1: เพชรดีแคร์เพชรดีแคร์
0: เป็นสเปรย์ฉีดพ่นใส่ที่แผลได้เลยครับ
1: เพชรดีแคร์
0: เห็นผลแน่นอนนะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วแต่ขนาดของน้องๆที่เราเลี้ยงกันอยู่นะครับ
1: มากกระปุกใหญ่ไปเลย
0: ถ้าหากสงสัยข้อมูลต่างๆก็โทรมาที่ลุงช้าง081290161
1: 091290191691
0: นะจ๊ะ
1: ข
0: ่าวนี้มาอีกแล้วครับ
1: ข่าวไหนล่ะ
0: เมียเล่าให้ฟัง
1: เล่าแบบไหน
0: สลดเฮียร้านข้าวมันไก่
1: เออ
0: จะแข่งกับลพบุรี

0: 3แหละ
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังร้าน1รายร้านก๋วยเตี๋ยวทราบชื่อว่านายเออ ายุ61ปีเนี่ยล่ะห่างไปประมาณ20เมตรพบอีกคนหนึ่งชื่อว่าน
1: ายบีเนี่ยนะ
0: อายุ64ต้องขอเป็นเพื่อนกัน
1: เออ
0: มือยังถือปืนอยู่เลยนะ
1: แล้วก็ตรวจในกระเป๋ากางเกงเน
0: ี่
1: ย
0: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังมีแมกกาซีนอีก3เม็ดมีปืนอีกกระบอก
1: เอาล่ะ
0: รวมเป็น2กระบอกอ่ะ
1: ล่าสุดเมื่อวาน16นาฬิกาเป็นไง
0: ที่วัดซากครับวัดซากก็เลยชุบสอนที่โชเล่เขาไม่ได้ลิเกมาปีที่แล้วอ่ะ
1: นั่นที่วัดซากเนี่ยนะ
0: ร่างของนายเอเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดมีญาติรองรับภรรยาพร้อมบุตรสาวเดินทางมาถึงกับโผล่เข้ากอดร่าญาติร้องไห้กระงม
1: แล้วก็วันนี
0: ้ไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากว่าต้องรอญาติพี่น้อง
1: ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะ
0: มาดูกันก่อนให้กลับมาก่อนผลการชันสูตรจากนิติเวชระบุว่าวิธีกระสุนเข้าจุดสำคัญ
1: เข้าจุดสำคัญภรรยาผู้เสียชีวิตว่ายังไง
0: เล่าให้ตำรวจฟังว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานหลายสิบปี
1: และทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไง
0: มาขายของใกล้กันนะแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนขายข้าวมันไก่
1: ขายอยู่ใกล้กัน
0: ร้านก็ติดกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันมานาน
1: แล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมา
0: แต่มาทราบว่าทั้งคู่มีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนนะ
1: ต่างก็เลิกลากันไป
0: แล้วก็มาคุยกันดีระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาอีกแล้ว
1: เรื่องของการทวงหนี้กันเนี่ยนะ
0: โดยตนเองไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหานี้ได้อย่างไร
1: หนี้สินกันเนี่ย
0: ช่วงเกิดเหตุก็ไปนั่งกินลำไยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะใช่
1: ประมาณ15นาที
0: ครับ
1: ก็เดินไปจ่อยิงสามีเขาตนจนล้มลงอ่ะนะ
0: ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกกระจายเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจนะครับ
1: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ร้านของตนเองนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ฉันจะซื้อไอ้นั่น
0: ผมกำลัง
2: ผมลูกเก๋าอ่ะ
0: ผมกำลังออกผมกำลังออกเฮ้ยให้ผมพูดบางทีผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: อย่า
0: แค่นั้นแหละแม่มากไปแย่งผมแย่งผมเลงแย่งผมพูดซะแล้ว
1: ครับบอกห่างไปไม่เกิน5นาทีก็ได้หยิบปืนมาจ่อที่หน้าผากของตนเอง
0: ป้องต่อหน้าต่อตาพ่อค้าแม่ขายใครที่กินก๋วยเตี๋ยวในคืนนั้นน่ะนะ
1: เป็นไง
0: กรุณาไปจ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวเขาด้วย
1: ไอ้เขาสงสารเขานะ
0: เออบอกเพื่อว่าโอ้ยกระโดดหนีขึ้นรถกลับกันเป็นแถวเลย
1: คนก็ใจไม่ดีเลยไปจะกระปังแหลกแล้ว
0: ต้องไม่จ่ายเลยร่างของนายบีในมือปืนนำไปเป็นกุศลที่วัดแก้วจันทาราม
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ผมลงดิ
1: ผมลงไง
0: เ
1: ออ
0: คนที่ถูกยิงเขาแรกนี่ก็ไปอยู่ที่วัดซากคนมือปืนเนี่ยไปอยู่วัดโคมลงทำไมเขาไปไวไกลรู้ไหม
1: ไปหาน้องกิมกอยเปล่า
0: ไม่ใช่เขากลัวก็ทะเลาะกันอีกไงเขาก็เลยไปให้คนละที่กันนะนะ
1: ว่ากันไปน่าเห็นใจทั้งคู่นะ
0: ไม่น่าเลยเนาะเพื่อนกันแท้ๆ
1: คนรู้จักกันเนี่ยนะ
0: ครับเอาประกาศงานกฐินก็หน่อยดิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นกันแล้วแต่ศรัทธาทัพของท่าน
0: จ้ะ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดก็ได้โดยตรง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจับปลาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองลพบุ
0: ร
1: ี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดตระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัด

0: กาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลาเหนือตำบลตาลาเหนืออำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: และ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนวัดบางลี่จะมีงานประจำปีปีทองพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
1: ปีที่แล้วหลอกผมถึงแล้วบอกจะมีผัดไทยคุณยายปีนี้คงไม่มาอีกแล้วนะ
0: สงสัยไม่ได้กินแล้วล่ะอายุแกเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: คิดถึงแกคุณยาย
1: 1พฤศจิกาก็ที่วัดป่าดุจยารามขอนแก่นนะ
0: ไป
1: วัดหลวงตาแหวนใช่มั้ย
0: ป่าปดาใช่ม
1: ั้ยปดาลุงแหวนนี่ไปมีเรื่องกับเขาแล้วแหละ1พฤศจิกาเหมือนกัน
0: ครับ
1: หมายไทยอุไรพรก็จะไปร้องเพลงเนี่ยลูกแพรลูกแพรอุไรพรนะจับแล้วอาจารย์แมนครับอาจารย์แมนนี่เป็นเสียลงทุเรียนดังล่วงละเมิดลูกจ้างงับ20รายนะหลังหนีหมายจับ
0: หนีหมายจับนี่นะ
1: เอ้าตะละเลเตเตรายงานตัวสิสวัสดีครับอีกสถานีนึงครับ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานดุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับ
1: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามดุงช้างได้ที่081291691ครับ
1: ขออีกครั้งสิ
2: 081291691ครับ
1: ถ้าเป็นเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081924377ครับ
1: โอ้โหเบอร์อะไรซ้ำอีกหน่อยดิซ้ำอีกหน่อยดิ
2: 081924477ครับ
1: ครับผมซื้อปุ๋ยก็ได้ซื้อยาก็ได้แต่ร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไร
2: 0949585994
1: ใครที่โทรถามเมื่อกี้มาโทรถามว่าเบอร์เจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยนะเอาอีกครั้งดิ
2: 0949585994
1: โอเค
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ป่าโมกนะไม่ใช่เป็นร้านเจ๊หมูนี่ตลาดนัดสักแก้วไม่ต้องมานะคนละที่กันนะใครมาอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่อยู่สตูล
0: สตูลไง
1: สตูลสตูลลุงต้อยบอกที่กาแฟลิต้าที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลมีขายไหมเอาเดี๋ยวผมโทรกลับไปแล้วกันไม่มีครับต้องสั่งเดี๋ยวจะพึ่งไปดิ
0: สั่งซื้อจากรายการเนี่ยนะ
1: จะพึ่งไปดิเมื่อกี้ท่องกรุงเทพแล้วใช่ไหมท่องชินบัญชรแล้วใช่ไห
0: ม
1: เอายันทุนยันทุนให้ยำหมูฟังหน่อย
2: ยันทุนนี้มิตังอาวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอาวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอะวะมังคารัญจโยจามะนาโปจักกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอักกันตังสังคานุภาเวนะวินาสมินตุ
1: พอละมีคนอายหลายคนละ
0: ผมยังท่องไม่ได้เลยอายเด็กไหมล่ะ
1: เอาแค่ลาตนาสินนี
0: ้
1: ยังไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้ได้แค่ตรวจบทเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวพาไปกินไก่ใครโทรมาละเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับ
3: ครับบอกให้ไอ้เล่าอยู่ว่าว่าอมอนกินเทปอมอนมาที่อะไร
1: โอเคนะเดี๋ยวอ่านข่าวก่อน
3: พ
1: ี่
3: โ
1: ค
3: ตรนะคร
1: ับ ครับผมกรุงเทพมหานครเลยยังท่องไม่จบเลยเราก็กรุงเทพไปยันน้อยเลยนะ
0: นานเนี่ย ผมได้อรหังอย่างเดียว สัมมาตพุทธะเนี่ยนะ
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะพ่อมึงแม่มึง
0: ตำบลสาแจงบารจันสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนนะ
1: ครับ
0: พี่ดาเขาไปวันเนี้ย
1: ที่จันทบุรีครับตำรวจทำการสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของลงทุเรียนในพื้นที่สืบเนื่องมาจากกรณีผู้เสียหายได้ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของลงทุเรียนรายหนึ่ง
0: ล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างเ
1: ลยและพบว่าผู้เสียหายมีไม่น้อยกว่า20รายอ่ะ
0: โอ้แกทำเยอะ
1: ตั้งแต่นอมเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวันที่28สิงหาเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับสภ.จันทบุรี
0: แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ดำเนินคดีกับลงเนี่ยนะ
1: ครับเจ้าของลงนี่แหละ
0: พนักงานสอบสวน
1: เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรี
0: จนกระทั่งศาลอนุมัติออกหมายจับ
1: นายไพโรจน์หรือว่าแมนตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี
0: ฐานความผิดพรากผู้เยาว์
1: อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจาก
0: บิดามารดาผู้ปกครองและผู้ดูแล
1: โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจและจะพาบุคคลอายุเกิน15ปีไปแต่ยังไม่เกิน18ปีไปทำอนาจารนะ
0: เพื่ออนาจารเนี่ย
1: ภายหลังศาลออกหมายจับนายพระโรจน์พยายามหลบหนีออกนอกพื้นที
0: ่แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่นี่นะ
1: ครับกระทั่งเวลาประมาณ 11:00 น.วันนี
0: ้ชุดจับกุมได้สืบสวนจากสายลับว่าม
1: ีผู้ต้องหาได้แอบเดินทางมากบดานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ที่ตำบลเกาะขวางเนี่ยนะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็นำกำลังเข้าไปสังเกตการ
0: ณ์แล้วก็ไปพบนายไพโรจน์เนี่ย
1: เดินอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัว
0: ขอจับกุมหน่อยนะ
1: ไพโรจน์รับว่าเป็นบุคคลในหมายสารจับจริงแต่ไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
0: สภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายเ
1: นี่ยโอ้ยไปทำทำไมไปจับทำไมกันเขาว่าจับมาก็ออกมาไม่ได
0: ้โอ้โหและหลายคนเนี่ย20กว่าคนไง
1: ครับ
0: อืม
1: นี่ที่มีคดีนึงที่ผัวเก่าขับรถไปชนเขาอะเนาะ
0: แล้วไงอะ
1: ผัวเก่าหึงโหดเนี่ยลากไปไกลกว่า200เมตรเนี่ยตำรวจเขาแจ้งเขาหาพยายามฆ่านะ
0: พยายามฆ่าเนี่ย
1: เออแล้วตอนนี้ตัวเองก็ตับแตก
0: โอ้โห
1: แต่ยังไม่ตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะนะ
0: เก่าขับรถเก๋งชนเมียเนี่ยนะ
1: แล้วก็ผู้ชายคนใหม่เนี่ยตายขาดที่อ่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วตัวเองบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
0: โอ้
1: มันเมาหรือมันบ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู
0: ้พิษรักแรงหึงเนี่ยนะ
1: หลับหึงหวงไง
0: เออ
1: ไม่ยอมคืนดีง้อตามง้อตามอะไรเขาก็ไม่เอาด้วย
0: นั่นเ
1: ด้ฟิวขาดเ
0: ด้ผลสุดท้ายโดนจับเออ
1: มันไปฟิวขาดตอนที่เมียเนี่ยไปโพสต์หวานกับสามีคนใหม่ลงในโซเชียล
0: แล้วก็คงไปเห็นเมียไปด้วยกันด้วย
1: มันบาดตาบาดใจไง
0: ทำให้ขับรถชนเขาซะตาย
1: ตำรวจเขาเลยตั้งข้อหาน
0: ั่น
1: พยายามฆ่า
0: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าด้วยเนี่ยนะ
1: ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะตอนเนี้ย
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
1: สามวัยรุ่นหนุ่มเที่ยวผับมันเมาได้ที่
0: พอเมาแล้วเป็นยังไง
1: หิวสาวไปขืนใจแล้วก็ถ่ายคลิป
0: แล้วก็หนี
1: แจ้งตำรวจจับขาห้องเลยทีเนี้ย
0: ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
1: ไม่ถ่ายคลิปแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันมันหนีกันมันอยู่ด้วย
0: นาน
1: ครับอยู่ทำไม
0: อ
1: ยู่ด้วยก็เป็นผู้ร้าย
0: สาม
1: เมาเนี่ยความเมาเนี่ยนะเหมือนที่เราเห็นกันอยู่
0: เมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: เสียผู้เสียคนนะถ้าสั่งไปก็เหมือนเดิ
0: ม
1: เครียดกินเหล้าก
0: ินเหล้า
1: เครียดแล้วกินกาแฟดีกว่าก
0: ินกาแฟได้ประโยชน์กว่า
1: เร็วๆนี้ได้ดื่มโกโก้ชูโกโก้ด้วยนะครับ
0: อันนี้เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
4: ค่ะค่ะ
1: จากที่ไหนไม่รู้เนี่ย
4: จากนาคีค่ะ
1: โอ้ฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกันนะจ๊ะ
4: ค่ะค่ะ
1: ตาคลีนครสวรรค์นะ
0: แกก็เปิดวิทยุฟังเสียงแกด้วยละมั้งอ่ะ
1: จะได้ฟังเสียงตัวเองไง
0: รับทุกสายจับเน
1: ี่ย
0: ที่นู่นขอนแก่นนู่นน่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายอนุรักษ
0: ์
1: อายุ22นายณัฐชัย อายุ19แล้วนายกับปกิจ
0: อายุ19ปีก็หาร่วมกัน
1: ข่มขืนกระทำชำเราครับ
0: โอ้3คนเลยหรือไงเนี่ย
1: พวกนี้ต้องยึดของกลางเนาะ
0: ยึดของกลางอะไรเ
1: นี่ยรู้สิ
0: Oh.
1: คุณก็เดาๆมั่งที่มาถามทุกเรื่องนี่คุณดิน
0: ั่นสิ
1: ผมไม่บอกหรอก
0: ไม่ต้องบอกเขาหรอก
1: หนึ่งขอนแก่นนี
0: ่
1: รับแจ้งจากนางสาวเอ
0: นั่น
1: ไปแจ้งความกับตำรวจเขาไว
0: ้มีชาย3คนข่มขืนใจที่ห้องพักนะ
1: บอกว่าอายุยี่นางสาวบีอายุ21เนี่ยเพื่อนเนี่ยถูกชาย3คนรุมขืนใจ
0: ที่ห้องพักกันแ
1: น่ขอให้ตำรวจไปช่วยเพื่อนหนูด้วยหลังพนักงานสอบสวนรับแจ้งก็ไปศาลไปตำรวจออกตรวจสอบสิ
0: แล้วก็ไปพบที่ห้องพักพบชาย3คนเนี่ย
1: ไอ้3หนุ่มเนี่ยกำลังเมาได้ที่เลยนะ
0: แล้วก็อยู่ในห้องของน้องสาวบีเนี่ยนะ
1: ครับจึงได้เชิญตัวทั้งหมดมาที่ตบ.ขอนแก่นไง
0: นางสาวเอให้การบอกนางสาวบีเนี่ย
1: ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดก็มีผู้ชาย3คน
0: อาสาจะพาตนแล้วก็เพื่อนไปส่งที่หอพัก
1: พอเดินออกมาจากสถานบันเทิงชายทั้ง3คนขับมาที่หอพักหอเนี้ย
0: มา
1: ซึ่งเป็นห้องของอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงไอ้3คนก็ลงมือเลยใช
0: ่ทำยังไง
1: จุจะจิจุจิจุนะไม่รู้อ่ะ
0: น่าสงสาร
1: ทีนี้ไอ้ปกิจเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอ
0: ยังถ่ายภาพเอาไว้อีกนะ
1: เพื่อนกำลังเมามันเลยนะ
0: โอ้
1: นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติ
0: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
1: ตนเองมีสติดิ
0: มาร
1: ู้เรื่องดีไม่ได้เมาฟิลไม่ได้ขาดเหมือนคนบางคนนี
0: ่คนมีสติทำไง
1: จึงอาศัยจังหวะช่วงว่างนี่ก็หนีออกมาดิ
0: ชายสามคนเผลอเนี่ยนะ
1: ออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
0: แล้วก็ขี่รถจากขี่รถเนี่ย
1: ชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดี
0: ขอพ
1: าพี่ค่ะ
0: ขอพาไปแจ้งตำรวจหน่อย
1: หนูไปโรงพักหน่อยค่ะ
0: จะได้จะมาช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยนะ
1: สอบสวนได้สามคนว่ารู้จักสามในบันเทิงนี่ตอนไปเที่ยวเนี่ยดื่มด้วยกันกินด้วยกันแหละ
0: ในสถานบันเทิงเนี่ยนะ
1: กินด้วยกันไม่จับนู่นก็ไม่ว่าจับนี่ก็ไม่ว่าจับนั่นก็ไม่วนก็จับขาดจุกอะเธอเลยที
0: ผมขืนก็ทำชำราแล้วก็
1: ไม่ได้ข่มขืนไม่ได้ขัดขืนนี
0: ่เขาเมาอะเขาไม่ได้สติอะนะ
1: ตอนนี้ก็ไปสงบสติอารมณ์แล้วที่โรงพักแล้วนะ
0: สามคนเนี่ยนะ
1: ส่วนน้องเอนี่ก็มีสติหนีออกมาได้ทันไง
0: ไม่น่ากินเหล้าเลยเน
1: า
0: ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเส
1: ีย
0: ตัวด้วย
1: นั่นนะสิ
0: น่าสงสารเด็กกันนะ
1: อ๋อที่พัทยากำลังคึกคักสหรัฐสหรัฐแอบใช้บริการนะไปสักกันร้านสักร้านสัก
0: โอ้นิยมสักเหมือนกันเนี่ย
1: เห็นฝีมือคนไทยสักสวยไง
0: สักเยอะโอ้โห
1: สักเก่ง
0: อาหารอเมริกันไง
1: จะบอกไม่มีสักสีไม่ได้นะมีแต่สีขาวกับสีดำเนี่ยนะ
0: มีหลายสีเดี๋ยวนี้
1: อันนี้เจอกันนะที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจงอำเภอบรรจารย์จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: แล้วก็ฟังกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที
0: ่วันอาทิตย์เนี่ยวัดไหลหรือเปล่า
1: ไม่วัดไหลก็นู่นนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ดอนพุทธสองที่เนี่ยนะ
0: โสภาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อกัน
1: วันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุด
5: เต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกยามสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถขอบคุณมารวยทีวีปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกลีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านขอบคุณคุณยายล้อมน้องทองหล่อนะครับแล้วก็เพื่อนทบ3ที่ขอเพลงไว้เดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้อากาศร้อนหน่อยเหมือนกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณลุงดอน
0: ครับผม
1: ลุงดอนมาแล้วเหรอ
0: มาแล้วมื้อนี้เมื่อวานไปพบแพทย์
1: จ้ะ
0: ครับ
1: บอกฝนมาตกแถวบ้าน
0: โอ้ยทำไมมันไม่มารู้ไปตกที่อื่นนะแรงก็แรงน้ำฝนก็ไม่มี
1: น้ำประปาก็ไม่ไหลในวันนี
0: ้น้ำประปาก็แย่ครับไม่ค่อยไหลครับ
1: แถวอื่นเขาโอ้โหก็ตกน้ำพัดลมพัด
0: เดี๋ยวผมจะย้ายแล้ว
1: จะย้ายไปอยู่ที่มัน
0: ครับที่ฝนตกตก
1: ฝนตกตกลมพัดหลังคาป
0: ิ
1: วใช
0: ่
1: ไหม
0: เออใช่ชวนลูกเมียไปเนี่ยแต่เขาไม่ไปเลยนะผมจะไปคนเดียว
1: ไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นน้องดอน
0: ครับ
1: มันมาตกมั่งไงเนาะ
0: ครับ
1: สงสัยมีตัวแรงอยู่เฉย
0: สงสัยอาจจะเป็นพี่ประชุมป่ะ
1: สงสัย
0: หรือว่าผมก็ไม่รู้นะตัวแรงเนี่ย
1: จ้าลุงดอนวันนี้หนูจะฟังเพลงเอกราชจ้ะเอกราชสุวรรณภูม
0: ิเอกราชครับ
1: คืนรับฟ้า
0: คืนรับฟ้า
1: จ้ะ
0: มีไหมเนี่ยเอกราชเนี่ยโอ้น่าจะหลับสนิทซะนะมั้ง
1: หลับสนิท
0: ครับหลับสนิทสิทธิ์ถามลงครับครับคืนรับฟ้าเอกราชไม่มีมีแต่เหลืองบริสุทธิ
1: ์คืนรับฟ้านั่นนะ
0: ครับเหลืองบริสุทธิ
1: ์เอาเหลืองบริสุทธิ์ก็ได
0: ้เอาเหลืองบริสุทธิ์ครับ
1: แล้วก็ลุงดอนก็ดูมาให้หนูอีกเพลงก็แล้วกันนะ
0: ได้เลยครับ
1: แต่ว่านักร้องชื่อเอกราชนี่ไม่มีเลยใช่ไหม
0: ครับอันนี้มันยังใหม่อยู่นักร้องใหม่ผมยังไม่เก็บเลยนะพี่ประชุมครับ
1: ต่อไปหนูจะต้องขอไง
0: ครับเดี๋ยวผมจะหาไว้ให้ไม่ต้องห่วงครับแป๊บหนึ่งครับ
1: จ้ะแล้วก็อีเพลงลุงดอนก็จัดให้
0: ครับเอาเดือนรับฟ้านะหรืออะไรตะวันรับฟ้า
1: ตามใจลุงดอน
0: ตามใจเนาะได้เลยครับครับ
1: จ้ะหนูก็ขอส่งมอบยกขึ้นเลยทุกเสียง
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับพี่ประชุมสาวสวยเอกราชนี่ก็น่าจะเอามาร้องใหม่นะมาคัฟเวอร์ใหม่อะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวจะหาไว้ให้อ้าวเข้ารายการใหม่ๆฟังก่อน2เพลงครับมอบไว้กับคุณยายล้อมสาวสวยจากร้านนพรัตน์คนงามเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเมืองหลวงเก่าครับขอแทนระทมและสงสารพี่แทนนครปฐมและนงเยาว์ดาวสุพรรณครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: มาคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเพลงคุณยายล้อมนะครับไปมา คอมวูบวาบเพลงหายหมดเพลงน้องทองหล่อขอไว้ผมจำได้แต่ผ่องศรีราชินีบ้านนาเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชสำหรับชัยชนะนี่อะไรนะครับน้องทองหล่อจำไม่ได้เลยมันหายหมดว่ากันไปมันเป็นถ้าอย่างนี้แหละคอมพิวเตอร์มันจะอะไรกันแน่ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาหยาบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยาหยาบลิงนะครับผลิตภัณฑ์ของลุงช้างเขามีอย.นะครับขอบคุณหลายๆกำลังหาเพลงให้น้องทองหล่ออยู่นะนึกอยู่ไม่รู้จะเอาเพลงอะไรแต่คิดถึงว่าเป็นของชัยชนะขับร้องเนี่ยมันมีหลายเพลงคิดราชินีบ้านนาของผ่องศรีวรนุชน่าจะเป็นวิมานบ้านนาหรือเปล่าน้องทองหล่อก็ยังเอาเดี๋ยวไม่มีก็จัดให้กันแล้วกันเนาะน้องทองหล่อเนาะเพลงก็อย่าลืมเอางาดำสกัดเย็นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับดูแลเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านสุภาพสตรีที่วัยหมดประจำเดือนนะครับเอาเดี๋ยวน้องทองหล่อก่อนเพลงอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับ
6: ได
5: ้เพลงยัง
6: ไอ้
5: กระท่อมไปนะแม่ครับไม่ต้องอะบ่อยที่เขียนมาเลยพูดมาเลยอย่าไปไอ้บ่อยมากกระท่อมไปนะเอา
6: เ
5: ดี๋ยวจัดให้ครับผมครับผมเจอแล้วกระท่อมปลายนากับราชินีบ้านนาแม่เอาขอบคุณครับน้องทองหล่อที่โทรขอมานะครับสำหรับคนอื่นกำลังมองอยู่เนี่ยไม่รู้มีใครบ้างพี่ประชุมข้อขอรับฟ้าตะวันรับฟ้าเดือนรับฟ้านะครับขอบคุณครับมาฟังเพลงกันก่อนมันหายไปนะเพิ่งได้มานะครับน้องทองหล่อขอไว้กระท่อมปลายนาชัยชนะบุญโชตและราชินีบ้านมลาผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับเพลงของน้องทองหล่อครับจากพระพุทธบาทกระท่อมปลายนาครับเสียงร้องของชัยชนะบุญโชตราชินีบ้านนาครับเสียงร้องของผ่องศรีวรนุชครับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะชัยชนะท่านก็ยังอยู่ราชินีบ้านนาผ่องศรีวรนุชเนี่ยท่านจากไปแล้วนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยเหมือนกันอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับบำรุงไตด้วยโปรมิกออยนะครับมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายนะครับอยากได้โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับพี่ประชุมครับขอเพลงคืนลับฟ้านะขอเอกราชแต่ว่าผมไม่มีเดี๋ยวผมจะดูให้ก่อนวันนี้เดี๋ยวจัดเหลืองบริสุทธิ์ให้นะครับแล้วก็คิดฮอดจังเลยครับเสียงร้องของนางสาวมริวันครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ครับจบไปคืนลับฟ้าครับเหลืองบริสุทธิ์และคิดฮอดจังเลยครับนางสาวมริวันนะครับมอบไปกับพี่ประชุมสาวสวยจากวัดไก่ครับเอาอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับเอาพี่คุณยายเพชรนะครับขอเพลงของเอาชมรมแท็กซี่นะครับผมจัดให้ครับหมอลำครับบักสองสาวด้วยมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีเอาเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B-Care เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
2: โทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812 2-90-1691
8: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตรา
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าอวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะเช้านี้แอนเสียงไม่ค่อยดีนะคะเสียงแหบค่ะคุณผู้ฟังนะเสียงแหบแล้วก็มีอาการเหมือนกับคันคอนะแอนก็เลยให้ฟังเพลงยาวนิดหนึ่งนะคะหวังว่าคุยไปคุยมาเสียงจะเข้าที่แต่วันนี้รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้ายังไงก็อาจจะมีการสลับฟังเพลงบ้างนิดหน่อยนะคะคือเนี่ยก็ออกตะเบงเสียงได้ออกมาแค่เนี้ยนะคะฟังอู้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวจะพยายามอาจจะมีปิดไมค์กระแอมกระไอเล็กน้อยต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะรีบปรับปรุงแก้ไขค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็นั่งร้องเพลงไปหลายเพลงแล้วแต่ว่าปกติได้เสียงน่าจะดีกว่านี้แต่เนี่ยได้แค่นี้เองนั่งร้องเพลงไปตั้งหลายเพลงกะว่าให้เสียงเข้าที่นะยังไม่เข้าที่เลยนะวันนี้ก็วันจันทร์ที่7แล้วนะคะวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะก็หมดไป1สัปดาห์นะคะประจำเดือนกันยายนยังเหลืออีก3สัปดาห์ค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อตามโปรโมชั่นของเราก็มี3โปรด้วยกันคือโปรที่1ซื้อรวมกันได้นะคะยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกัน1ขวดถ้าซื้อมียอดรวมกันถึง 2,500ก็จัดส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID แล้วก็แถมเพิ่มด้วยคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแถม2อย่างเลยอย่างละ1ขวดค่ะส่วนโปรโมชั่นที่3ก็โปรโมชั่นสุดคลาสสิกของเราซื้อ4แถม1นะคะซื้อ4แถม1ค่ะก็มีทั้งหมด3โปรด้วยกันหมดเขตวันที่30กันยายนนะคะสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ0819474708 0819474708ส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะราคาพิเศษ1ลังก็คือ1ลังก็ราคา 8,000 บาทนะคะราคา 8,000 บาทแล้วก็บรรจุ60กล่องหาออกมาแล้วจะเหลืออยู่ที่กล่องละ133เนาะจากปกติมันกล่องละ165นะคะปกติกล่องละ165ขั้นต่ำ4กล่องแล้วก็เสียค่าจัดส่งด้วยเนาะไม่แน่ใจมีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในห้องทำงานแอนวิเนี่ยมีใครแอบเข้ามาหรือเปล่า ห้องทำงานก็แค่เนี้ยนะไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่า มีเสียงเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณฟังขอชะเง้อแป๊บหนึ่งไม่เห็นอะไรนะเสียงเหมือนกระดาษหรืออะไรมันเคลื่อนที่ค่ะดังแกรกอย่างเงี้ยจะมีตัวประหลาดอะไรเข้ามาหรือเปล่าอย่านะวันนี้มาคนเดียวด้วยนะคะลูกสาวไม่ได้มานะคะน้องดิ๊กนอนเดินออกมาก็มานอนเป็นเพื่อนพี่เดฟเลยนะคะพี่เดฟก็อ้อนคือพี่เดฟเนี่ยนอนคนเดียวแต่ว่าน้องดิ๊กนอนกับแม่นะคะลุกขึ้นมาทำงานพร้อมกันอะไรพร้อมกันนะคะแต่ว่าพอเขามาเจอพี่เดฟเขาก็อ้อนกันนิดนึงก่อนแล้วก็เลยปล่อยนะคะไม่ได้ชวนมาด้วยเพราะว่าถึงพอถึงเวลาที่ตัวเองนึกอยากจะออกก็คาบผ้ามาแมะที่ตักแม่ให้ไปเปิดประตูนั่นแหละค่ะก็เลยวุ่นวายเลยไม่ได้ให้มานะคะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรนะจ๊ะหวาดเสียวนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเคยมีไงเค
คยมีตัวประหลาดนะคะตัวไม่ใช่ประหลาดหรอกตัวปกตินี่แหละแต่ว่าแอบเข้ามาในห้องทำงานแอนไม่รู้มาตอนไหนนะคะมาแบบเงียบๆมากันที่เรื่องของข่าวกันดีกว่านะคะอย่ามัวแต่ตื่นตระหนกอยู่นะเรื่องของข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐค่ะทางด้านไทยรัฐนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยนะระดมกำลังเจ้าหน้าที่นำสุนัขเคนายค่ะช่วยค้นหาผู้หญิงวัย41ปีหายไปในป่าไทม์ชื่อป่าไทม์นะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนางสาวนุกนะคะอายุ41เป็นชาวชุมชนคุ้มหนองบอนอยู่ที่หมู่1ตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเธอได้ขอยืมมอเตอร์ไซค์จากญาติจะไปซื้อของที่ตลาดสดอำเภอสุวรรณภูมิจะเอามาใส่บาตรพระตอนเช้าตอนเช้าวันที่5นะคะจากนั้นเธอก็หายตัวไปนะคะประมาณสัก10โมงวันเดียวกันชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดบอกว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำที่นุกยืมไปเนี่ยล้มติดโคลนซึ่งมีน้ำท่วมขังในป่าทามลุ่มลำน้ำเสียวห่างจากบ้านไป2กิโลแล้วก็เจอรองเท้าฟองน้ำของนุกเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ1ข้างญาติจึงได้แจ้งคนหายไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิแล้วก็ได้ขอความร่วมมือไปยังทีมค้นหาคนหายของเขตอำเภอสุวรรณภูมิด้วยนะคะก็ยืมมอเตอร์ไซค์ญาติจะไปซื้อของนะคะ เพื่อมาใส่บาตรตอนเช้าวันที่5แล้วพอ10โมงวันนั้นชาวบ้านไปเก็บเห็ดไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่นุกยืมมาไปล้มติดโคลนแล้วมีน้ำท่วมขังอยู่ในป่าทามลุ่มลำน้ำเสียวห่างจากบ้านไป2กิโลนะคะแล้วก็เจอรองเท้าแตะ1ข้างค่ะก็ไม่แน่ใจในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าน้ำแบบมอเตอร์ไซค์ล้มติดโคลนแล้วน้ำมันลึกไหมอะไรไหมยังไงนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทีมกู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติร้อยเอ็ดหน่วยกู้ภัยสุวรรณภูมิหน่วยกู้ภัยอุดมเวชอำเภอพนมไพรหน่วยกู้ภัยเจ้าปู่กุดเป่งอำเภอโพนทองหน่วยกู้ภัยกตัญญูนาแกนครพนมโอ้โหไปกันมากมายหลายหน่วยเลยนะคะจากอำเภอจังหารจากอำเภอเสรภูมิก็มีทีมค้นหาใต้น้ำอิสระเขื่อนคำแก้วก็มาหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ดเรียกว่าระดมกำลังกันออกค้นหานางสาวนุกนะคะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อวานมันมีอุปสรรคจากฝนที่ตกหนักเป็นช่วงๆการค้นหาก็ดำเนินไปจนถึงตีสามของวันที่6กันยายนแล้วจนกระทั่งถึงบ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ยังส่งเจ้าหน้าที่กับสุนัขเคนายออกค้นหาทางอากาศเขาก็ใช้โดรนปกติแล้วก็โดรนจับความร้อนทางน้ำก็สกูตเตอร์แล้วก็สุนัขเคนายด้วยนะคะแต่ว่าการออกค้นหานางสาวนุกครั้งนี้ก็ยังไม่เจอค่ะซึ่งอุปสรรคก็มาจากฝนที่ตกเป็นช่วงอีกทั้งสภาพพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นป่ากว้างแล้วก็มีร่องน้ำลำห้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดค้นหาเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะข่าวนี้เขาก็เข้ามาเมื่อตอนเมื่อคืนเนี้ยตอน4ทุ่มนะคะที่ว่ายังไม่เจอเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเช้านี้จะมีข่าวดีสำหรับนางสาวนุกหรือเปล่านะคะมันก็น่าเป็นห่วงเนาะหายไปเฉพาะตัวรองเท้าแตะนะคะก็หลุดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มแต่ว่าตัวไปไหนแล้วก็ไปจมอยู่ในโคลนแล้วโคลนมันดูดอะไรได้ยังไงหรือเปล่านะคะก็หวังว่าเธอจะปลอดภัยค่ะปัญหาที่ดินบานปลายค่ะอริเก่าเปิดศึกแทงกันดับ1สาหัส1นะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะร้อยตำรวจโทหญิงจุฑาการจุฑานนท์รองสารวัตรสอบสวนสภ.หลังสวนได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันมีคนได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะก็เลยไปตรวจสอบค่ะอยู่ที่หมู่16ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนชุมพรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง
พบว่าญาติเนี่ยได้ช่วยกันนำตัวคนเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วชื่อว่านายโกวิทโตพุนพินอายุ55โกวิทเนี่ยถูกแทงเข้าหน้าอกทะลุหลังเลยนะคะส่งไปโรงพยาบาลหลังสวนอีกคนชื่อว่านายอนิสรฤทธิชัยวัย40ปีเป็นคู่กรณีนี่ก็ถูกแทงเข้าหน้าท้องไส้ทะลักเลยอาการสาหัสค่ะแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลหลังสวนทำให้ทราบว่าโกวิทได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะคนที่ว่าถูกแทงเข้าหน้าอกทะลุหลังบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนทางญาติก็นำร่างกลับมาจัดการตามพิธีทางศาสนาที่บ้านพักแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางตามไปสอบสวนที่บ้านบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่ทางญาติต่างก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะคะขณะที่นายอนิสรคนเจ็บคนนี้ที่ว่าไส้ไหลนี่ก็สาหัสเช่นกันแพทย์ก็ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากการสืบสวนเบื้องต้นน่ะทราบว่าทั้งสองคนน่ะขัดแย้งเรื้อรังเรื่องที่ดินมานานและจนกระทั่งวันเกิดเหตุได้มาเจอกันค่ะแล้วก็ปะทะคารมกันอย่างรุนแรงก่อนจะเปิดฉากใช้อาวุธมีดจ้วงแทงทำร้ายกันจนตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสดังกล่าวตำรวจก็อายัดตัวนายอนิสรเอาไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะเป็นอริกันนะเนาะมาเจอกันแล้วก็นะคะมีอารมณ์ผสมกับมีอาวุธค่ะไม่รู้ใครแทงใครอาวุธแบบไหนยังไงเล่นกันไส้ไหลเลยนะคะก็ไม่รู้อาวุธแบบไหนเนาะแทงเข้าหน้าทะลุหลังเลยเนี่ยค่ะเป็นหอกเป็นดาบหรือยังไงทำไมมันยาวขนาดนั้นติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะส่วนคนนี้ค่ะหายไป5วันแต่ในที่สุดก็เจอนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้เมื่อวานเนี่ยตอนเที่ยงค่ะตำรวจสอบสวนสภ.แกลงจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพบศพผู้หญิงจมอยู่ในสระน้ำกลางป่าสวนยางพาราหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงระยองก็ไปตรวจสอบเป็นผู้หญิงอายุ56ปีทราบชื่อภายหลังว่านางสาวราวีโนโทเดิมเป็นคนโคราชนะคะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อดำใส่รองเท้าสีเหลืองอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในสระน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันสอบถามนายวินัยวัย65ปีสามีของผู้ตายบอกว่าเมียเขาหายออกจากบ้านไป5วันแล้วหลังจากนั้นตนก็ออกตามหาสอบถามเพื่อนบ้านไม่มีใครพบจนกระทั่งเที่ยงวันนี้มีคนกรีดยางเดินเข้าสวนเพื่อหยอดน้ำกรดยางพาราสังเกตเห็นร่างคนอยู่ในสระน้ำก็เลยแจ้งชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเมียของเขาที่หายไปจริงๆวินัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมียเขาเนี่ยไม่เคยเดินทางมาที่สระน้ำแห่งนี้มาก่อนนะคะแต่ช่วงก่อนตายเนี่ยเมียเขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงปริศนาร้องไห้ในช่วงเที่ยงคืนติดต่อกัน2คืนแล้วขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่าเคยได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องไห้ในช่วงกลางดึกติดต่อกัน2คืนก่อนจะเกิดเหตุหญิงวัย56ปีหายออกจากบ้านแล้วต่อมาก็มาพบว่าเป็นศพจมอยู่ในสระน้ำกลางป่าสวนยางพาราซึ่งตนและเมียไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งอาศัยเช่าบ้านอยู่ใครจ้างก็จะพากันไปทำงานวินัยเชื่อว่าเสียงปริศนาที่ร้องไห้กลางดึกอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับและเชื่อว่าอาจเข้าสิงหรือชักนำเมียเขาให้เดินทางมายังสระน้ำกลางป่าก่อนจะจมน้ำตายแต่ยังไงก็ตามเรื่องดังกล่าวมันก็เป็นเพียงความเชื่อแล้วก็ข้อสันนิษฐานของสามีกับชาวบ้านนะคะตำรวจเขาต้องตรวจสอบสภาพศพสถานที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายวินัยเองเขาก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก่อนที่จะมอบร่างเมียให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการตามประเพณีกันต่อไปค่ะแหมเล่นเอาหลอนอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้นะคะ
เสียงผู้หญิงร้องไห้สองคืนแล้วติดต่อกันแล้วก็อยู่ๆก็มาเจอศพที่นี่ซึ่งสามีไม่เคยมาหาที่นี่เลยนะเพราะว่าเมียเขาไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนเขาเป็นคนที่ทำงานที่ไหนก็หาที่พักที่นั่นนะไม่ได้มาไม่ใช่คนอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วจะได้เดินไปทั้งนั้นทั้งนี้บอกตามหาไม่เจอแต่เพราะว่าไม่ได้มาตามหาที่นี่เนื่องจากเมียกับเขาไม่เคยมาที่นี่กันมาก่อนเรียกว่าลี้ลับพอสมควรนะคะยังไงก็ตามก็ขอให้ไปสู่สุคตินะคะสำหรับผู้ตายเนาะจะตายด้วยสาเหตุอะไรยังไงเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเรื่องของไฟไหม้ค่ะช่วงนี้ก็ไหม้กันทุกวี่วันนะคะคุณผู้ฟังบางวันก็หลายข่าวนี่ก็ไหม้ที่ไหนเนี่ยเอ้าไหม้โรงเรียนเลยทีเดียวนะคะเนี่ยควันขโมงเลยโรงเรียนดังย่านบางขุนเทียนค่ะเมื่อวานเนี้ย16:00 น.แหมดีนะเป็นวันอาทิตย์เนาะไม่มีนักเรียนนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าเกิดเพลิงไหม้อาคารใกล้เคียงเพลิงไหม้อาคารใกล้เคียงกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยบางบอนทุ่งครุก็เข้าไปตรวจสอบเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเพลิงลุกไหม้ชั้นบนเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟจนกระทั่ง16:11 น.คุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นพบว่ามีคนบาดเจ็บ1 รายเป็นผู้ชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางเขนแต่ยังไงก็ตามมีรายงานว่าจากเหตุดังกล่าวเนี่ยทำให้ห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายไป2 ห้องต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น4ภายในห้องกลุ่มสาระสังคมเพลิงลุกไหม้โต๊ะทำงานแล้วก็ลามไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องปรับอากาศฝาผนังแล้วก็หลังคาได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน2 ห้องสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ขอให้หายเป็นปกติไวๆนะคะสำลักควันนี่อันตรายทีเดียวค่ะเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนี่ก็ผู้ชายรับจ้างถางหญ้าค่ะพังงะไปเจอโครงกระดูกมนุษย์กระจายเลยอยู่ในป่าก็เร่งตรวจอัตลักษณ์กันนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะช่วง 16:00 น.พันตำรวจโทศิวกรจันทเมนชัยสารวัตรสอบสวน

ช่วยกันค้นหาชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมแถวนั้นเอามารวมแล้วก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนบริเวณดังกล่าวยังเจอเสื้อผ้าซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายด้วยนี่แหละสอบถามนายวรรณศรีแก่นจันทร์วัย56ปีคนที่พบก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดินให้มาถางหญ้าให้มาเคลียร์พื้นที่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่ารกนะคะแล้วก็ทึบด้วยระหว่างที่กำลังถางแล้วก็เดินเข้ามาในป่าจนมาถึงจุดเกิดเหตุสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งมันดูคล้ายชิ้นส่วนกระดูกเดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนจะพบว่าสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกศีรษะมนุษย์ด้วยทำให้ตกใจอย่างมากตั้งสติได้ก็แจ้งตำรวจมาเลยและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่ามีชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยกระจายอยู่ตามพื้นหญ้าเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมชิ้นส่วนโครงกระดูกรวมถึงเสื้อผ้าสิ่งของที่เจอตรงนั้นนะเอามาเป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะเอาไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาอัตลักษณ์บุคคลพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบุคคลสูญหายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะได้ประสานญาติเข้ามาตรวจสอบเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของที่พบเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันว่าผู้ตายเป็นใครซะก่อนแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุและระยะการตายเพื่อคลี่คลายปริศนาการพบโครงกระดูกมนุษย์กลางป่าในครั้งนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาก็คงจะตายนานแล้วแหละเนาะแล้วก็อาจจะมีสัตว์อะไรมาช่วยแทะนะคะคาบกระดงกระดูกอะไรไปแทะมันก็เลยเกลื่อนกลาดกระจายอะไรแบบนี้ก็ขอให้ได้เจอว่าเขาเป็นใครเนาะจะได้ทำพิธีให้เขาไปสู่สุคตินะคะมาตายลักษณะเนี้ยแล้วโดยที่ไม่มีญาติมาตามถามหาไม่มีการแจ้งความคนหายก็เนาะแสดงว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังก็เกิดขึ้นได้ง่ายเนาะในช่วงนี้ฝนฟ้าตกอ่ะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างคันนี้ก็เป็นรถเก๋งของนักท่องเที่ยวค่ะลงแหกโค้งลงมาจากภูทับเบิกค่ะนู่นขึ้นไปแขวนอยู่บนแบริเออร์นะคะบาดเจ็บ2รายค่ะแหมหลุดโค้งแล้วก็ขึ้นไปบนแบริเออร์แล้วก็ไปจอดอยู่บนนั้นเลยนะคะเรียกว่าจอดได้แบบหน้าหวาดเสียวมากเพราะว่าใต้ท้องรถนะคะไปอยู่บนแบริเออร์ล้อเนี่ยลอยหมดนะคะทั้งหมด4ล้อเลยทีเดียวโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวกู้ภัยกตัญญูหล่มสักได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งแหกโค้งชนกับแบริเออร์นะคะที่โค้ง S1ถนนทางขึ้นภูทับเบิกบ้านภูโปดตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบาดเจ็บ2รายเป็นรถเก๋ง Honda Jazz สีเทาดำทะเบียนกรุงเทพนะคะลอยไปอยู่บนแบรีเออร์นะคะด้านขวาฝั่งขาลงรถก็ได้รับความเสียหายคนเจ็บ2รายถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าแล้วสอบถามผู้ประสบเหตุก็เป็นนักท่องเที่ยวมาจากลพบุรี4คนด้วยกันนะคะมาเที่ยวภูทับเบิกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็นอนค้างบนภูทับเบิกพอสายๆวันนี้ก็จะเดินทางกลับพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงถนนพื้นราบระบบเบรกเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถคุมรถได้รถก็พุ่งแหกโค้งชนกับแบรีเออร์แล้วก็ค้างอยู่บนนั้นน่ะทำให้บาดเจ็บ2รายโชคดีที่ระหว่างเกิดเหตุไม่มีรถขับสวนขึ้นมาไม่อย่างนั้นอาจจะชนกันนอกจากนั้นหากรถเก๋งคันนี้พุ่งทะลุแบรีเออร์ไปก็คงจะเกิดความเสียหายหรือว่าบาดเจ็บกันมากกว่านี้นั่นน่ะสิคะฝั่งขวานี่มันเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นมันก็เป็นภูเขามันก็คงจะเป็นเหวเป็นอะไรคืออาจจะไม่ถึงขั้นเหวแอนก็ไม่แน่ใจเพราะมีแต่ป่าต้นไม้ทั้งนั้นเลยร่วงลงไปก็คงมีระยะความสูงอยู่นะคะแต่ปรากฏว่ารถไปค้างอยู่อย่างนั้นเองนะค้างจริงๆเพราะว่าใต้ท้องรถน่ะวางอยู่บนแบรีเออร์ค่ะนะล้อลอยทั้ง4ล้อเลยก็ถือว่าโชคดีทีเดียวนะถ้าพุ่งพรวดไปกว่านี้ก็เรียบร้อยเนาะหวาดเสียวนะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเดินทางไกลเนี่ยตรวจ
เช็คกันซะก่อนรถพร้อมคนพร้อมนะคะล้อค่อยหมุนนะและสำหรับโค้ง S1 ภูทับเบิ

0: เนี่ยเป็นจุดทางลงเขาที่ลาดชันและเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงพื้นราบในอำเภอหล่มเก่าแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเบรกแตกเบรกร้อนอะไรแบบเนี้ยเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุรถตู้บรรทุกนักท่องเที่ยวเฉียวกับรถเก๋งขณะลงภูทับเบิกนี่แหละก่อนที่จะพุ่งชนรถกระบะรวมทั้งหมด3คันก็โค้งนี้แหละ S1 นี่แหละนะคะก็อยู่ในเขตหมู่6นะคะตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าเพชรชบูรณ์ค่ะอ้าวใครจะไปภูทับเบิกโค้ง S1 โดยเฉพาะขาลงนะคะต้องระมัดระวังอย่างดีจิกโค้งดีๆและสภาพรถต้องพร้อมนะคะแค่บาดเจ็บก็ยังดีนะคะไม่มีอะไรเกินไม่ได้บาดเจ็บแบบสาหัสอะไรมากมายอาจจะตกอกตกใจแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงมือแพทย์แล้วนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว2คนนี้จากลพบุรีเนี่ยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็ยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทางด้านไทยรัฐก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะคะลงไปที่คอลัมน์ในกระแสกันหน่อยค่ะอะไรกันเนี่ยนะดูสิเล่าสู่กันฟังซะหน่อยนี่นะคะเขาบอกว่าเขียนเตือนแล้วก็ไม่ฟังนะคะหนุ่มแก้เผ็ดรถกระบะจอดรถขวางแล้วยังใส่เบรกมือนิสัยนะคะลองดูก็เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ชอบจอดรถกีดขวางนะคะแล้วยังใส่เบรกมืออีกต่างหากกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีผู้ที่ใช้ Facebook ว่าปิยศักดิ์ได้โพสต์ภาพรถกระบะจอดข้างทางแล้วก็มีรถบรรทุก2คันค่ะจอดปิดหัวปิดท้ายปิดแบบแนบสนิทใกล้ชิดชนิดที่ว่าคืบเดียวถึงไหมเว้ยคืบเดียวนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันหัวคืบท้ายคืบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมกับข้อความระบุว่าพอดีมีคนมาจอดรถหน้าบ้าน4วัน3คืนไม่รู้รถใครไม่รู้มีอะไรข้างในไม่รู้ผ่านการกระทำอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่ารถก็ติดฟิล์มเข้มมองอะไรไม่เห็นถ้ามีศพข้างในคงเน่าแล้วก็กลิ่นคลุ้งรู้แต่ว่ามารยาทเขายอดเยี่ยมใส่เบรกมือด้วยท้ายรถก็มีเชือกมัดใหญ่ทะเบียนลพบุรีติดกระดาษเขียนอย่างสุภาพแปะหน้ารถว่าให้นำรถไปจอดที่อื่นกระดาษถูกแกะออกตอนเช้าตรู่แต่รถไม่ขยับให้กลัวลูกน้องทนไม่ไหวนะคะก็เลยเอาโฟล์คลิฟต์ยกไปทิ้งที่มันจะขับออกมาไม่ได้จะเป็นขยะเปียกหรือแห้งก็แล้วแต่ประเภทของเจ้าของรถตามวาสนาเลยเอารถมากันไว้ให้ครับรับรองว่าปลอดภัยอยู่ไปยาวๆไม่ต้องเกรงใจอยากจอดตรงนี้ไม่สนใจความเดือดร้อนของใครก็เลยจัดให้อยู่ด้วยกันสัก 2-3 เดือนยาวๆก็ไม่เป็นไรดูแลให้รับรองไม่มีรอยขีดข่วนลดโลกร้อนไม่ต้องออกไปปล่อยควันดำที่ไหนรักโลกไปด้วยกันนะคะเอากระดาษไปแปะเอาไว้ให้ที่หน้ารถว่าให้นำรถไปจอดที่อื่นกระดาษถูกแกะแสดงว่ารู้นะคะแสดงว่าเจ้าของรถรู้แล้วแต่ว่าไม่ขยับรถให้นะคะบอกว่ากลัวลูกน้องทนไม่ไหวเดี๋ยวจะมายกรถไปทิ้งนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าเลยเอารถเนี่ยมากันเอาไว้ให้นะคะรับรองความปลอดภัยแล้วก็อยู่กันไปยาวๆบอกพี่เขาคงเริ่มรู้จักคำว่าเกรงใจรีบมาแสดงตนไม่อยากให้ผมลำบากดูแลรถให้พร้อมยกข้ออ้างมาร้อยกว่าข้อสนทนากับลูกน้องผมและข้อที่พอฟังได้คือจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วตอนแรกบอกเขาไปว่าจอดมาหลายวันแล้วจอดอีกสัก2เดือนก็ไม่เป็นไรนะไปรักษาโรคต่อมเกรงใจชำรุดก่อนก็ได้เอาให้หายค่ะ ขาดแล้วค่อยมาขยับรถก็ได้ค่อยๆรักษาชำรุดจนเป็นสันดานแล้วต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจเอาหลักฐานแสดงตนว่าเป็นเจ้าของรถมาดูหน่อยกลัวเป็นพวกมั่วนิ่มมาตู่เอารถที่เจ้าของเขาอุตส่าห์วางใจจอดให้ผมดูแลหลายวันบอกเออใช่ตัวจริงแฮสุดท้ายเป็นญาติของคนมาเช่าบ้านใกล้เคียงเอามาจอดแบบดุดันแนวกระบะซิ่งเลยให้ไปคุยกับประธานนิติหมู่บ้านพร้อมคนที่เช่าบ้านด้วยเป็นการเป็นงานนิดหนึ่งจนเป็นที่ลำบากตนพอสมควรจึงให้คนขับรถผมที่เผอิญเผลอใส่เบรกมือเหมือนกันนะคะปล.คราวหน้ามาใหม่นะจะเตรียมเครื่องมือที่ดีกว่านี้รอให้บริการรับรองว่าทุกระดับประทับใจเห็นว่ารุ่นนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาชอบซะด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิว่าบรรยายละเมียดละไมไม่มีคำด่าเลยชอบสะกดคำว่าเกรงใจไม่เป็นวิธีแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เลิศมากเลยนะคะแล้วก็จากการสอบถามเจ้าของ Facebook บอกเพียงสั้นๆว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากเกรงใจคนอื่นเหมือนที่อยากให้คนอื่นเกรงใจเราครับและทุกคนจะอยู่กันแบบสบายๆนะคะทะเบียนรถลพบุรีด้วยนะคะไปจอดแบบว่าไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาเกือบไม่ได้กลับบ้านเราแล้วดูสิเขาจอดปิดหัวปิดท้ายไว้คืบเดียวไปจอดขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยตั้ง3วัน4วันเนาะอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ยนะคะก็เลยต้องเจอแบบนี้เขาให้แก้เผ็ดรถกระบะนะคะจอดขวางใส่เบรกมือบอกว่าเขียนเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังนะคะอ่ะก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะสำหรับทุกคนทุกคันคอเริ่มแห้งนะคะแต่ว่าเสียงก็น่าจะเหมือนกับเริ่มหายแหบหน่อยเนาะแต่ว่าคอเริ่มแห้งเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนเดิมอะค่ะตั้งใจว่าจะแหมจิบกาแฟซะหน่อยไม่ทันได้จิบเลยร้อนเกิน เปิดฝามาไอเต็มแว่นเลยนะคะไอน้ำเต็มแว่นเลยตอนนี้ 5:47 นาทีมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่นะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะเร็วๆนี้ป้าการจะมาที่ตำบลนิคมอำเภอเมืองลพบุรีนะคะเอารองพื้นข้าวโพดมาส่งมารอบสองแล้วค่ะป้าเขาบอกว่าใช้ดีนะคะใช้ดีจริงๆแหมดีใจด้วยนะคะป้าอยู่ที่นิคมอำเภอเมืองลพบุรียังไงก็ป้าช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะส่วนเรื่องของยาข้าวดีดก็แจ้งกันมาเยอะนะคะว่าได้ผลดีแน่นอนนะคะประการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้ใจประการเชื่อใจประการนะคะใช้กันแล้วเห็นผลบอกว่าบางคนก็เพิ่งมาใช้เป็นครั้งแรกแต่บางคนก็ใช้มาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าก็เว้นช่วงไปบ้างพอมันไม่มีก็ไม่ได้ใช้พอมีก็เอาใหม่แต่สำหรับประการแล้วบอกว่าตัวประการน้องนัดน้องนุ๊กเกอร์เนี่ยนะคะนาลุงแปะประการน้องนัดน้องนุ๊กเกอร์เนี่ยเขาใช้ตลอดนะคะคือใช้ตลอดเข้าดีดไม่มีเลยแล้วดินก็ได้รับการดูแบบได้รับสารอาหารบำรุงตลอดเวลานะคะมันก็ยิ่งทำให้ดินยิ่งดีเข้าตัวย่อยเข้าดีดยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งเกลี้ยงนะคะแล้วดินก็ยิ่งดียิ่งดีนะคะก็เผื่อใครอยากจะลองใช้วิธีนี้บ้างรับรองว่าสบายใจนะคะเข้าดีดก็หมดดินก็ดีพอดินดีมันก็ประหยัดปุ๋ยนะ ประหยัดปุ๋ยแน่ๆเลยเนี่ย 50% ยิ่งใช้มากยิ่งใช้บ่อยนะคะใช้ตลอดต่อเนื่องอ่ะข้าวดีดก็ยิ่งยุบดินก็ยิ่งดีแล้วก็ประหยัดปุ๋ยได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะต้นทุนลดแล้วผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินมันดีมากๆไง มันดีซ้ำดีซ้อนดีแล้วดีอีกประการถึงได้บอกว่าตัวย่อยข้าวดีดมันเหมือนกับตัวแบบข้าวดีดเนี่ยเหมือนกับเป็นของแถมเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าตั้งใจแค่ว่าจะกำจัดข้าวดีดมันไปทำให้ดินดีมากๆนะคะดีมากขนาดที่แบบต้องแปลกใจกันเลยอ่ะดีดีนะอันนี้คอนเฟิร์มโดยพี่น้องเกษตรกรที่เขาได้ใช้กันจริงๆนะคะส่วนสำหรับท่านที่บอกว่าอยากจะทำแบบครบๆในสูตรของประการเอาอันนี้ไม่ยากนะคะโทรถามประการได้เลยว่าจะทำยังไงเริ่มต้นแบบไหนไม่ยากค่ะประการบอกดีใจซะอีกเนาะใครที่สนใจนะคะอยากจะทำแบบครบๆเนี่ยอันนั้นมันคิดถูกแล้วล่ะนะคะเพราะว่าทำแบบครบๆเนี่ยผลของมันก็จะออกมาเต็มที่ถ้าทำแบบกระพร่องกระแพร่งผลมันก็ตามนั้นนะคะตามที่เราทำโทรหาประการได้เลยเนาะมีข่าวครูเกษียณเมารั่วซิ่งกระบะประมาทหวาดเสียวเฉี่ยวเสาไฟเสร็จแล้วพุ่งตกคูกลางถนนโอ้โหเจอยาบ้า1เม็ดปืนอีก2กระบอกนะคะครูเกษียณเหรออื้อเกษียณนี่ก็อายุต้องไม่ใช่น้อยแล้วสิเนาะยังพัวพันกับยาบ้าอยู่อีกเหรอรุ่นนี้ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งว่ารถกระบะเสียหลักชนเสาไฟแล้วก็กระเด็นตกร่องกลางถนนก็เลยไปตรวจสอบนะคะพบรถกระบะสีดำทะเบียนอุดรธานีค่ะด้านหน้าพังเสียหายเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณ5โมงเย็นดาบตำรวจเจริญตำรวจจราจรพยายามช่วยเหลือคนขับที่เป็นผู้ชายอายุ65ปีเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณเมามาอย่างหนักพูดจาไม่รู้เรื่องลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจก็เอาตัวออกจากรถอย่างทุลักทุเลแล้วก็มาตรวจค้นเจอปืน2กระบอกมีกระสุนปืนซุกอยู่ในรถแล้วยังเจอยาบ้าอีก1เม็ดในกระเป๋าสะพายก็เลยคุมตัวพร้อมของกลางนำไปสอบสวนแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่าเขาได้รับแจ้งว่ากระบะเนี่ยขับประมาทหวาดเสียวมากดาบตำรวจเจริญก็เลยออกตรวจสอบแล้วก็ไปเจอรถคันนี้ขับเร็วจริงๆแต่ว่าได้เสียหลักแฉลบออกนอกเส้นทางพุ่งชนเสาไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชนเสาไฟเนี่ยแรงแล้วรถมันก็เลยกระเด็นตกไปที่ร่องถนนตำรวจคุมตัวไว้ก่อนเพราะไม่ได้สติเดี๋ยวถ้าได้สติแล้วก็จะสอบสวนแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปดีนะนะไม่รู้ว่าเมากี่ตัวนะคะสรุปนะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนี่เป็นโอ้โหเป็นอดีตครูเกษียณนะอายุก็ไม่ใช่น้อยนะ65ปียังเอาตัวไปพัวพันกับยูกยาพวกนี้อยู่อีกหรือคะน่าอนาจใจนะคะดีที่ไม่มีรถสวนมาหรือว่าไม่มีผู้คนอะไรอยู่แถวนั้นคือประมาทหวาดเสียวแล้วก็เสียหลักไปเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นคนอื่นรอดนะคะเขาก็หวาดเสียวกันนี่แหละระหว่างที่ขับรถมาเนาะแต่ว่าไม่ได้เฉี่ยวชนใครนะคะเสียหลักไปเองก็ดีส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรกันอีกบ้างทลายรังของเถื่อนค่ะเจ้าหน้าที่บุกโกดังกลางเมืองใช้ยายขายไก่ทอดบังหน้าพังงะเลยพลุดอกไม้ไฟอื้อเลยเก็บซ่อนเอาไว้ในชุมชนโอ้โหถ้าเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่าจะยังไงเลยนะคะพลุดอกไม้ไฟเก็บเอาซ่อนเอาไว้กลางชุมชนเลยค่ะเอาเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาดูรายละเอียดนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาในชั่วโมงแรกหมดละเดี๋ยวพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่าง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมใครชายใดทั้ง
7: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วย
2: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่มวันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายนิกรเดชพังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยกระทำการเช่นนั้นแม้แต่น้อยทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้ในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขอทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เริ่มวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3ซึ่งในชั้นกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุดอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับลดลงกว่า 3,200 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมปรับลดลงกว่า 1,200 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดลงกว่า900ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยปรับลดลงกว่า900ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงกว่า680ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มงบประมาณสูงสุดคืองบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางขยับเพิ่มขึ้นเป็น 699,924 ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: รักเจ้า

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะโอ้กุหลาบสีเหลืองวันจันทร์สวยมากขอบคุณนะคะอรุณสวัสดีหนูแอนลุงทับค่ะแล้วก็คุณธนโชตด้วยนะคะคุณทวินค่ะคุณกะระเวกวันนี้ทำหม้อแกงคุณกะระเวกทำขนมเก่งเนาะอันนี้ทำกินหรือทำขายคะเนี่ยเก่งจังเลยคุณเล็กนะคะแล้วก็คุณภาวนาสวัสดียามเช้าค่ะคุณแม่ใสด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ข่าวเช้าค่ะคุณแอนขอบคุณค่ะแม่ใสคุณกนกวรรณนะคะดอกไม้สวยๆคุณวิโรจน์ค่ะแล้วก็คุณวิทย์ด้วยนะคะกุหลาบสีเหลืองก็สดใสกันทุกคนคุณพันนิตาอุ๊ยแก้วกาแฟน่ารักอ่ะขอบคุณนะคะคุณกล้วยไม้นะคะโอ้โหอันนี้อะไรรองเท้านารีอันนี้มันของจริงไหมอ่ะนึกว่ามันเป็นดอกไม้ AI คะเนี่ยมันมีจริงไหมถ้ามีจริงอย่างนี้สวยจังเลยเนาะสวยมากนะคะแต่ดูแล้วน่าจะ AI ไหมคุณกล้วยไม้เนาะแล้วก็คุณรุจิรานะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณแอนเมื่อวานตอน4โมงเย็นฝนฟ้าลมตกแรงมากมีลูกเห็บด้วยโอ้โหสนั่นเลยนะคะเนี่ยลูกเห็บตกเม็ดเท่านิ้วโป้งลืมถ่ายรูปให้ดูกลัวฟ้าที่อื่นมีไหมที่นี่หนองแคจะสงสัยงานงอกแหมเหมือนรู้ว่าคนขยันอยู่ตรงนี้นะมาเพิ่มงานให้คนขยันตรงนี้ตลอดเลยไม่มีค่ะคุณรุจิราบ้านแอนถามว่ามีฝนตกไหมก็เหมือนจะไม่มีนะแอนไม่มีแอนยังรดน้ำต้นไม้อยู่เลยเมื่อวานบ้านแอนไม่มีเลยแม้หนองแคอยู่ไม่ไกลกันนี่ถึงขั้นลูกเห็บตกเลยนะคะดูสินะเนาะไม่ทั่วฟ้าจริงๆคุณประยูนสวัสดีค่ะน้องน้ำแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แอน711ชัดเจนขอบคุณนะคะชัดเจนพี่แอนก็ดีใจเนาะคุณประดิษฐ์ว่าไงคะโอ้ตั้งแต่เมื่อวานคุณประดิษฐ์นะ3ทุ่มยังส่งดอกไม้มาให้พี่แอนอยู่ส่งมากู๊ดไนท์ใช่ไหมพี่แอนก็ไม่ทันได้ดูนะคะเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ทางไลน์นิดนึงนะคะทางไลน์ยังไงเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งทางไลน์เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อัปเดตอะไรกดเข้าคลิกเข้าไปแล้วแบบว่ากว่าจะขึ้นได้นะคะขึ้นรูปช้าคุณชมนะคะคุณชมอันนี้คุณหน่อยนะคะคุณหน่อยสวัสดีวันจันทร์ค่ะแล้วก็คุณชมหงเวียงจันทร์นะคะคุณสมเกียรติด้วยสวัสดีค่ะคุณจำเป็นนะคะคุณลำพึงค่ะน้องหมวยด้วยนะคะบอกที่บ้านก็ตกเยอะตั้งแต่3โมงถึงดึกเลยเหรอคะอ๋อบ้านน้องหมวยนะตกเยอะเหมือนกันแล้วทำไมบ้านพี่แอนไม่มีก็ไม่รู้นะเมื่อวานเนี่ยคุณวิเชียรสวัสดียามเช้าค่ะคุณฉลองบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้ฟังอยู่บนบขสกลับนครพนมงานขาวดำฟังชัดเจนดีไหมคะอยู่บนบขสเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะเดินทางตลอดเลยอ่ะนะคุณฉลองนะคะปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะงานขาวดำของใครไม่รู้พี่แอนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะลูกสาวคุณฉลองน่ารักจังเลยนะในรูปที่เคยส่งให้พี่แอนดูนะคะตัวใหญ่ไม่ทำไมหัวเบ้อเริ่มเลยดูจากในภาพเนี่ยนะคะดูจากในภาพนี่ดูตัวใหญ่แต่ตัวจริงใหญ่ไหมถ้าตัวจริงตัวใหญ่นี่โอ้โหนะน่ากอดมากนะคะสวยคุณจิราพรนะคะคุณจิราพรวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์วันจันทร์สีเหลืองนะคะก็สดใสนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณมาลีด้วยนะคะพี่มานะด้วยนะคะกุหลาบสีเหลืองค่ะบอก711ชัดเจนนะคะขอให้แฟนๆขอให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ชาวนาชาวไร่ที่ทุกข์ยากฝนแล้งกันด้วยนะ
ขอบคุณมากนะครับมีบางที่แล้งบางที่ไม่แล้งนะคะฝนฟ้าก็มาตกอยู่ไอ้แถวในเมืองกันเนี่ยเนาะก็พี่ลึกดีเหมือนกันอยากจะไล่ให้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะคุณไผ่สวัสดีค่ะแล้วก็คุณนพดลด้วยนะคะคุณประดับค่ะคุณอุบลรัตน์นะคะบอกว่าสวัสดีคุณแอนยังติดตามรายการเหมือนเดิมนะคะได้ฟังเสียงน้องตินตินชอบนะคะยังฟังร่วมกับเจ๊สาวสายบุญแล้วก็คุณบุญชูขอให้ทุกคนกับคุณแอนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณอุบลรัตน์นะคะแล้วก็เจ๊สาวสายบุญแล้วก็คุณบุญชูด้วยนะขอบคุณค่ะคุณแป้นหวัดดีค่ะคุณภาวนาด้วยนะคะคุณปัญญาแล้วก็ลุงช้อยคุณพรทิพย์ด้วยค่ะคุณพรทิพย์คุณสำอางคุณระเบียบคุณอ้อนนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ของคุณชนินาถว่าไงเอ่ยโอเคได้ค่ะของคุณชนินาถนะคะคอลลาเจนเนาะคอลลาเจนแคปคอลลาเจนเปปไทด์เอา4แถม1อ่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจัดการให้นะคะสำหรับคนที่แอนยังไม่ได้ส่งของให้เมื่อวานคือส่งนะคะแต่ทีเนี้ยมันทำได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะว่าเขาทำงานแค่ครึ่งวันนะคะก็เลยจัดส่งไม่เต็มที่วันนี้วันจันทร์เต็มวันเดี๋ยวเราก็จัดเต็มเช่นเดียวกันส่วนท่านที่สั่งซื้อสินค้าวันศุกร์บางทีแอนก็จัดส่งวันศุกร์นี่แหละนะคะหรือขยับมาเป็นวันเสาร์บางทียังไม่ได้รับของก็รอนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาทำงานกันครึ่งวันนะคะแล้วก็ไปรษณีย์บางไปรษณีย์ก็ไม่ได้ทำงานเนาะอะไรเงี้ยแอนก็ไม่แน่ใจนะแต่ละที่แต่ว่าเช็คได้ว่าส่งหรือยังถ้าส่งแล้วก็รอนิดนึงนะคะแค่นั้นเองมีใครอีกไหมที่แอนยังไม่ได้ตอบรับนะคะครบถ้วนดีหรือยังคุณแม่มนะคะคุณแม่มครบถ้วนเนาะค่ะตกบกพร่องใครขออภัยด้วยคุณศรีสุดาค่ะคุณแอนไม่ได้ฟังคุณแอนหลายวันเพิ่งเสร็จงานศพน้องชายโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณศรีสุดานะตอนนี้ฟังอยู่ใช่ไหมขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนะเราเจอกันเมื่อเราสะดวกนะคะขอบคุณมากๆคุณสิริพรสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยคุณหนึ่งฤทัยด้วยนะคะบอกว่า711ชัดเจนแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ่ะมีฝากงานกันสักนิดสักหน่อยเอาว่าแล้วขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถและทอดกฐินสามัคคีร่วมสมทบทุนวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและเดินระบบไฟฟ้าภายในอุโบสถที่วัดพุกะวัดพุกะชัดนะคะวัดพุกะชัดค่ะอยู่ที่หมู่6ตำบลวังทองอำเภอโคกเจริญลพบุรีนี่เองนะคะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะนะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเขาก็ตั้งองค์กฐินกันก็ขอเชิญนะคะเปิดให้สาธุชนร่วมทำบุญปิดทองช่อฟ้านะคะก็ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถแล้วก็ทอดกฐินสามัคคีนะคะสามารถโอนเงินทำบุญได้ด้วยนะหรือว่าจะไปร่วมงานกันวันที่1ยังไงก็โทรติดต่อไปได้ที่วยาวัจกรวัดพุกชัดนะคะติดต่อไปที่วัดพุกชัดอยู่ที่หมู่6ตำบลวังทองโคกเจริญลพบุรีนะคะอ่ะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าทอดกฐินได้เลยนะคะอ่ะที่นี่เนาะแล้วก็บอกว่า711ชัดเจนอ่ะขอบคุณนะคะคุณศรีสุดาด้วยค่ะครบถ้วนแล้วเนาะถ้าครบถ้วนแล้วเดี๋ยวแอนจะไปอ่านข่าวต่อแล้วอ๋อมีคุณนิชากรมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณนิชากรสวัสดีวันจันทร์นะคะนะคะยังไงเดี๋ยวเอาไว้ทักกันใหม่ตอนนี้เราก็นำเสนอข่าวกันต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะฟังข่าวแม่นะคะก็ขอย้ำโปรโมชั่นกันก่อน
าหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วแถม CE COVID 1ขวดนะคะโปรที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีมีแถม2ชิ้นคือ1แถม CE COVID 1ขวดและแถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3อันนี้ซื้อ4แถม1ไม่รวมนะคะ4แถม1ก็คือซื้อตัวไหนก็แถมตัวนั้นซื้อ4ได้5ตามนั้นเลยนะคะก็สอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมากันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันต่อค่ะมีข่าวความคืบหน้านะคะคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมป้าติ๋มที่เป็นแม่บ้านรับมรดก100ล้านจากมาดามฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาสรุปสั่งฟ้องคดีนอมินีแล้วนะคะจากปี67นะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวข่าวนี้ยังจำได้อยู่นะเพราะว่าฮือฮากันพักใหญ่เลยเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านหลังเนี่ยนะคะเป็นวิลล่านะมูลค่าประมาณ50กว่าล้านชื่อว่านางแคทเธอรีนเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะเธอฆ่าตัวตายนะคะภายในวิลล่าของเธอซึ่งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเพราะปัญหาสุขภาพก่อนตายเนี่ยเธอก็ทำพิธีกรรมมอบทรัพย์สินมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100กว่าล้านให้กับป้าติ๋มแม่บ้านชาวไทยคนสนิทที่อยู่เคียงข้างกันมา10กว่าปีนะคะแล้วต่อมาศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสุราษฎร์ธานีเขาก็ทำงานร่วมกับคณะแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเขาก็มาตรวจสอบแล้วก็พบความผิดปกติของการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจจากการสืบสวนพบว่านางแคทเธอรีนเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ปี50นะคะจากนั้นก็เอาเอกสารไปให้สำนักงานทนายความจัดตั้งบริษัทแม็กซิเคทจำกัดเมื่อปี55โดยไม่มีคนไทยร่วมลงทุนจริงแล้วเธอก็เอาเงินไปซื้อที่ดิน1ไร่2งานในราคา2ล้าน7ก่อสร้างวิลล่าชื่อว่ามะพร้าวทั้งหมด5หลังโดยมีบริษัท GVNE จำกัดเพื่อขายและให้เช่าระยะยาวนะคะสร้างเอาไว้5หลังเพื่อขายและให้เช่าระยะยาวแต่ยังไงก็ตามพบว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนไม่เคยเสียภาษีรวมถึงมีการเปลี่ยนตัวกรรมการจนในที่สุดเหลือเพียงนางแคทเธอรีนเนี่ยคนเดียวพนักงานสอบสวนคดีนอมินีตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีเขาก็สรุปสำนวนความเห็นสั่งฟ้องนะคะเสนอให้พลตำรวจตรีสุวัฒผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามเพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุยคดีเนี้ยก็กล่าวหาบริษัท GVNE จำกัดกับพวก4คนแล้วก็บริษัทแม็กซิเคทจำกัดกับพวก4คนโดยคณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัท GVNE จำกัดแล้วก็บริษัทแม็กซิเคทจำกัดในความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจค้าที่ดินแล้วก็สั่งฟ้องนายทองใสอายุ50ผู้ต้องหาที่3กับนางสาวรัชประภาอายุ36ปีผู้ต้องหาที่4ในความผิดคือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจค้าที่ดินโดยผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ได้สั่งฟ้องนางแคทเธอรีนนะคะเพราะว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือสั่งฟ้องแค่2คนนะคะสั่งฟ้องบริษัทนะคะ2บริษัทแล้วก็สั่งฟ้องบุคคล2คนสำหรับสถานะมรดกมูลค่า100กว่าล้านปัจจุบันก็ยังติดข้อจำกัดทางกฎหมายและกระบวนการทางคดีในส่วนของป้าติ๋มเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อเป็นผู้รับมรดกและเพื่อนฝูงก็พากันอำเธอว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าติ๋มแกยังใช้ชีวิตของแกเป็นปกติเรียบง่ายแกก็ยังออกไปทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับนายจ้างชาวฝรั่งเศสครอบครัวใหม่ทุกเช้าป้าติ๋มบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเงินแต่มันเป็นความผูกพันตลอด17ปีที่ดูแลกันมาเงินสดก้อนเดียวที่นำมาใช้500,000 บาท
เป็นเงินที่นางแคทเธอรีนทิ้งไว้ให้ก่อนตายเธอก็นำเงินจำนวนนี้มาจัดงานศพให้กับแคทเธอรีนอย่างสมเกียรติส่วนที่เหลือเธอเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลวิลล่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ดูแลหมาของนางแคทเธอรีนแล้วก็ทำบุญให้กับนางแคทเธอรีนอดีตนายจ้างของเธออย่างต่อเนื่องนอกนั้นเธอไม่แตะต้องมรดกส่วนอื่นแต่อย่างใดและต่อจากนี้ไปจะไม่ขอให้ข้อมูลกับสื่อแล้วเพราะต้องการอยู่แบบสงบแล้วก็ไม่ให้ใครมารบกวนนะคะก็สมแล้วล่ะค่ะที่จะได้รับมรดกร้อยกว่าล้านนะคะถ้ามันไม่ติดขัดอะไรเนาะคือทุกอย่างทิ้งไว้ให้ป้าติ๋มนะด้วยความที่เป็นเนี่ยคิดดีทำดีอยู่กันมา17ปีนะคะทุกอย่างทิ้งไว้ให้ป้าติ๋มแต่ว่าป้าติ๋มจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าได้รับก็ดีสมกับความดีที่เขามีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ป้าติ๋มแกก็ไม่ได้สนใจใดๆขอใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะแล้วก็ทำมาหากินของเธอเหมือนเดิมต่อไปค่ะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมเราก็นำเสนอกันเป็นระยะนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะไล่เลียงกันต่อไปค่ะลงไปดูกันหน่อยซิยังไงคะชาวท่าเรือรวมใจกันติดธงเขียวค่ะค้านสร้างโรงงานปุ๋ยขยายท่าเรือกลัวจะกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชุมชนแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยอ่ะชาวท่าเรืออยุธยานะคะลงไปดูกันซิว่าเขามีกิจกรรมอะไรยังไงนายอัจฉัยนะคะสมาชิกอบจ.พระนครศรีอยุธยาเขตท่าเรือแล้วก็ผู้ช่วยนะคะส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต2นายกอบต.ศาลาลอยสมาชิกสภาอบต.ศาลาลอยกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงจุดยืนจัดทำธงทำริบบิ้นสีเขียวเอาไปติดที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ผูกติดกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ติดตั้งป้ายไวนิลแสดงข้อความคัดค้านการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยและการขยายท่าเทียบเรือในพื้นที่ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือเพื่อใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเดินรณรงค์ในชุมชนเพื่อชวนประชาชนแสดงจุดยืนและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินกิจการดังกล่าวในพื้นที่ค่ะนายอัจฉัยนะคะก็บอกว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่างสำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเดิมมันเป็นโรงสีข้าวเป็นโกดังเก็บข้าวแล้วเขาก็เลิกกิจการไปผู้ประกอบการรายใหม่ก็มีแผนว่าจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยทั้งการผลิตทั้งการจัดเก็บรวมถึงการนำปุ๋ยเคมีขนส่งทางเรือมาขึ้นเทียบท่าก่อนจะขนถ่ายลงรถบรรทุกเพื่อกระจายสินค้าพร้อมกับมีแผนปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้นขออนุญาตเปิดเป็นโรงงานจำพวกที่3รวมถึงขยายการท่าเทียบเรือกับทางกรมเจ้าท่าจากการทำประชาคมการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทำให้ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาไหนจะกลัวเรื่องกลิ่นกลัวเรื่องฝุ่นละอองความเสี่ยงจากสารเคมีรวมถึงการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีการเดินเรือการขนถ่ายสินค้าอยู่แล้วชาวบ้านก็กลัวว่าถ้ามีการเพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มจำนวนเรือที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าจะส่งผลกระทบต่อสภาพตลิ่งและพื้นที่ริมแม่น้ำขณะที่การขนส่งปุ๋ยด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มปริมาณการจราจรบนถนนในชุมชนสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกนายวิศรุตสมาชิกอบต.ศาลาลอยก็บอกว่าชาวบ้านก็กังวลมากต่อการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นการปนเปื้อนสารเคมีที่อาจจะเกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บนอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วชาวบ้านก็เป็นห่วงเรื่องการจราจรอุบัติเหตุโดยระบุว่าพื้นที่ภายในโรงงานอาจไม่เพียงพอสำหรับรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่หากมีรถบรรทุกเข้ามาใช้บริการจำนวนมากอาจจะต้องจอดริมถนนก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันชุมชนมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแล้วถ้าหากว่าเกิดฝุ่นกลิ่นหรือมลพิษจากการประกอบกิจการขึ้นมาล่ะคนกลุ่มดังกล่าวอาจจะได้รับผลโดยตรงในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นโรงสีข้าวโกดังข้าวขนาดใหญ่ชุมชนเองก็เคยได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่เข้าออกจำนวนมากรวมถึงปัญหาเสียงดังมีพวกแมลงมอดมารบกวนก็ไม่อยากให้เกิดปัญหานั้นซ้ำโดยเฉพาะหากกิจการใหม่ก็มีลักษณะที่จะก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าเดิมซะอีกบอกพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นชุมชนชนบทและเกษตรกรรมที่ยังมีอากาศสดชื่นเราไม่ต้องการให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาทำลายยืนยันว่าผู้นำชุมชนและประชาชนมีจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานปุ๋ยเคมีในพื้นที่ชาวบ้านร่วมกันจัดทำหนังสือคัดค้านการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งถึงหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ว่าพระนครศรีอยุธยาแล้วขอให้พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพการจราจรและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบด้านก่อนมีการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการชาวบ้านยืนยันว่าจะติดธงและริบบิ้นสีเขียวตามบ้านเรือนและยานพาหนะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงจุดยืนของชุมชนที่ต้องการรักษาพื้นที่และคุณภาพชีวิตพร้อมกับยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการและเดินหน้าคัดค้านต่อไปหากโครงการได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการชาวบ้านกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในตำบลศาลาลอยตำบลโพเอนตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในเขตติดต่ออำเภอนครหลวงอยุธยานะคะเข้าใจได้เนาะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสีเขียวได้สูดอากาศสดชื่นนะคะคิดว่าคุณภาพชีวิตกำลังดีอยู่ๆจะมามีอะไรที่แบบเอ้ยมันเอ้ยมันเอ๊ะเนี่ยมันก็นะไม่ถูกใจไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นชาวบ้านเขาก็ต้องคิดกันแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าเนาะจะสรุปแล้วจะอะไรยังไงก็หวังว่าเขาจะฟังเสียงชาวบ้านกันนะคะนะเดินขบวนกันมานี่เนาะขอคัดค้านการออกการอนุญาตออกใบประกอบกิจการโรงงานนะคะก็ยืนมากันเยอะเลยทีเดียวนะคะในรูปคัดค้านโรงปุ๋ยนะคะมีแผ่นป้องแผ่นป้ายไปติดไปห้อยเอาไว้ตามบ้านนะคะเน้นสีเขียวสดใสอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวอำเภอท่าเรือนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดหนึ่งนะคะมีภาพของพันตำรวจโทโผล่มาแล้วค่ะที่ว่าชนนักเรียนอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วหนีไป5วันสองรองผู้การสอบเองยันทำคดีตรงไปตรงมาแจ้ง2ข้อหาก่อนอันดับแรกนะคะใส่มงใส่หมวกใส่หน้ากงหน้ากากปิดบังใบหน้ามิดเลยนะกรณีครอบครัวน้องเข้าปั้นอายุ16ขอความยุติธรรมลูกถูกรถชนตายคนขับชนแล้วหนีที่ทางลงสะพานนเรศวรเมื่อวันที่2กันยาตำรวจรู้ตัวคนขับแล้วด้วยว่าเป็นตำรวจด้วยกันยศพันตำรวจโทวันนี้ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิเตรียมนำไปลอยอังคารท่ามกลางความโศกเศร้าล่าสุดที่สภ.เมืองพิษณุโลกนายตำรวจยศพันตำรวจโทที่เป็นผู้ต้องหาคดีขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนมอเตอร์ไซค์น้องเข้าปั้นอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วก็หนีไปเข้ามอบตัวแล้วโดยมีพันตำรวจเอกมนศักดิ์พันตำรวจเอกภาคภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจเอกทัดพงศ์ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกและตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมสอบปากคำแล้วก็เก็บพยานหลักฐานรองผู้การบอกว่าวันนี้มาติดตามความคืบ
บหน้าของคดีให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ตายล่าสุดผู้ต้องหาเดินทางมามอบตัวตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้แจ้ง2ข้อหาก่อนคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ2ขับรถหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงหรือไม่โดยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบแล้ววันนี้มีการแจ้ง2ข้อหาส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงรวมถึงพยานแวดล้อมแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตรวจเลือดหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อหาในข้อกล่าวหาเบื้องต้นแล้วก็อยู่ในอาการสำนึกผิดเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้ตายอย่างเต็มที่แล้ววันนั้นยังไงไม่จอดแล้วยังหายไป5วันนะคะเขาบอกว่าสงสัยดื่มมาจะเมาด้วยหรือเปล่าเพิ่งสั่งหรือยังไงมาช้าไป5วันเลยทีเดียวนะคะบอกว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่จะไม่มีการช่วยเหลือปกป้องตำรวจภูธรพิษณุโลกจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายคดีนี้เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรด้วยที่สำคัญคือการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวขั้นตอนหลังจากนี้จะเก็บ DNA ตรวจปัสสาวะตรวจร่างกายตรวจเลือดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆประกอบสำนวนโดยฝ่ายสืบสวนได้รวบรวมหลักฐานทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเอามาประกอบการดำเนินคดีให้มีความรอบคอบที่สุดผู้สื่อข่าวบอกว่าส่วนข้อที่กังวลคือการตรวจเลือดที่ล่าช้าไปตั้ง5วันเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้การตรวจภายหลังอาจจะไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แต่ตำรวจยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางและพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาได้แต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดหรือสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไปส่วนรถ Fortuner ที่ยึดได้เนี่ยผู้ต้องหาให้การว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาแต่จากการตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้นไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนเดี๋ยวจะต้องส่งไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในส่วนของตัวรถและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่ครอบครัวน้องเข้าปั้นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็นำอัฐิน้องไปประกอบพิธีลอยอังคารที่แม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนช่วงค่ำครอบครัวก็มีโอกาสได้พบหน้าผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุนะคะน้องเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็มีความฝันนะคะแต่ว่าฝันนั้นก็ดับสนิทไปแล้วนะคะด้วยความเมา

10งวดติดมันยังไง10งวดติดเลยนะหอบไข่ 8,900 ฟองไปแก้บนท้าวเวสสุวรรณเอาแล้วงวดที่11จะยังมาไหมนะคะลองตามไปดูเขาสักนิดหนึ่งค่ะที่วัดวรพรสังฆาวาสนะคะอยู่ที่อำเภอพานทองชลบุรีเมื่อวานเนี่ยดำรงอายุ44เขาเป็นคนศรีราชาเอาไข่ไก่ไป 8,900 ฟองไปแก้บนที่หน้าศาลาท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ในวัดหลังจากเจ้าตัวเผยว่ามาขอพรขอโชคลาภถูกติดกันหลายงวดล่าสุดเนี่ยก้อนใหญ่สมหวังตามที่เคยบนบานเอาไว้เลยทีเดียวบรรยากาศแก้บนก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะดำรงเขาก็จัดโต๊ะเครื่องสักการะนำดอกกุหลาบแดงน้ำแดงน้ำเปล่าไข่ไก่จำนวนมากถวายแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวทำพิธีแก้บนตามความเชื่อหลังเสร็จพิธีดำรงก็บอกขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแล้วก็ล้วงลูกปิงปองเลยค่ะได้มาเลข570นะคะ5570นะเจ้าตัวก็เอามาโชว์ผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวบ้านสร้างความสนใจให้กับบรรดาคอหวยก็รีบจดกันใหญ่เลย570วันที่16เจอกันดำรงบอกว่าเดินทางมาจากศรีราชาเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักท้าวเวสสุวรรณองค์เนี่ยคือตนเนี่ยขับรถรับส่งคนงานเคยมาจอดนอนรออยู่ที่บริเวณศาลาในวัดระหว่างนั้นสังเกตเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ตั้งอยู่ก็เลยไปกราบขอพรขอโชคลาภอธิษฐานโดยบนไว้ว่าหากมีโชคใหญ่ได้เงินก้อนตามที่หวังจะนำไข่ไก่น้ำแดงและดอกกุหลาบมาถวายปรากฏว่าที่ผ่านมาตนมีโชคจากการเสี่ยงโชคติดต่อกันประมาณ10งวดและล่าสุดก็ยังได้รับโชคก้อนใหญ่เรียกว่าสมหวังจริงๆก็เลยเดินทางมาทำตามคำบนบานด้วยการนำไข่ไก่ 8,900 ฟองมาถวายนะคะแต่ยังไงก็ตามหลังเสร็จพิธีดำรงเขาก็ไม่ได้เก็บไข่ไก่กลับนะคะแต่ว่าเขาตั้งใจว่าจะนำไข่ทั้งหมดเนี่ยแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบวัดเพื่อแบ่งปันแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนถือเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆหลังจากที่ตนได้รับโชคตามที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็หลังจากที่ล้วงลูกปิงปองได้เลข570ดำรงบอกก็จะเอาเลขนี้แหละไปเสี่ยงโชควันที่16ที่จะถึงชาวบ้านและผู้ที่ทราบข่าวไม่พลาดค่ะ570เอาด้วย แต่พอเป็นข่าวอย่างเงี้ยนะบางทีไม่มาเฉยเลยนะคือเหมือนกับไปจะไปแย่งโชคเขาหรือยังไงไม่รู้พอเขาอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไอ้เขาถูกของเขามาดีๆนะ10งวดนะพองวดสิ้น11เป็นข่าวเท่านั้นแหละนะอะไรอย่างนี้อ่ะลองดูก็แล้วกันจดไว้570นะคะ10งวดติดแล้วขออีกสักงวดนึงงวดที่11ก็แล้วกันเนาะจดทันใช่ไหม570มาถามทีหลังแอนจำไม่ได้นะสมองไม่ค่อยรับและจำเอาแค่เนี้ยเอาแค่หน้าจอเนี่ยออกจากห้องทำงานไปมันจำไม่ไหวเพราะว่าชีวิตแอนมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขเยอะอยู่แล้วนะคะพูดถึงตัวเลขเนาะพูดถึงตัวเลขวันนี้วันที่7นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะทั้งหมดนี้12ตัวซื้อรวมกันนะคะยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถมคอลลาเจนยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมเพิ่มนะคะแถม CE COVID 1ขวดแล้วก็เป็นคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดคุ้มเลยได้ของแถมไป2อย่างเลยนะคะยอดซื้อ 2,500 เท่านั้นค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1เนาะอันนี้เรามีของเราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมีข่าวลูกชายคลั่งยาอีกแล้วขอเงินพ่อไปซื้อยาบ้าไม่ได้เอาหินทุบหัวเลยอาการสาหัสนะคะอ้างว่ากลัวพ่อมาแก้แค้นโอ้ยนะคะขนลุกนะคะพวกยาบ้ายาเสพติดเนาะสมองไปหมดแล้วก็ที่ไหนคะเนี่ยตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำบุรีรัมย์ค่ะ

0: ชาวบ้านหมู่7บอกว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่นายพรพลหรือนายแจ้อายุ36เอาก้อนหินหนัก 6-7 กิโลทำร้ายในปายอายุ60ปีพ่อแท้ๆและเขาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะเป็นชรบบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลต้องส่งตัวในปายต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าเขาสาหัสส่วนนายพรพลก็สารภาพว่าไปขอเงินพ่อ60บาทจะเอาไปเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างส่วนเงินที่เหลือก็ตั้งใจจะไปซื้อยาบ้าแต่พ่อไม่ให้และยังถอดหัวเทียนรถออกอีกทำให้เกิดการโต้เถียงกันพอพ่อหันหลังปั๊บหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างรถพ่วงข้างนั่นแหละทุ่มใส่หัวพ่ออย่างแรงโอ้โหชักเลยค่ะคุณผู้ฟังพ่อชักเลยแล้วยังไม่หยุดนะคะไอ้ก้อนเดิม6กิโล7กิโลนั่นแหละทุบซ้ำเข้าไปอีกบอกว่ากลัวพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้นจากนั้นก็เอาเท้าเนี่ยเตะพ่ออีกหลายครั้งจากชักๆอยู่นะคะสลบไปเลยนะคะนายพรพลยอมรับเคยเสพยาโอ้โหคุณผู้ฟังคะเสพยาบ้าวันละ50เม็ดตายแล้วข้าวปลาไม่ต้องกินละนะเสพยาบ้าวันละ50เม็ดจนมีอาการหลอนปัจจุบันเหลือเม็ดเดียวเพราะไม่ได้ทำงานทางด้านนางศรีอายุ69บอกว่านายพรพลเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านจนเขาเอือมระอาแต่ไม่คิดว่าจะทำร้ายพ่อถึงขั้นนี้เพียงเพราะขอเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและคุมตัวนายพรพลดำเนินคดี2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเนาะตั้งแต่ลูกเสพยามาวันละ50เม็ดเขาก็ตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกแล้วล่ะค่ะเรียกไปอย่างนั้นเอาไว้ไถเงินไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรเพราะว่ากลายเป็นซอมบี้ผีสิงไปแล้วนะคะโอ้โหคุณพ่อในวัย60ปีเนาะทั้งชักทั้งเกรงไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหมือนเดิมไหมโดนก้อนหินหนัก 6-7 โลทุ่มใส่หัวตั้ง2ครั้งกระหลงกระโหลกสมองกระทบกระเทือนขนาดไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้หวังว่าแกจะปลอดภัยเนาะหวังว่าแกจะปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นนะคะขอให้เป็นปกติก็แล้วกันค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมาดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้กรมอุตุเข้ามารัวๆเลยนะคะเมื่อ23นาทีที่ผ่านมานี่เองเปิดเผย36จังหวัดที่ฝนจะตกหนักและระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะจ๊ะมีจังหวัดไหนยังไงกันบ้างเนาะลองดูซิภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเชียงรายน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อีสานร้อยละ60ค่ะตกหนักบางแห่งหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันนี้ก็เน้นไปทางภาคอีสานนะคะภาคกลางก็เหมือนกันร้อยละ60ค่ะตกหนักแถวๆนครสวรรค์สระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ค่ะตกหนักบางแห่งนครนายกจันทบุรีและตราดนะคะคลื่นเนี่ยสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ40ค่ะแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แถวระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด34นะคะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรกว่าค่ะกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่ก็ร้อยละ60เนาะแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเดินทางไปไหนอะไรยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะนอกจากนี้กรมอุตุประกาศเพิ่มค่ะประกาศฉบับที่1ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อกี้ก็ฝนตกแล้วนะคะอันเมื่อสักครู่นี้ก็แบบว่าทั่วไทยตอนนี้ประกาศอีกนะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก8ถึง13กันยายนอันนี้ประกาศโดยเฉพาะนะคะ8ถึง13กันยายนนะคะประกาศเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะไหนอ่ะฝนวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ จังหวัดที่จะได้ไม่ใช่วันนี้นะเขาเตือน 8-13 นะแต่เขาต้องเตือนวันนี้เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทางภาคอีสานก็จะเป็นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรชัยภูมิ101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเรียกว่าอีสานนะคะกับเหนือนะอีสานบนแล้วก็เหนือนะคะใกล้ๆกันเนี่ยก็จะรับบทหนักหน่อยช่วงนี้วันที่8ถึง13แต่ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้วันที่8นะคะใครจะเดินทางไปทิศเนี้ยอีสานแล้วก็เหนือไปเนี่ยก็ระมัดระวังฝนฟ้าตกหนักกันด้วยนะคะอันนี้เตือนมาฉบับที่1เตือนล่วงหน้านะคะเพื่อให้เราได้เตรียมพร้อมค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างทางด้านข่าวสดนี่ตายแล้วดูสิคะเนี่ย3ชีวิตระทึกค่ะบ้านไม้พังสุดถล่มลงคลองไปเลยค่ะท้ายซอยพหล56แล้วก็มีผู้ชายที่ป่วยติดเตียงคาซากบ้านอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกันได้ทันโอ้โชคดีจังเลยนะนี่เจ้าหน้าที่ประคองกอดเอาไว้เลยนะคะรอดมาได้แบบวุดวิดค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดที่บ้านไม้พังสุดถล่มลงคลองท้ายซอยพหล56นะคะมีแต่ภาพข่าวค่ะคุณผู้ฟังมีภาพข่าวแต่ว่าเนื้อหาสาระของข่าวอ่ะมาแล้วนะคะก็กู้ภัยเขาได้รับแจ้งนะคะบอกว่าบ้านเรือนประชาชนสุดลงไปในเรียบคลอง2ก็เลยรีบไปตรวจสอบนะคะคือเป็นบ้านหลังเนี้ยเขาต่อเติมเป็นศาลาเพิงพักปลูกสร้างด้วยไม้1ชั้นแล้วมันก็ยื่นลงไปริมเรียบคลอง2อ่ะค่ะแล้วปรากฏว่าไอ้บ้านส่วนเนี้ยมันพังถล่มแล้วผู้ที่อยู่ติดอยู่ในบ้านน่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะอาสาสมัครต้องเร่งช่วยกันรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเพื่อความสะดวกที่จะนำคนเจ็บออกมาด้วยความยากลำบากเพราะว่าตัวศาลาเพิงพักมันมีอาการทรุดลงไปในน้ำบางส่วนแล้วก็มีโอกาสที่จะทรุดเพิ่มเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใส่อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเพื่อลงไปช่วยเหลือจนสามารถลำเลียงคนเจ็บออกมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลบีแคร์รักษาเป็นการด่วนลูกชายบอกว่าบ้านเนี่ยสร้างมา10ปีและส่วนที่พังถล่มก็เป็นส่วนต่อเติมเพื่อให้พ่อนั่งพักผ่อนส่วนคนเจ็บเป็นพ่อของตนที่ป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตนจะประคองพ่อมานั่งรับลมตรงนี้เป็นประจำขณะเกิดเหตุก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินไปหลังบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละกำลังจะเดินไปหยิบกางเกงได้ยินเสียงไม้ลั่นช่วงแรกไม่ได้เอะใจเพราะว่ามันลั่นไม่ดังสักพักมันเอี๊ยดหนักกว่าเดิมแล้วพบว่าลาเพิงพักค่อยๆถล่มลงไปเลยนะคะทำให้พ่อแม่แล้วก็ตนตกน้ำไปด้วยยอมรับว่าตัวบ้านมันโทรมแล้วก็มีอีกหลายจุดที่เริ่มผุพังตอนนี้ก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกชายเนาะดูแลพ่อแม่นะคะบ้านช่องห้องหับค่ะมีข่าวตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย 6:49 แหมก็หลายข่าวอยู่นะลูกสาวคาใจอดีตผอ.โรงเรียนขับชนรถพ่อแม่ตำรวจบอกนายขอมาไม่ให้ดำเนินคดีนะคะลูกสาวก็เลยคาใจค่ะแล้วก็ยังมีข่าวนี้ก็คือช่วย3เหยื่อแก๊ง call center บังคับข่มขู่ให้กุเรื่องหลอกผู้ปกครองอีกแล้วนะคะสูญเงินกันเป็นล้านเลยทีเดียวค่ะที่จริงเนาะเนี่ยเป็นมุกที่ช่วงนี้จะมีข่าวแบบเนี้ยบ่อยนะคะข่าวบ่อยก็น้องๆตกเป็นเหยื่อหรือไม่ก็ผู้สูงอายุนะคะที่จะเป็นเหยื่อกันช่วงนี้นะคือมันก็เลือกเหยื่อเวียนไปเวียนมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่อย่างคนวัยทำงานบางทีเขาก็อาจจะรู้ทันนะคะก็ไปเอาผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณนี่มีเงินแน่ๆอะไรแบบนี้นะ กษียณมีเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็กล่อมให้เชื่อซะหน่อยอะไรอย่างนี้น้องๆวัยรุ่นก็เหมือนกันบางทีไม่ได้สนใจข่าวสารใดๆแล้วก็ความเป็นเด็กบางทีก็อาจจะถูกเกลี้ยกล่อมถูกหลอกได้ง่ายก็เป็นเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวดูซิข่าวยาวไหมคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่คุยกันเรื่องของ ET นะมีหลายท่านนะบอกอยากดูรูป ET เดี๋ยวแอนส่งให้นะแต่ว่าตอนนี้แอนยังไม่ได้ถ่ายคือแอนไม่ว่างนะคะแอนไม่ว่างแอนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายรูป ET เนาะเดี๋ยวถ้าแอนว่างเมื่อไหร่แอนถ่ายและแอนจะนะคะลงให้ดูก็แล้วกันก็หลายคน ET นี่เป็นหนังเก่าอะค่ะบางแอนไม่แน่ใจคือที่จริงดังมากๆนะสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะดูแล้วดูอีกอะนะก็ปีที่มี ET เนี่ยปี2525นะคะแล้วคิดดูตอนนี้มัน69แล้วอะมันผ่านมาตั้ง44ปีเด็กตัวน้อยในหนังนั่นนะก็เป็นหนุ่มใหญ่ไปหมดแล้วหนุ่มใหญ่สาวใหญ่กันไปหมดแล้วนะคะจะเป็นผู้ใหญ่กันจะเข้าสู่กลางคนกันหมดแล้วเนาะก็มีบางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะคะแล้วว่าบางท่านก็ดูอย่างพี่มาลัยก็บอกว่าโหชอบมากเนาะก็เป็นหนังที่ประทับใจนะคะแอนก็เลยสะสม ET นะคะสะสม ET ตัวเล็กๆอะค่ะตัวเล็กๆตัวจิ๋วก็มีนะคะตัวประมาณสักคืบหนึ่งก็มีอะไรแบบเนี้ยขยับได้ด้วยเป็นของชอบนะคะแอนสะสมของพวกเนี้ยที่แอนชอบนะเดี๋ยวเคยแอนว่านะแอนจะเคยลงรูปพวกตัวเล็กๆให้ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวที่ได้มาใหม่มันเป็นตัวใหญ่น่าจะแบบเหมือนกับตัวใหญ่เท่าตัว ET ในหนังอะไรเงี้ยตัวใหญ่เท่ากับเด็กเลยประมาณเด็กสัก4ขวบอะไรเงี้ยนะ 3-4 ขวบตัวเขาก็อ้วนๆหน่อยนะคะแอนยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าแอนถ่ายแล้วแอนจะเอาลงให้ดูเนาะต้องขออภัยนิดนึงนะคะมีทวงถามกันมาด้วยอะ นะบางคนไม่เคยเห็นหรือยังไงแอนก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสมัยตอนที่แอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยแบบดังมากนะคะแอนดู 3-4 รอบเลยนะคะทั้งดูในโรงด้วยแล้วก็ปัจจุบันเขาก็เอามาฉายเป็นแบบหนังเก่าแล้วอะก็ยังดูอยู่อย่างนั้นนะคะแม้ถึงตอนนี้ก็ยังดูเพราะว่าชอบ มีความเป็นเด็กอยู่ในหัวใจตลอดนะดีเจแอนต้องบอกก่อนนะคะแม่ใหญ่ค่ะว่าไงเอ่ยโอ้ฟ้าฉ่ำมากๆเลยแต่เช้าเลยเหรอคะแม่ใหญ่นะอาจจะมาแต่เช้าก็ได้นะบ้านแม่ใหญ่เมื่อกี้นี้เขามีรายชื่อไหมมีรายชื่ออยู่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะฉ่ำแต่เช้าไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะแม่ใหญ่สบายไป คุณสุนันท์สวัสดีค่ะคุณโรสมอร์นิ่งค่ะป้าแอนวันนี้ส้มปล่อยมาเป็นพี่ใหญ่ของบ้านส้มปล่อยค่ะจะเท่มากไปแล้วมั้งลูกมีมัดจุกด้วยเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าคะน่ารักจังเลยเขี้ยวใหญ่เนาะส้มปล่อยนี่เป็นพันธุ์อะไรคะสีขาวนะคะแล้วก็ขนเนี่ยเป็นแค่นี้หรือว่าตัดเขาสั้นคะนะเพราะว่าเมื่อก่อนแอนก็เลี้ยงหมาขนยาวนะคะต้องดูแลบำรุงขนแต่ว่าเป็นหมาตัวเล็กๆของแอนเนี่ยบางทีถึงขั้นเรียนเลยนะคะเรียนแบบเบสิกว่าตัดขนหมาทำขนหมายังไงเพราะว่ามีเยอะแล้วรักมากตัวเล็กตัวน้อยแบบบางทีไปให้เขาทำเป็นห่วงคอยตามไปดูอยู่นั่นนะนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่ร้านที่แอนไปเขาก็บริการดีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็เอ้ยนะเราลองทำเองบ้างเพราะว่าเลี้ยงหลายตัวอะไรเงี้ยแอนก็ซื้อมีบัตตาลงบัตตาเลียนนะคะมัดจุกอะไรแนวนี้แหละนะทำผมแกละให้บ้างอะไรบ้างพันยอร์กเชียร์นะขนเขาจะยาวเนาะแอนก็จะไว้ขนที่หูแล้วก็ถักเปียให้อะไรเงี้ยน่ารักเหมือนมีลูกผู้หญิงแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้แต่งงานนะก็นะมีหมาแมวเป็นลูกเต็มบ้านไปหมดส้มปล่อยน่ารักมากค่ะอัปเดตบ่อยๆนะคะผู้หญิงผู้ชายบอกป้าแอนด้วยนะเป็นพี่ใหญ่ของบ้านอายุเท่าไหร่แล้วน่ารักมากเลยขนขาวสะอาดจังนะคะเอาเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรโลด0806264419และ0879934626นะคะมานั่ง มีตัวดำๆ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน